0: แป๊บนึงพี
1: ่ผมรักพวกเขามากแค่ไหนมันยากสำหรับผมมากเลยนะครับกับการที่มามีลูกตอนที่อายุเยอะแล้วด้วยความต่างความห่างของวัยหรือความที่ผมเป็นผู้ชายมันเลยทำให้ผมซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากกว่าภรรยาแต่รู้สึกว่ามันอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินวันนี้พวกเราจะไปดูหนังกันครับหวังว่าวันนี้ครอบครัวของเราจะมีความสุขนะ
0: กีวี่กีวี่กีดแบบนี้หูแม่เกือบแตกเลยนะลูกใจเย็นๆสิลูกนะ
2: ก็พี่กวินนะสิทำเป็นไม่พอใจอ่ะให้แม่ทำผมให้ใหม่อยู่ได้อ่ะ
0: เดี๋ยวแม่หวีให้เสร็จแป๊บนึงแล้วก็มาหวีให้ลูกต่อแล้วนะใจเย็นๆนะลูก
2: ก็จะแกล้งวี่ใช่ไหมล่ะก็จะแกล้งให้แม่ทำผมให้วี่ไม่ทันออกจากบ้านใช่ไหม
0: วี่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะชอบใส่ความคนอื่นว่ะ
1: แม่ไปทำให้วี่เถอะ
0: โอเคค่ะ
1: เดี๋ยวพ่อดูให้กวินเอง
3: ได้ค่ะ
0: ใจเย็น
1: ๆมาเดี๋ยวพ่อทำให้
0: ลูกไม่เป็นไรพ่อแค่จะหวีผมให้ลูกเองนะลูกไม่มีอะไรหรอกนะงั้นพ่อเขาจะมาหวีผมให้ลูกไงโอเคไม่มีอะไรเลยลูกนะ
1: วินาทีนั้นผมรู้เลยว่าผมได้ทำร้ายทำลายจิตใจลูกมามากแค่ไหนคุณผู้ชมเคยไหมครับตอนที่เด็กๆแล้วมีคนมารังแกคุณเวลาที่เราเดินสวนกับคนคนนั้นเราจะรู้สึกสะดุ้งเพราะกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราก็เพราะว่าจิตใต้สำนึกของเรามันบอกกับเราแล้วครับว่าบุคคลคนนั้นคือบุคคลอันตรายลูกสาวผมรู้สึกกับผมแบบนั้นหนังที่พวกเราไปดูวันนั้นหน้าหนังเป็นหนังผีครับแต่ว่าหนังเล่าเรื่องถึงผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งที่เขามีความตั้งใจทำสิ่งดีๆเพื่อครอบครัวของเขาโดยที่ไม่ฟังเสียงและความรู้สึกของลูกและก็เมียเลยจนสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแสนเศร้า
0: กินลูกชอบอะไรขอป้าก
3: ินเลย
1: แม่วินวี
0: ว่าไงจ๊ะพ่อ
1: รู้แล้วว่าที่ผ่านมาพ่อทำไม่ดีกับทุกคนโดยเฉพาะกับลูก
2: ๆโอ้ยพ่อดูหนังแล้วอินมั้ง
0: เชื่อดี
1: พ่อรู้แล้วจริงๆนะว่าพ่อผิดมาตลอดพ่อเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งที่ดีมาตลอดเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งดีๆเพื่อทุกคนมาตลอดแล้วก็คิดว่าผลลัพธ์จะออกมาดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย
0: แม่เข้าใจพ่อนะ
1: พ่อรู้แล้วว่าทำไมวินจะผวาทุกครั้งที่พ่อเดินผ่านพ่อรู้แล้วว่าทำไมกีวี่ถึงกรีดร้องเรียกร้องความสนใจ
0: ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะพ่อ
2: พ่ออย่าดราม่าไปหน่อยเลยรู้ก็รู้ว่าดูหนังแล้วอินน่ะ
0: ทีวีไม่เอาลูก
1: พ่อขอโทษ

0: เหมือนเลยไหม
1: เหมือนครับ
0: เหมือน
1: ประมาณนี้เลย
0: แล้วหนังเรื่องนั้นที่บ้านนี้ไปดูกันแล้วมันทำให้มีจุดเปลี่ยนของครอบครัวมันคือหนังอะไรแล้วมันมีอิมแพคอะไรกับพี่บ้าง
1: คือรัฐดาแลนด์ก็คือว่ามีตัวละครหลัก2ตัวก็คือพ่อบ้าน2บ้านเราเห็นความทุกข์ที่อยู่ในบ้าน2หลังเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องเอามัน2บ้านน่ะรวมกันถึงจะเท่าเราโอ้โหแล้วลูกที่อยู่บ้านนี้กับลูกที่อยู่บ้านนี้เนี่ยถ้าเปรียบเป็นลูกเราเขาก็คงไม่มีความสุขแบบในที่เราดูในหนังแล้วพอจบปั๊บเราก็เขาก็ออกมาถามแล้วก็บอกว่าเออพ่อคิดอะไรได้บางอย่างเดี๋ยวกลับบ้านไปคุยกันก็กลับบ้านไปแล้วก็คุยกันก็ขอโทษบอกเขาว่าพ่อเพิ่งเข้าใจว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคืออะไรบ้างจากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับจะอดทนต่อสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วให้เวลากับลูกในการที่จะปรับตัวค่อยๆแก้ไขค่อยๆแก้นะลูกนะต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
2: แล้วช่วงเวลาที่ต้องข่มใจพ่อจะไม่โมโหนะไม่โมโหมันยากขนาดไหนอะคะแล้วมันใช้เวลานานขนาดไหน
1: เป็นปีครับเป็นปีคือหมายความว่าเรื่องมันจะเป็นเหมือนเดิมทุกวันไงแล้วมันจะเกิดขึ้นทุกวันช่วงแรกๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเดินลงมามั้งนึกไม่ได้แน่ว่าเหตุการณ์คืออะไรแต่มาเจอเขาทะเลาะกันอยู่เราก็เอาอีกแล้วไปเพนกวินกีวี่ขึ้นไปบนห้องลูกไปนั่งคุยกันให้แม่เขาฟังด้วยก็เข้าไปในห้องนอนพี่นี่แหละเข้าไปอ่ะเขาก็นั่งอยู่บนที่นอน2คนพี่บุ๋มก็นั่งอยู่อีกข้างนึงบนที่นอนพี่น่ะเลคเชอร์นานพี่บุ๋มก็จะแบบเอาหมอนมารองหลังเลยรอเลย ส่วน2คนนี่เขาก็นั่งเราก็บอกอย่างนี้นะอย่างงั้นนะเข้าใจมั้ยเนี่ยพอพูดไปไอ้นี่ก็จะเถียงกันอีกก็ไอ้นี่มันน่ะไอ้นี่ก็เฮ้ยมันเราก็แบบไม่เอาสิลูกอย่าทะเลาะกันอย่าเถียงกันฟังนะแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยประมาณ2ชั่วโมง พอเสร็จโอเคอ่ะไปนอนซะก็ดึกเลยอ่ะเที่ยงคืนละมั้งไปนอนพอเขาเดินออกไปพี่นั่งพื้นอยู่นะนั่งพื้นอยู่ปลายเตียงอ่ะนั่งพื้นอยู่พอเขาเดินออกไป2คนพี่ก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกให้ผมว่าเมื่อกี้แบบตอนมันทะเลาะกันเนี่ยอยากจะลุกโดดไปแล้วเตะก้านคอคือเชื่อป่ะคือภาพอ่ะภาพเห็นไปแล้วนะคือแบบสำเร็จไปในสมองแล้วแตกโอ้ย yes แต่สัจจะพูดออกจากปากไปแล้วว่าเราจะไม่โมโหจะไม่ลงโทษจะไม่ดุจะไม่อะไรแล้วพอเขาเดินจากห้องไปโอ้โหวันนั้นคือวันที่พี่มีความรู้สึกเราชนะเราชนะอารมณ์ตัวเองมึงเจ๋งมากไอ้ผู้แล้วก็บอกพี่บุ๋มบอกว่าเมื่อกี้แบบคุยโกรธมากโมโหมากขนาดเรียกออกมามึงยังทะเลาะกันอีกอ่ะยังเถียงกันอีกอ่ะอ๋อได้ใจใช่ไหมพ่อบอกจะไม่ตีเลยแบบไม่กลัวเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไม่กล้าไงอ๋อนี่พอใช้ไม้อ่อนอ๋อได้ใจแต่ไม่เป็นไรเราตั้งใจแล้วพอก็เดินไปก็บอกกับพี่บุ๋มพี่บอกดีแล้วดีแล้วที่ไม่ทำเพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วมันก็จะไม่ trust ละนั่นคือวันแรกที่แบบโอ้โหเวลามันปี๊ดขึ้นมานี่แบบต้องกินยาแก้ปวดอะ
0: เคยมีเอะใจไหมว่าพ่อเปลี่ยนไม่ได้หรอ
3: มีค่ะมีก็มีอยู่หลายตอนอยู่ที่แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบ เนี่ยฉันดูเธออยู่นะแต่จริงๆคือฉันผิดนะแต่ฉันก็ดูเธออยู่นะว่าเธอจะปีนหรือเปล่าก็จะแบบอ้าวอ่ะอุ๊ยปกติก็เป็นนี่ปกติแบบโดดมาตีแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ไม่เป็น
0: รอด
3: ค่ะ
2: ค่ะแล้วหลังจากที่พ่อเปลี่ยนไปอะค่ะบรรยากาศในบ้านเป็นยังไงคะ
4: ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมาก
3: แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะ
4: ใช่ค่ะมันค่อยๆเปลี่ยน
3: เป็นปีค่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: กว่าจะแบบหายที่เขายกมืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็นานอยู่ค่ะ
0: อยากจะถามคือมีคุณพ่อที่พูดง่ายๆว่าตอนแรกหัวโบราณใช้ความเดิมจากที่ถูกเลี้ยงมาคือรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีสุดท้ายก็มาเปลี่ยนตอนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวเองแบบชัดเจนตอนนั้นที่หนูพูดตอนแรกว่าพ่อไม่ใช่เซฟโซนขอถามของทั้งบ้านตอนนี้ไหมว่าครอบครัวมีความสุขมากขึ้นขนาดไหน
4: มากมากเลยค่ะรู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม
2: ่ถามคุณพ่อบ้างค่ะรู้สึกยังไงคะว่าจากการเปลี่ยนของเราอะค่ะมันคือได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพราะว่าพี่ชมพูจะบอกตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราทำดีผลลัพธ์ต้องดีถ้าผลลัพธ์ไม่ดีแสดงว่าวิธีการผิดแต่วันนี้เจอวิธีการที่ถูกต้องแล้วลูกก็บอกว่ามีความสุขมาก
1: ครับ
2: พ่อรู้สึกยังไงคะ
1: ดีใจมากครับคือดีใจกับทุกคนกับตัวเองด้วยกับลูกด้วยกับพี่บุ๋มด้วยนะฮะคือว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนพยายามหาคำตอบเนี้ยทุกบ้านแหละทุกๆสเตจของชีวิตที่เราเปลี่ยนจากสเตจที่แล้วมาเป็นสเตจนี้เราจะฉลาดเราจะอยู่สมมติว่าเราอายุ10ขวบมา20พอเราอายุ18 19เราเริ่มเก่งในอายุ10ถึง20ละแต่พอเราอัพขึ้นไปจาก20ไป21แล้วก็ขึ้นอยู่21ถึง30ช่วงแรกเราจะโง่สำหรับสเตจใหม่เสมอแล้วเราก็จะต้องไปหาคำตอบไปหาคำตอบถ้าเราโชคดีหาคำตอบได้เจอหรือมีผู้ใหญ่ที่แนะนำดีๆเราก็คงจะง่ายขึ้นแต่พี่เนี่ยคุณแม่เสียตั้งแต่อายุแค่25นะครับแล้วก็จริงๆตั้งแต่อายุ15เนี่ยออกจากบ้านมาเล่นดนตรีแล้วก็เหมือนกับดูแลตัวเองบางทีมันก็เก็บอะไรมาผิดๆถูกๆไม่ค่อยรู้หรอกจนกระทั่งพอมามีแฟนเป็นแฟนพี่บุ๋มคบกันไปก็มีปัญหาขัดแย้งอารมณ์วัยรุ่นนะพอมาแต่งงานมันก็เริ่มเนี่ยเปลี่ยนสเตจอีกละพอมีลูกมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีมันมีความสุขทุกคนมีความสุขไม่ใช่เฉพาะฉันด้วยไม่ใช่เฉพาะลูกฉันด้วยคนอื่นๆด้วยใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราอยากจะทำสิ่งที่มันถูกต้องและทำให้เขาไม่ซวยไปกับความประพฤติหรือความคิดของเราพอวันหนึ่งที่เราหาเจอเนี่ยพี่ไล่กลับไปขอโทษแล้วก็เปลี่ยนตัวเองกับคนอื่นๆที่เราเคยทำผิดกับเขาไว้ด้วยความภาคภูมิใจ
0: แต่ดีเนาะที่เรารู้ตัวเร็วแล้วมันมีตัวช่วยที่ทำให้เราคลิกได้เร็วและต่อจากนี้ก็จะมีแต่ความสุขแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านนี้เขามีความรักให้กันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแหละต่อให้ช่วงพ่อดุลูกก็รักพ่อคือครอบครัวอบอุ่นเลยแต่อาจจะแค่อารมณ์แต่พอปรับได้คือตอนนี้ก็มีแต่ความสุขไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับพี่เมย์ฮะเป็นยังไงครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวของครอบ

0: ครัวพี่ชมพูมาตลอดทั้งวันนี
1: ้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มีผู้ใหญ่ที่รู้ตัวเองว่าตัวเองทำอะไรผิดแล้วพยายามจะแก้ไขเพราะว่าผู้ใหญ่หลายท่านก็จะบอกว่าเราไม่ผิดเราผู้ใหญ่กว่าเรารู้ดีที่สุดอันนี้ฮะแล้วก็มันก็จะมีแต่พังทลายถ้าเราโตพอหรือว่าเราเก่งพอเราเจ๋งจริงเราต้องมองตัวเองแล้วยอมรับตัวเองว่ายอมรับความจริงว่าเราไม่ได้เพอร์เฟคที่สุดทุกคนจะสามารถรักกันได้ค่ะ
0: ครับด็อกเตอร์ล่ะครับเป็นไงครับฟังมาทั้งวันแล้ว
2: ค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าได้ฟังเคสตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วเอาไปแชร์ให้นิสิตที่คณะได้อีกอะค่ะว่าทุกคนมีพัฒนาการจริงๆคือทุกคนเรียนรู้แล้วก็ทุกครั้งที่เรามาเริ่มที่กรอบ10ถึง20 20ถึง30เราจะเป็นมือสมัครเล่นในช่วงวัยนั้นๆในช่วงชีวิตนั้นๆก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกช่วงหนึ่งที่เราโตขึ้นเก่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอเราโตขึ้นเรื่องนึงเก่งขึ้นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็ต้องมีอะไรที่เรายังต้องเรียนรู้มันเหมือนกับเราไม่หยุดนิ่งที่จะรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นนะคะดีใจมาก
3: ๆเราเองได้ฟังเรื่องราวของพี่ชมพูกับน้องๆยังรู้สึกมีความสุขไปด้วยนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็การยอมเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อแล้ววันนี้เนื่องในโอกาสพิเศษค่ะเรามีสิ่งที่มีความหมายมากๆสำหรับครอบครัววัฒนจังเพลงนี้วันนี้ลูกสาวสองคนอยากจะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะ

0: ข้อตีเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามมีความเชื่ออยู่อย่างคือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่จากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
1: รู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม
2: ่ขอบพระคุณทั้ง3ท่านมาก
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วก็ต้องนี่ด้วยขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: การฟีลกู๊ดนะคะเรากลับมาเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟังน้องร้องเพลงเมื่อก
3: ี้อู้ไม่บอกพี่อ่ะ
4: เออว่าจะเซอร์ไพรส์
3: พี่เอากีตาร์มาเล่น
2: ค
3: ุณแม่มาก
2: คุณแม่เคยฟังลูกร้องเพลงไหม
5: เคยค่ะ
2: พร้อมไหมวันนี้
3: พร้อม
5: พร้อมเกือบขึ้นไม่ทัน
2: ซ้อมนานไหมลูก
6: อู้ว้าว
7: ก็หนูว่าร้องได้อยู่ค่ะแต่ไม่แม่นเนื้อ
1: แล้วปกติลูกเคยร้องให้พี่ป่ะไม่เคยนี่ครั้งแรกเลย
3: ถึงร้องให้พี่ยังไม่เคยร้องเล่นกันเองอ่ะมี
1: แต่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เขาร้องให้พี่แบบเซอร์ไพรส์เมื่อกี้หน้าเหวอเหมือนกันนะเราอ่ะเมื่อกี้
7: ลืมน้องสองลืมน้องสองกุ้งกิ๊กอ่ะ
0: คือน้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณพ่อคือพญามัจจุราชของบ้านคือขนาดนั้น
3: เขาทะเลาะกันหรือทำอะไรอยู่แต่พ่อเดินมาปั๊บเงียบหยุดทุกอย่างอยู่
1: แล้วทุกวันนี
3: ้ฮะ
1: ทุกวันนี้
3: เมื่อเจอ
7: ท
3: ุ
7: กว
3: ัน
7: นี้ไม่ทะเลาะ
1: ไม่เงียบแล้ว
2: แล้วบ้านที่มีใครเป็นพญามัจจุราช
1: ยังกล้าถามอีกหรอหมอขนาดนี้ยังกล้าถามอีกว่าใครเป็นพญามัจจุราชในบ้าน
7: ของพี่เมย์ถ้าวันนี้กลับไปคุณยายได้ดูเทปนี้ค
6: ุณตายแล้วอย่าให้ดูเลยค่ะ
7: จะไว้ไหนบ้าง
3: ได้โปรดไว้ชีวิตพี
6: ่แต่แม่คุณแม่ดีขึ้นคุณแม่ไม่ใช่ดีขึ้นตัดแต่คุณแม่คือเห็นว่าเราเมื่อก่อนเราเกรงตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเข้าถึงแล้วจับแต่ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเฟรนด์ลี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มอยู่กับแม่แล้วหายใจได้ เปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เป็นครูแล้วก็ดูแลเด็กคนอื่นแล้วคุณแม่อาจจะเห็นจากเด็กคนอื่นแล้วก็เลยแบบอาจจะลงโทษกับลูกไปเยอะไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้บรรยากาศมันก็หายตึงเครียดนิดนึงค่ะ

0: รึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยทุ้งฟ้าต้นไม้ประจำจังหวัดกระบี่กระบี่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศมีพื้นที่ประกอบด้วยภูเขาที่ดอนที่ราบมีหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวนมากอุดมด้วยป่าชายเลนเป็นจังหวัดทางฝั่งทะเลอันดามันที่มีแหล่งท่องเที่ยวลือชื่อหลายแห่งอาทิหมู่เกาะพีพีหมู่เกาะลันตาอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางครามจังหวัดกระบี่มีต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดคือทุ้งฟ้าชื่อพื้นเมืองว่ากระทุ้งฟ้าให้ชุมพรเรียกทุ้งฟ้าไก่สงขลาเรียกตีนเทียนปัตตานีเรียกพวงพร้าวทุ้งฟ้าเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูง 15-25 เมตรลำต้นเปล่าตรงกิ่งใหญ่ตั้งฉากกับลำต้นเรือนยอดรูปไข่แก้มรูปกรวยแหลมค่อนข้างโปร่งเปลือกสีขาวอมเทาหรือสีเทาอ่อนมีรูระบายอากาศทั่วไปใบเป็นใบเดี่ยวเรียงรอบข้อข้อละ 3-4 ใบแผ่นใบรูปหอกกลับกว้าง 3-7.5 เซนติเมตรยาว 10-30 เซนติเมตรปลายเป็นติ่งแหลมดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งกลีบดอกสีขาวหรือขาวอมเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น5กลีบออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมผลเป็นฝักเรียวยาวขนาดเล็กออกเป็นคู่เมื่อผลแก่จะแตกและบิดเป็นเกลียวเมล็ดเล็กมีผู้สีขาวปลิวได้ทุ้งฟ้าเป็นไม้ต้องการความชื้นมากเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินลึกและมีการระบายน้ำได้ดีหรือในระบบวนเกษตรมีประโยชน์คือเนื้อไม้ใช้ทำพื้นกระดานเครื่องเรือนเครื่องใช้แจวพายกันเชียงและยังนำไปฝานเป็นชิ้นบางๆเพื่อทำผิวหน้าไม้อัดมีประโยชน์ทางยาคือเปลือกต้นบำรุงกำลังและบำรุงกำหนัดแก้ไข้แก้ไข้ป่าแก้บิดขับฤดูรักษาบาดแผลใบมีรสเฟื่อนตำผสมกับน้ำมันมะพร้าวพอแก้ข้อต่อเคลื่อน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 แรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่ แล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
4: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
2: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
4: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
2: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็น ที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เอง
6: เจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
3: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
6: ขอโทษข
3: ้
6: าแค่คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
3: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
0: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
4: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
2: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
4: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
7: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
4: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
4: ถูกต้องแล้ว
2: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
4: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นา
2: ชูแอ
4: เอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
3: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ฮ
1: ะ
3: งามๆๆอร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะอ้า
2: วงูช่วยสีเข็มทอง
0: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
2: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
8: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสีเสียดต้นไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชรสภาพภูมิประเทศของจังหวัดกำแพงเพชรมีทั้งพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำสองฝั่งริมแม่น้ำปิงที่ราบสลับเนินเตี้ยๆทางตอนกลางตอนเหนือและพื้นที่ภูเขาสลับซ้อนทางตะวันตกซึ่งติดต่อกับเขตจังหวัดตากอาณาบริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าไม้ราว125ของพื้นที่ทั้งหมดมีทั้งป่าที่มีความเขียวชอุ่มตลอดปีและป่าที่มีพันธุ์พืชผลัดใบทิ้งใบในช่วงฤดูแล้งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าที่ยังคงเหลืออยู่ยังมีพันธุ์ไม้สมุนไพรหลายชนิดที่พบเห็นเก็บหาได้ง่ายโดยไม่ต้องเข้าไปในป่าลึกเช่นบอระเพ็ดข่อยและสีเสียดซึ่งจัดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชรสีเสียดเป็นต้นไม้ผลัดใบที่มีถิ่นกำเนิดในอินเดียและพม่าในตำราโอสถพระนารายณ์ครั้งกรุงศรีอยุธยาจึงเรียกว่าสีเสียดเทศเนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิดจึงมีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่างๆคือในภาคเหนือเรียกสีเสียดเหนือสีเสียดเหลืองภาคกลางที่ราชบุรีเรียกสีเสียดกันต้นสีเสียดสูง 8-16 เมตรลำต้นและกิ่งมีหนามโค้งเป็นคู่เปลือกครุขระมีสีเทาอมน้ำตาลใบประกอบเป็นใบแบบขนนก2ชั้นใบย่อยขนาดเล็กรูปเรียงกันแน่นระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมสีเสียดออกดอกชูช่อรูปทรงกระบอกสีขาวนวลมีเกสรตัวผู้จำนวนมากเมื่อเปลี่ยนเป็นผลจึงมีลักษณะเป็นฝักแบนตรงพอแก่ได้ที่มีสีน้ำตาลดำแตกออกเป็น2ซีกได้เมล็ดราว 3-7 เมล็ดใช้ขยายพันธุ์ต่อไปได้ส่วนของสีเสียดที่นำมาใช้ประโยชน์ในทางยาแพทย์แผนไทยเช่นเปลือกส่วนลำต้นมาต้มกับน้ำกินแก้บิดท้องร่วงใช้ล้างแผลเน่าเปื่อยได้ดี

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ละทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายมีไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

กษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะค่าโมงต้นไม้ประจำจังหวัดสุโขทัยสุโขทัยราชธานีแห่ง

ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าไม้มีค่าหลายชนิดซึ่งกรมป่าไม้ได้กำหนดเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถึง12แห่งมะค่าโมงพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสุโขทัยจัดเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทหนึ่งมีชื่ออื่นเรียกตามท้องถิ่นภาคกลางเรียกมะค่าโมงมะค่าใหญ่ภาคเหนือเรียกมะค่าหลวงมะค่าหัวคำมะค่าโมงเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่ลำต้นมักเป็นครีบและปุ่มปมโคนเป็นภูพรเปลือกสีน้ำตาลอ่อนหรือชมพูอมน้ำตาลกิ่งอ่อนมีขนคลุมบางๆใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับใบย่อยติดตรงข้ามกันเป็นคู่ 3-5 คู่รูปไข่หรือรูปรีปลายใบทู่เป็นติ่งโคนใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อยออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมดอกสีเขียวอ่อนแต้มสีแดงผลเป็นฝักแบนเปลือกแข็งและหนาเรือนยอดเป็นพุ่มแผ่กว้างขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมะค่าโมงมีประโยชน์หลายด้านเนื่องจากเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานเลื่อยใสเจาะกลึงยึดเหนี่ยวตะปูได้ดีขัดเงาง่ายจึงนำไปใช้ในการก่อสร้างทำเสาพื้นไม้เครื่องดนตรีปุ่มมะค่าโมงซึ่งเป็นส่วนของเนื้อไม้ที่โคนต้นเมื่อฝานออกเป็นแผ่นมีลวดลายแปลกสวยงามนำไปตกแต่งเครื่องเรือนเนื้อไม้และส่วนอื่นๆใช้ย้อมผ้าฝ้ายและผ้าไหมให้สีเหลืองและสีน้ำตาลเปลือกทำน้ำฝาดใช้ฟอกหนัง

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่

0: ตอนนี้น่ะเหรอครับ
1: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
2: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
1: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
2: รัชกาลที
0: ่4
3: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
2: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
3: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอคะคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สวัสดีคุณ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมอันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชั่นพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มาก ากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่

0: ที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
1: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
2: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
0: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
3: ครับ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
2: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
6: สามารถรับชมได้ทุกวัย
7: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
8: ขออนุญาตติดวิเลียนนะคะ
9: ได้ค่ะ
8: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
10: ปิด
11: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1

สวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะบทเพลงที่หนูดีถ่ายทอดออกมาด้วยใจหนึ่งในเยาวชนไทยที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นพระราชาในดวงใจไพเราะและซาบซึ้งตรึงใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตลอดระยะเวลาการทำงานที่พลอยใสและรายการยังทำดีตามพ่อสอนได้มีโอกาสนำเรื่องราวของพระราชาในดวงใจมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนั้นถือเป็นอีกเรื่องที่พวกเราภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอสิ่งดีๆจากพระจริยวัตรของในหลวงรัชกาลที่9ที่ส่งต่อไปให้เพื่อนๆหลายคนได้เรียนรู้ร่วมกันเชื่อว่าพระองค์ก็คงเป็นพระราชาในดวงใจของเพื่อนๆเช่นกันThank you.

0: แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับคือเรื่องของความพอเพียงครับ
1: สิ่งที่หนูอยากตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9คือตั้งใจเรียนค่ะ
0: เป็นคนดีของพ่อหลวงครับ
1: อยากเป็นพลเมืองดีค่ะ
2: ตั้งใจเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ค่ะ
3: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของพระราชาในดวงใจที่พวกเราภาคภูมิใจและเต็มใจจะบอกเล่าทุกครั้งเมื่อมีใครมาถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงรักในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
4: สิ่งที่ผมเรียนรู้จากในหลวงรัชกาลที่9และมีพระองค์เป็นแบบอย่างคือความกตัญญูและการทำดีโดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนครับ
5: การทำดีตามพ่อสอนสำหรับหนูก็คือการรู้จักให้รู้จักแบ่งปันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะก็การแบ่งปันที่หนูทำได้ง่ายที่สุดก็คือการแบ่งปันรอยยิ้มการแบ่งปันความสุขและแบ่งปันความรู้จากคำสอนในหลวงรัชกาลที่9ให้เพื่อนๆได้รับรู้ค่ะสิ่งที่หนูประทับใจเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9คือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านคือการคิดดีทำดีและสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อส่วนรวมค่ะ
6: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
7: ทีมงานเคลียร์แซฟ
8: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าอนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็กเพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้าถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรมเคารพต่อบทกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาว์เมื่อเติบใหญ่ขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็โดยต้องมีพลเมืองดีดังว่านี้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตอบคำกราบบังคมทูลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนื่องในการเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางวันจันทร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2495

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: ไม่ติดเขาไฟสายไฟเหล็กก็ติดไฟสาย
0: โอเค

0: ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: เวลาเราทำอะไรในสิ่งที่เรารักหรือถนัดเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าหากสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมีปัญหาหรือเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราจะก้าวข้ามความทุกข์หรือความยากลำบากนั้นอย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างของเพื่อนเพื่อนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อครอบครัวและคนรอบตัวอย่างมีความสุขโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเราไปติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: วันนี้รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้มีโอกาสติดตามเยาวชนคนดีจากโรงเรียนวัดใหม่มาที่บ้านของพี่ๆเขากันค่ะทำให้เราได้เห็นอีกแง่มุมของการทำหน้าที่เด็กและเยาวชนที่ดีเข้าใจหลักการทรงงานที่ว่าทำงานอย่างมีความสุขตามคำสอนพ่อในหลวงรัชกาลที่9พี่ๆเขานอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานของครอบครัวได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขามีความสุขและอิ่มเอมใจในการทำหน้าที่ของลูกที่ดีโดยไม่มีสิ่งใดตอบแทนดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าการทำงานกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดให้เป็นการตอบแทนนอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและพระองค์ก็ทรงแสดงให้เราเห็นเป็นตัวอย่างทุกครั้งจากภาพที่พระองค์ทรงงานช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ค่ะ
1: ที่หนูประทับใจก็คือท่านทรงให้ความรักแก่เราท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยและท่านยังทำโครงการ 4,000 กว่าโครงการเพื่อเราค่ะท่านเคยสอนว่าท่านอยากให้ลูกของท่านเป็นคนดีในสังคมสิ่งที่หนูเอามาปรับใช้ก็คือการที่เราเป็นคนดีนั้นเราก็ต้องช่วยกันเราก็ต้องเป็นคนดีและเราก็ไม่ทำเรื่องร้ายๆกับตัวเองกับคนอื่นค่ะ
2: ผมเอาคำสอนของพ่อเกี่ยวกับการออมครับคือไม่ใจพุ่มเฟือยไม่ใจสุรีสุร่ายใจอย่างพอมีพอกินครับเราเป็นเด็กไม่ควรที่จะใจสุรีสุร่ายควรประหยัดอดออมและเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูซื่อสัตย์สุจริตครับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆการทำความดีตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะทำให้เรารู้จักหน้าที่และเป็นลูกที่ดีแล้วแต่ยังสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้บนพื้นฐานการทำความดีด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
4: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์แซ
5: สสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงนุชวงคำวังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ค่ะโตขึ้นหนูก็อยากเป็นพยาบาลนะคะเพราะว่าจะได้ไ

0: ช่วยเหลือคนอื่นคนป่วยที่ลำบากค่ะค่ะหลักคำสอนของพ่อหลวงที่หนูนำมาใช้คือความอดทนค่ะหนูอยู่โรงเรียนนี้หนูก็ไม่ได้อยู่กับพ่อไม่อยู่กับแม่นะคะอยู่กับคณะครูอยู่กับเพื่อนก็ต้องมีความอดทนต้องอยู่ร่วมกันค่ะพ่อหลวงเป็นคนที่มีความอดทนนะคะช่วยเหลือทุกคนคิดถึงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ค่ะคำสอนที่หนูอยากให้เพื่อนไปปรับใช้ก็ความพอเพียงนะคะพอปลูกกินด้วยตัวเองค่ะอยู่อย่างพอเพียงประหยัดอดออมค่ะ
1: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่าทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแข็งแรงซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคนเพราะว่าคนเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์เมื่อมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยทำให้ความสุขของตัวใหญ่หลวงขึ้นเมื่อมีความทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลงฉะนั้นความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชวันอังคารที่12กันยายนพุทธศักราช2521

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: อ่านค่ะ
0: ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจู

0: ดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวนะคะสำหรับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาไปแล้วถูกต้องไหมก่อนหน้านี้ที่เราเรียนไปสำหรับวันนี้ที่เราเคยบอกไปแล้ววันนี้เราจะมาสร้างโจทย์ใช่ไม่ใช่ครั้งที่แล้วครูแพลวฝากคำถามไปว่านักเรียนจำได้ไหมว่าโจทย์ปัญหาต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างไหนจะกลับไปดูไหมหนึ่งสิ่งที่โจทย์ถามต่อไปล่ะมีสิ่งที่โจทย์บอกดังนั้นถ้านักเรียนรู้องค์ประกอบเนี่ยเราจะสามารถสร้างโจทย์ได้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมาดูพร้อมกันเลยว่าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เป็นเรื่องของอะไรมาดูพร้อมกันเลยค่ะไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำหรับวันนี้เรื่องที่เรียนคือ

จากชื่อเรื่องวันนี้นะคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณการหารจากประโยคสัญลักษณ์แสดงว่าคุณครูจะต้องให้นักเรียนมีประโยคสัญลักษณ์ก่อนถึงจะสร้างโจทย์ได้ใช่ไม่ใช่นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ได้

ได้พร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีทำดังนั้นวันนี้นอกจากนักเรียนจะต้องสร้างโจทย์ได้แล้วนักเรียนจะต้องแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบให้ได้ด้วยดังนั้นขั้นตอนการเขียนแสดงวิธีทำยังจำกันได้ไหมยังจำกันได้ไหมได้ถูกต้องไหมคะการเขียนแสดงวิธีทำเราจะเขียนเป็นบรรทัดบรรทัดได้ไหมคะดังนั้นวันนี้นักเรียนจะต้องนำความรู้จากชั่วโมงที่แล้วมาต่อยอดในวันนี้ด้วยนะคะอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มกลับไปทบทวนกิจกรรมแรกที่เราจะทำพร้อมกันคืออะไรเอ่ยกิจกรรมแรกที่เราจะปฏิบัติพร้อมกันนะคะเป็นหนูน้อยคิดข้องเดี๋ยววันนี้ให้เวลา1นาทีเหมือนเดิม6ข้อนะคะมาดูกันซิว่าสำหรับวันนี้ใครจะปฏิบัติได้ถูกต้องทั้งหมดบ้างนะคะพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูโจทย์และปฏิบัติได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง

0: ่ะวางดินสอวางดินสออ่ะวางดินสออ่ะไหนวันนี้ใครทำทัน6ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะว่านักเรียนทำถูกต้องหรือไม่อ่ะทุกคนดูเฉลยไปพร้อมกันนะคะอ่ะไหนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันสามคูณห้าสามคูณห้าได้15ดังนั้นได้เท่ากับ15นะคะอ้าวต่อไปข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกัน7คูณ10 7คูณ10ได้7คูณ10ได้70อ้าวข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกัน6คูณ9ได้54ได้54นะคะอ้าวข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกัน27หารด้วย4หมายถึง4คูณอะไรได้27ตอบอะไรเอ่ย
1: ได
0: ้6แต่มีเศษ3ดังนั้นได้6เศษ3อ่ะข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกันสามสิบหกหารด้วย12ตอบ3นะคะก็คือ12คูณอะไรได้36นั่นคือ3และข้อสุดท้ายข้อที่6อ่านโจทย์พร้อมกัน19หารด้วย3
1: ได
0: ้6เศษ1อ้าวรวมคะแนนของตนเองไหนวันนี้ใครถูกต้อง6ข้อบ้างเอ่ยเดี๋ยวรวมสมุดสะสมสแตมป์วางไว้ที่กลางโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวนำมาให้ครูแพลวนะคะในท้ายชั่วโมงอ่ะตอนนี้ทุกคนปิดสมุดแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวมาทบทวนกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้จากชื่อเรื่องเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนโจทย์ปัญหาก่อนให้นักเรียนดูอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะได้ลองสร้างโจทย์ไปพร้อมกันดังนั้นมาอ่านโจทย์ปัญหาแรกไปพร้อมกันค่ะทุกคน

นี่คือขั้นตอนแรกที่เราปฏิบัติคือการอ่านโจทย์ทำความเข้าใจเมื่ออ่านเสร็จแล้วนักเรียนต้องทราบอะไรบ้างนะเมื่ออ่านเสร็จแล้วนักเรียนต้องทราบว่าอะไรบ้าง

สิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์บอกอ้าวไหนโจทย์ถามว่าอย่างไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ค้าขายปลาทูได้เงินทั้งหมดกี่บาทแล้วไหนโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเอ่ย

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะมี2ส่วนส่วนที่1คือแม่ค้าขายปลาทูไป35กิโลกรัมส่วนที่2คือราคากิโลกรัมละ80บาทข้อนี้ถ้าคุณครูอยากจะหาจำนวนเงินที่ได้จากการขายปลาทูหาได้อย่างไรข้อนี้เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำอย่างไรเอ่ยนำมาทำอะไรกันดีนำมาคูณกันอ่ะก่อนที่จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ขอเขียนแบบข้อความก่อนถ้าเขียนเป็นข้อความนำอะไรมาคูณกันคะตรงที่เป็นกิโลกรัมหมายถึงอะไรเขาบอกแม่ค้าขายปลาทูดังนั้นจำนวนปลาทูถูกต้องไหมเพราะจำนวนปลาทูหน่วยจะเป็นกิโลกรัมคูณกับอะไรคะราคาของปลาทูเราก็จะได้คำตอบดังนั้นเวลาเราเขียนเป็นข้อความสามารถเขียนโดยการนำจำนวนปลาทูที่ขายไปคูณกับอะไรคะราคาของปลาทูอันนี้เป็นการเขียนแบบข้อความต่อไปไหนช่วยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อะไรเอ่ยเราจะได้เป็น35คือจำนวนปลาทูคูณกับราคาของปลาทูคือคูณกับ80อย่าลืมประโยคสัญลักษณ์เขียนเครื่องหมายเท่ากับและช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับจำนวนใดด้วยได้ครบองค์ประกอบดังนั้นถ้านักเรียนต้องการสร้างโจทย์ให้นักเรียนลองย้อนกลับไปอ่านแบบเมื่อกี้ด้วยว่าเมื่อนักเรียนเขียนครบแล้วตรงกับประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนต้องการสร้างได้หรือไม่อ่ะนี่เป็นโจทย์เกี่ยวกับการคูณเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งข้อก่อนที่จะลองไปสร้างโจทย์พร้อมกันเป็นการทบทวนอีกหนึ่งข้อขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันค่ะ

จากการอ่านปุ๊บเมื่ออ่านเสร็จแล้วต้องตอบอะไรได้บ้างนะโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรแล้วเมื่อกี้มีคนบอกดำการดำเนินการมาได้เลยด้วยอ่ะช่วยกันวิเคราะห์ก่อนโจทย์ถามว่าอย่างไรคะโจทย์ถามว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะคะตอนนี้สำหรับข้อนี้มี2คำถามก็คือจะได้ขนมกี่กล่องและเหลือกี่ชิ้นนั่นเองอ่ะคราวนี้โจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

ดังนั้นสิ่งที่นักเรียนอ่านไม่กินนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่ามีกี่ส่วนเอ่ย2ส่วนส่วนแรกคือป้ามีขนม385ชิ้นส่วนที่2คือแบ่งใส่กล่องกล่องละ10ชิ้นได้ไหมคะเมื่อนักเรียนได้องค์ประกอบครบแล้วอยากจะหาหน่อยว่าได้ขนมกี่กล่องและเหลือกี่ชิ้นข้อนี้ดำเนินการอย่างไรนะคิดว่าข้อนี้เขียนถ้านักเรียนจะต้องการดำเนินการนักเรียนคิดว่านักเรียนดำเนินการด้วยวิธีการอะไรก่อนวิเคราะห์แล้วเป็นการหาแน่นอนอ่ะขอแบบข้อความก่อนถ้าแบบข้อความคิดว่าต้องนำอะไรมาหารกันแบบข้อความจำนวนขนมทั้งหมดถูกต้องไหมที่มีหารด้วยอะไรคะหารด้วยจำนวนที่ต้องแบ่งใส่กล่องถูกต้องไหมดังนั้นเวลาหาเราจะหาได้จากการนำจำนวนขนมทั้งหมดนะคะหารด้วยจำนวนขนมที่แบ่งใส่กล่องอ่ะคราวนี้เมื่อนักเรียนเขียนแบบนี้ได้ไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อะไรเอ่ย385หารด้วย10และอย่าลืมเท่ากับจำนวนใดหรือเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมของเราเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องดังนั้นสำหรับขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนดูซิว่านักเรียนยังจำได้หรือไม่ซึ่งนักเรียนต้องดูองค์ประ

0: อบให้ครบของโจทย์ด้วยอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาสร้างโจทย์แต่ก่อนอื่นก่อนจะสร้างโจทย์ไหนบอกพร้อมกันอีกหนึ่งรอบว่าโจทย์ปัญหาต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ1มีสิ่งที่โจทย์ถาม2มีสิ่งที่โจทย์บอกแต่เวลาเขียนเป็นโจทย์ปัญหาอะไรมาก่อนกันส่วนใหญ่ที่เราเห็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกจะมาก่อนแล้วต่อด้วยสิ่งที่โจทย์ถามถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ไม่งั้นโจทย์ปัญหาของเราจะไม่ครบองค์ประกอบดังนั้นเราขาดไม่ได้นะคะอ่ะคราวนี้นักเรียนดูพร้อมกันสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต้องมีกี่ส่วนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต้องมีกี่ส่วนนะต้องมี2ส่วนนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ถ้ามีส่วนเดียวได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ครบองค์ประกอบของเราอีกนะคะดังนั้นต้องมี2ส่วนและมีสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากจะให้นักเรียนช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งแสดงวิธีทำในข้อแรกๆให้นักเรียนช่วยดูคุณครูก่อนช่วยกันตอบช่วยกันอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติเองด้วยในวันนี้นะคะอ่ะดังนั้นในวันนี้นักเรียนจะต้อง1สร้างโจทย์ปัญหาให้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้2นักเรียนจะต้องทำไหมคะแสดงวิธีทำพร้อมกับหาคำตอบได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อ่ะถ้าได้ดูประโยคสัญลักษณ์ที่1อ่านประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันค่ะ

ฮะ60คูณ148เท่ากับจำนวนใดข้อนี้โจทย์ให้มาเป็นการคูณดังนั้นถ้าเราสร้างโจทย์ต้องได้เป็นการอะไรเหมือนกันคะการคูณเหมือนกันอ่ะจำนวนที่1จำได้ไหมจำนวนที่1หมายถึงอะไรนะของการคูณจำนวนกลุ่มจำนวนที่2หมายถึงสมาชิกในกลุ่มดังนั้นวันนี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณนักเรียนต้องสร้างให้ตรงกับความหมายของการคูณด้วยอ่ะครูแพรเริ่มเลยดังนั้นขอนักเรียนช่วยกันดูนะคะอ่ะ60คุณครูแพรบอกว่าคุณครูแพรก็มาสร้างเป็นจำนวนกลุ่มสมมุติคุณครูสร้างมาเกี่ยวกับจำนวนเสื้อผ้าคุณครูมาเลยแม่ค้าซื้อกางเกงมา60ตัวฮะแม่ค้าซื้อกางเกงมา60ตัวนี่เป็นส่วนที่1คือเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วเพิ่งได้มาแค่เท่าไหร่คะ1ส่วนได้ตรงกับจำนวนที่โจทย์กำหนดมาส่วนที่2 148คิดว่าคุณครูต้องควรแต่งว่าอย่างไรดีตัวละ148ตัวละคืออะไรอาจจะพูดถึงกางเกงเลยก็ได้ครูแพรไปต่อเลยว่ากางเกงราคาตัวละ148บาทเมื่อกี้มีนักเรียนหลายคนเริ่มได้เลยอ่านพร้อมกันสิคะที่ครูแพรเขียนมา

0: สองส่วนนี้ที่เราอ่านไปเมื่อกี้เราเรียกว่าอะไรคะสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอะไรไปสิ่งที่โจทย์ถามว่าอย่างไรดีถึงจะได้เป็นการคูณ
1: แม
0: ่ต้องใช้เงินเท่าไรหรือแม่ต้องจ่ายเงินเท่าไรเห็นไหมเวลาถามได้หลายแบบแต่ขอให้ถามแล้วยังได้ความหมายตรงกับประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ครูแพลวใช้เหมือนกันแม่คะต้องจ่ายเงินกี่บาทเมื่อเราเขียนครบแบบนี้องค์ประกอบเราครบไม่ครบครบดูซิมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีแม่ค้าต้องจ่ายเงินกี่บาทโจทย์บอกอะไรมาบ้างส่วนที่1แม่ค้าซื้อกางเกงมา60ตัวส่วนที่2คือ
1: กางเกงราคาตัวละ148บาท
0: เมื่ออ่านครบได้การคูณจริงไม่จริงจริงดังนั้นอันนี้เราเรียกว่าองค์ประกอบครบแล้วตรงตามประโยคสัญลักษณ์ที่เราต้องการอันนี้เห็นไหมคะนักเรียนต้องสร้างให้ตรงกับความหมายการคูณ60เป็นจำนวนกลุ่มเห็นไหมครูแพลวสร้างเป็น60ตัวส่วน148เป็นสมาชิกในกลุ่มคุณครูแพลวก็เลยสร้างเป็นราคาของกางเกงจะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นทีละ148 148ได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวขออีกหนึ่งแบบลองดูบ้างถ้าครูแพลวเปลี่ยนใหม่ทุกคนตั้งใจฟังนะคุณครูแพลวอยากนำ148ขึ้นก่อนได้ไม่ได้ได้เนี่ยคุณครูแพลวสร้างเลยว่ากางเกงราคาตัวละ1

148บาทถ้านักเรียนจะนำจำนวนที่2มาเขียนก่อนได้ไหมได้แต่สร้างให้ถูกความหมายกางเกงราคาตัวละ148บาทต่อไป60เราต้องพูดถึงจำนวนกลุ่มดังนั้นคุณครูสร้างต่อว่าแม่ค้าซื้อมา60ตัวได้ไม่ได้ได้เห็นไหมถึงเราจะสลับการแต่ความหมายของเรายังเหมือนเดิมกับการคูณถามว่าอย่างไรดีนะแม่ค้าต้องจ่ายเงินเท่าไรหรือแม่ต้องมีเงินเท่าไรก็ได้ดังนั้นครูแพลวยังใช้เหมือนเดิมเลยแม่ค้าต้องจ่ายเงินกี่บาทอ่านพร้อมกัน1รอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: ักเรียนเขียนเสร็จแล้วขออีกหนึ่งรอบว่าให้อ่านอีกหนึ่งครั้งและวิเคราะห์สิคะมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมไหนโจทย์ถามว่าอะไรสิ่งที่โจทย์ถามแม่คะต้องจ่ายเงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์บอกไหนโจทย์บอกมาส่วนที่หนึ่งคือ
1: การกินราคาตัวละ148บาท
0: ส่วนที่สองคือ
1: แม่ค้าซื้อมา60ตัว
0: เมื่อเราทบทวนอีกหนึ่งรอบเห็นว่าครบแล้วแล้วเมื่อเราวิเคราะห์แล้วได้ความหมายตรงกับประโยคสัญลักษณ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องแต่ไม่คิดโจทย์บอกแล้วว่าให้เราแสดงวิธีทำเดี๋ยวครูแพลวลองแสดงวิธีทำข้อนี้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างหนึ่งรอบโอเคไหมเอ่ยดังนั้นจากประโยคสัญลักษณ์ที่ได้การเขียนแสดงวิธีทำเราเขียนข้อความด้วยเขียนจำนวนและก็เขียนหน่วยดังนั้นบรรทัดที่หนึ่งคุณครูจะพูดถึง60ที่เขาให้มาดังนั้นครูแพลวใส่เลยแม่ค้าซื้อกางเกงมา60ตัวต่อไป148หมายถึงอะไรนะจำได้ไหม148เมื่อกี้ที่เราช่วยกันสร้างกางเกงราคาตัวละ148บาทเห็นไหมเวลาเขียนนะคะเราจะเขียนจำนวนให้ตรงกันเขียนหน่วยให้ตรงกันสุดท้ายถามว่าอะไรนะ
1: แม
0: ่ค้าต้องจ่ายเงินแล้วเขียนอะไรก่อนเขียนประโยคสัญลักษณ์คือ60คูณ148และนักเรียนไปคิดที่ไหนคะกระดาษทดซึ่งครูแพลวคิดมาให้แล้วนะคะสำหรับข้อนี้ครูแพลวไปคิดที่กระดาษทดมาหรือครูแพลวคูณในแนวนอนเนี่ยได้มาเป็นเท่าไหร่เอ่ย 8,880 หน่วยเป็นบาทดังนั้นอย่าลืมหน่วยของเราเป็นบาทแล้วเวลาตอบต้องตอบว่าอะไรนะดังนั้น1ข้อนอกจากที่นักเรียนจะต้องสร้างแล้วนักเรียนต้องเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ข้อนี้เป็นตัวอย่างแบบการคูณเดี๋ยวขอตัวอย่างแบบการหาร1ข้อก่อนที่จะให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติดังนั้นอ่านประโยคสัญลักษณ์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ

0: จากประโยคสัญลักษณ์เมื่อนักเรียนอ่านแล้วข้อนี้เป็นการหารการหารมี2แบบมีการหารลงตัวกับการหารไม่ลงตัวดังนั้นถ้าครูแพลวแนะนำอันดับแรกเมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์การหารมาแล้วให้นักเรียนลองหารก่อนว่าข้อนี้เป็นการหารลงตัวหรือการหารไม่ลงตัวเพื่อที่เราจะสร้างสิ่งที่จดถามให้ตรงกับสิ่งที่ได้มาได้ไหมเอ่ยดังนั้นข้อนี้ครูแพลวลองไปสร้างแล้วข้อนี้ได้เป็นการหารแบบลงตัวคุณครูก็จะมาสร้างให้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ตัวตั้งของเราเป็น 1,620 ดังนั้นการหารเนี่ยตัวตั้งต้องหมายถึงจำนวนทั้งหมดจะเป็นอะไรก็ได้เช่นจำนวนขวดจำนวนเงินหรืออะไรก็ได้เวลานักเรียนสร้างนักเรียนสามารถสร้างให้ได้หลากหลายส่วน45จะเป็นได้2 อย่างอาจจะมีการแบ่งใส่กล่องหรือการที่ต้องการให้กล่องนั้นมีจำนวนเท่าไหร่แบบนี้ก็ได้อะมาดูตัวอย่างของคุณครูแพลวสำหรับของคุณครูแพลวครูแพลวมาเลยครูแพลวบอกว่าตาต้ามีเงินอยู่เท่าไหร่คะ
1: 1,520
0: ครูแพลวสร้างมาเป็นเด็กชายตาต้าของครูแพลวนี้

ไทยตาต้ามีเงิน 1,620 บาทคราวนี้ 1,620 บาทเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ตาต้ามีอ่ะเรากล่าวถึงจำนวนที่1ได้แล้วต่อไปจำนวนที่2เมื่อเรากล่าวเราต้องคิดแล้วว่าการหารต้องถูกลดลงทีละเท่าๆกันหรือการแบ่งเป็นกลุ่มที่เท่าๆกันได้ไหมคะดังนั้นครูแพลวมาต่อเลยว่าต้องการแบ่งเงินใช้วันละเท่าๆกันเป็นเวลาหรือเป็นจำ

จากการที่ครูแพลวเขียนมา2ส่วนนี้เราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกอ่ะโจทย์บอกมาก่อนตอนแรกตาต้ามีเงิน 1,620 บาทต้องการแบ่งเงินใช้วันละเท่าๆกันโดยแบ่งใช้ทั้งหมดกี่วันคะ45วันถามว่าอย่างไรดีถึงจะได้เป็นการหารถามว่าอย่างไรดีตาต้าเหลือเงินได้ไหมตาต้าใช้เงินอะไรดีตาต้าจะได้ใช้เงินวันละกี่บาทถูกต้องไหมเพราะเรามีจำนวนเงินทั้งหมดคือ 1,620 โดยต้องการใช้ทั้งหมดกี่วันคะ45วันโดย45วันนี้โจทย์บอกมาแล้วว่าอยากให้ใช้วันละเท่ากันดังนั้นสิ่งที่เราต้องการหาอีกอันนึงก็คือเราอยากรู้ว่าในแต่ละวันตาต้าจะได้เงินไปใช้วันละกี่บาทหรือตาต้าจะมีเงินใช้วันละกี่บาทอ่ะครูแพลวก็ถามเหมือนกันว่าตาต้าจะใช้เงินวันละกี่บาทเห็นไหมการหารอาจจะยากกว่าการคูณสักเล็กน้อยนักเรียนต้องวิเคราะห์ดีๆว่าเมื่อนักเรียนสร้างแบบนี้มาแล้วควรถามอย่างไรเพื่อให้ได้เป็นการหารอ่ะอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

เมื่ออ่านแล้วองค์ประกอบครบไหมครบมีสิ่งที่โจทย์ถามคือตาต้าจะใช้เงินวันละกี่บาทสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่1คือตาต้ามีเงินทั้งหมด 1,620 บาทต้องการแบ่งเงินใช้วันละเท่าๆกันจำนวน45วันเห็นไหมคะจากข้อนี้ครูแพลวสร้างมาโดยให้จำนวนทั้งหมดมาแล้วแบ่งเป็นกลุ่มเห็นไหมต้องการทั้งหมด45วันจึงได้เป็นกลุ่ม45กลุ่มแต่ละกลุ่มได้เท่าไหร่นี่ไงเป็นสิ่งที่โจทย์ถามได้ไม่ได้อ่ะขอเปลี่ยนใหม่หน่อยยังอยู่เหมือนเดิมเลยโจทย์เดิมแล้วยังเป็นตาต้าเหมือนเดิมเลยอ่ะครูแพลวบอกว่าตาต้ามีเงิน 1,620 บาทยังอยู่ที่โจทย์เดิมอยู่ที่ตาต้าเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูสิคะว่าแตกต่างจากเมื่อกี้อย่างไรตาต้ามีเงิน 1,620 บาทจากโจทย์เมื่อกี้เขาบอกว่าต้องการแบ่งเงินใช้วันละเท่ากันเป็นจำนวน45วันแต่ครูแพลวเปลี่ยนใหม่แล้วตาต้าบอกว่าตาต้ามีเงินทั้งหมดเนี่ย 1,620 บาทเขาบอกว่าเขาขอนำเงินไปใช้วันละ45บาทได้ไม่ได้ได้ดังนั้นตาต้าบอกว่าแบ่งเงินใช้วันละ45บาทแสดงว่าถ้าเรามีกระปุกเงินอยู่เราหยิบเงินไปใช้วันละเท่าไหร่คะ45บาทเหมือนกับที่ตาต้าบอกมาตาต้าต้องหยิบเงินไปใช้วันละ45บาทหยิบไปเรื่อยๆแบบนี้อยากจะรู้หรืออยากจะถามอะไรดีเพื่อให้ได้เป็นการหารตาต้าจะใช้ได้ทั้งหมดกี่วันถูกต้องไหมดังนั้นคุณไปถามว่าตาต้าจะใช้เงินได้กี่วันจากเงินทั้งหมดที่มีอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

0: ได้ไหมคะอ่ะเมื่อเห็นไหมเวลาเราเขียนเสร็จสิ่งแรกอ่านอีกหนึ่งรอบแล้ววิเคราะห์ซิว่าองค์ประกอบครบไหมมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีคือตาต้าจะใช้เงินได้กี่วันมีสิ่งที่โจทย์บอกไหมอ่ะไหนส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่สองคือ
1: เป็นเงินใช้วันละ45 บาท
0: ครบองค์ประกอบไหมครบถูกต้องไหมคะเหลือต่อไปคือเมื่อนักเรียนได้ครบองค์ประกอบแล้วไปเขียนแสดง

0: ตอนแสดงวิธีทำอ่ะครูแพลวมาที่การเขียนแสดงวิธีทำเลยบรรทัดแรก1620โจทย์บอกมาเมื่อกี้คืออะไรนะตาต้ามีเงิน1620บาทต่อมา45ครูแพลวขอใช้เป็นตัวอย่างเมื่อกี้คือแบ่งเงินใช้วันละ15บาทนักเรียนต้องเขียนหน่วยให้ถูกต้องตามที่นักเรียนสร้างมานะคะถามว่าอะไรนะตาต้าจะใช้ได้กี่วันข้อนี้เป็นการหารลงตัวนักเรียนสามารถเขียนข้อความแบบนี้ได้เลยนะคะดังนั้น1620หารด้วย45เมื่อนักเรียนเขียนแบบนี้แล้วต่อไปนักเรียนดูต่อนักเรียนหารในนี้ได้ไหมไม่ได้นักเรียนต้องไปหารต่อที่กระดาษทดซึ่งครูแพลวหารมาแล้วสำหรับของนักเรียนนักเรียนสามารถไปหารที่กระดาษทดแล้วนำคำตอบมาใส่ได้เลยอ่ะครูแพลวหารมาให้แล้วได้36หน่วยเป็นอะไรเอ่ยวันหรือบาทดูดีๆดูดีๆลองอ่านซิไหนถามว่าตาต้าจะใช้เงินได้36วันอ่ะต้องมั่นใจในคำตอบของตนเองนะคะ36วันเอาไหนตอบพร้อมกันอีกหนึ่งรอบจะตอบว่า
1: ตาต้าใช้เงินได้36ว
0: ัน ตาต้าจะใช้เงินได้36วันจากการที่ครูแพลวนำเสนอไปสักครู่นี้มีทั้งโจทย์ปัญหาที่เป็นแบบประโยคสัญลักษณ์การคูณแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์การหารสิ่งสำคัญเวลาสร้างโจทย์นักเรียนต้องสร้างให้ครบองค์ประกอบได้ไม่ได้ได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นเวลาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลองปฏิบัติโดยคุณครูแพลวจะให้นักเรียนนะคะจับคู่กันทำใบกิจกรรมสำหรับนักเรียนต้นทางมีใบกิจกรรมแล้วสามารถจับคู่แล้วหยิบใบกิจกรรมได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางให้นักเรียนปลายทางจับคู่กันและเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนนะคะสร้างโจทย์ลงไปในสมุดสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางตอนนี้ได้ใบงานแล้วเขียนชื่อของตนเองให้เรียบร้อยก่อนซึ่งวันนี้ครูแพลวมีโจทย์มาให้ไหนอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันสำหรับข้อที่4สำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูแพลวจะให้ตัวแทน1คนออกมาสุ่มแต่อย่าพึ่งนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวฝากคุณครูปลายทางช่วยสุ่มโจทย์ให้กับนักเรียนปลายทางนะคะอย่างน้อย1คู่ให้ทำ1ข้อจะเป็นข้อที่3หรือข้อที่4ก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถกำหนดหรือสุ่มโจทย์ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางลงมือปฏิบัติแล้วก็ออกมานำเสนอหน้าห้องเรียนได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพลวให้นักเรียนจับคู่กันแล้วส่งตัวแทน1คนออกมาสุ่มโจทย์ได้โจทย์อะไรนำโจทย์นั้นไปเขียนลงในใบงานของตนเองที่เป็นประโยคสัญลักษณ์หลังจากนั้นนักเรียนจะต้องทำอย่างไรด้วยคะสร้างโจทย์พร้อมกับแสดงวิธีทำได้ไม่ได้ได้ไม่ได้พร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วตัวแทนนักเรียนออกมายืนหน้าห้องได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาสุ่มโจทย์ไปพร้อมกันเข้าแถวเป็นแถวของตนเองออกมาได้เลยสุ่มโจทย์แล้วเดี๋ยวเอากลับไปนั่งทำที่โต๊ะของตนเองเอาไปได้เลยลูกไปเปิดที่โต๊ะได้มาได้จดแล้วตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตบมือ3ครั้งทุกคนทราบโจทย์ของตนเองยังคะทราบยังเอ่ยทราบแล้วสำหรับนักเรียนต้นทางทราบโจทย์แล้วสามารถปฏิบัติได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อทราบโจทย์จากคุณครูปลายทางที่กำหนดให้แล้วสามารถลงมือปฏิบัติในการสร้างโจทย์พร้อมกับแสดงวิธีทำสำหรับนักเรียนปลายทางครูปลายทางอาจจะสุ่มนักเรียนนะคะออกมานำเสนอหน้าห้องได้สำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันได้ไหมเอ่ย ดังนั้นทุกคนปฏิบัติของตนเองได้เลยค่ะ

0: เด็กๆเสร็จยังเอ่ยบางคนอาจจะทำเสร็จทันใช่ไหมคะดังนั้นบางคนที่ยังทำไม่ทันเดี๋ยวครูแพลวให้อนุญาตให้นำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันโดยครูแพลวจะสุ่มนักเรียนออกมาเฉลยหรือมีใครจะอาสาไหมมีนักเรียนจะอาสาอยู่ตอนนี้วางมือก่อนเดี๋ยวดูทีละโจทย์เอาข้อที่3ไหนใครได้โจทย์ข้อที่3บ้างยกมือหน่อยอันนี้ที่ยกมือคือเสร็จแล้วด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เพื่อนเป็นตัวแทนออกมาเฉลยสำหรับนักเรียนต้นทางให้ตั้งใจฟังนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเผื่อได้นำกลับไปเป็นตัวอย่างในการสร้างโจทย์ของตนเองเดี๋ยวขอคู่แรกนะคะขอเป็นคู่ของยิปซีมาออกมาพร้อมกันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาอ่านเพื่อนๆตั้งใจฟังว่าเพื่อนสร้างโจทย์มาถูกต้องตามประโยคสัญลักษณ์หรือไม่และครบองค์ประกอบหรือไม่นะคะประโยคสัญลักษณ์ที่หนูได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 2,500 หารด้วย3เท่ากับ
0: เท่าไหร่ฟังโจทย์ของเพื่อนให้ดีทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเป็นผู้ฟังที่ดีไหมคะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเดี๋ยวให้เพื่อนอ่านโจทย์ของตนเองให้ฟังค่ะ
1: ครูมีแอปเปิ้ล 2,500 ลูกแบ่งให้นักเรียน3ห้องนักเรียนจะได้แอปเปิ้ลห้องละกี่ลูกและครูจะเหลือแอปเปิ้ลกี่ลูก
0: เพื่อนแต่งมาว่าครูมีแอปเปิ้ล 2,500 ลูกแบ่งให้นักเรียนกี่ห้องนะเมื่อกี้เพื่อนแต่งมา3ห้องถูกต้องไหมคะแบ่งให้นักเรียน3ห้องนักเรียนจะได้แอปเปิ้ลห้องละกี่ลูกและครูจะเหลือแอปเปิ้ลกี่ลูกครูแพลขอเพิ่มเติมหน่อยนิดนึงคือครูแพลขอเพิ่มเติมคือควรเขียนว่าครูแบ่งให้นักเรียน3ห้องห้องละเท่าๆกันจะได้เป็นการหารที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นได้ไหมคะเดี๋ยวหนูกลับไปเติมเพื่อนแต่งมาองค์ประกอบครบไหมครบตบมือให้เพื่อนหน่อยเอามาให้คุณครูลูกรับรางวัลข้างได้เลยไหนเมื่อกี้เสร็จอีกหนึ่งคู่ไหนนะคู่มาลิกับคู่ของเกดเชิญมาหน้าห้องหยิบใบงานมาด้วยนะคะมาดูซิประโยคสัญลักษณ์เดียวกันเราจะแต่งเหมือนกันหรือไม่เดี๋ยวมาตั้งใจฟังของคู่ของมาลิกับคู่ของเกดนะคะทุกคนเป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจฟังและตรวจสอบว่าองค์ประกอบครบหรือไม่อ่านโจทย์ได้เลยค่ะ
1: ป้าน้อยมีเงิน 2,500 บาทต้องการซื้อกล่องมาใส่ขนมกล่องละ3บาทป้าน้อยซื้อกล่องได้กี่ใบและเหลือเงินเท่าไหร
0: ่เพื่อนแต่งมาว่าป้าน้อยมีเงิน 2,500 บาทต้องการซื้อกล่องมาใส่ขนมกล่องละ3บาทป้าน้อยได้ซื้อกล่องได้กี่ใบและเหลือเงินเท่าไรเดี๋ยวหนูลองไปดูอีกหนึ่งรอบเกี่ยวกับการเขียนเป็นภาษาไทยได้ไหมคะดังนั้นเพื่อนแต่งมาครบองค์ประกอบของเราไหมครบมีสิ่งที่โจทย์ถามมีสิ่งที่โจทย์บอกซึ่งบอกครบสองส่วนด้วยตบมือให้เพื่อนหน่อยเอาไมค์มาลูกนักเรียนจะเห็นนะคะว่าถึงจะเป็นประโยคสัญลักษณ์เหมือนกันแต่เวลาเราสร้างเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไม่เอ่ยไม่เหมือนนะคะจะมีความแตกต่างกันตามที่นักเรียนทราบสำหรับคนที่ยังสร้างข้อที่3ไม่เสร็จเดี๋ยวนำกลับไปสร้างต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับข้อที่4ไหนข้อที่4ใครสร้างเสร็จแล้วบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนมาเป็นตัวแทนสำหรับใครที่สร้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูแพลของหน่อยขอคู่ของวินนี่หน่อยวินนี่ออกมาหยิบใบงานของตนเองมาด้วยมาของหนูได้โจทย์เป็นการอะไรคะ
2: การคูณ
0: โจทย์การคูณเดี๋ยวทุกคนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยค่ะ
2: 9คูณ399เท่ากับจำนวนใด
0: ได้ประโยคสัญลักษณ์มาเป็น9คูณ399เท่ากับจำนวนใดไหนหนูสร้างโจทย์มาว่าอะไรคะ
3: โจทย์แม่ขายมะม่วงได้วันละ399บาท
2: ขายเป็นจำนวน9วันแม่จะได้เงินทั้งหมดกี่บาท
0: ถูกต้องไหมถูกต้องเลยนะคะคือแม่ขายมะม่วงได้วันละ399บาทโดยเขาขายเป็นเวลากี่วันคะ 9วันนะคะแม่จะได้เงินทั้งหมดกี่บาทถูกต้องไหมถูกต้องครบองค์ประกอบของเราอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเลยอ่ะรับรางวัลด้านข้างเลยอ่ะเดี๋ยวคอยนะ1คู่ซิว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวคู่ของมาเฟียลุกขึ้นมาได้เลยมาดูซิว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรจากโจทย์เดียวกันกับเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูซิว่าเพื่อนแต่งได้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเป็นผู้ฟังที่ดีทุกคนนะคะอ่านโจทย์ปัญหาให้ฟังเลยค่ะ
2: พ่อซื้อเนื้อ9ชิ้นราคาของเนื้อชิ้นละ399บาทพ่อจะต้องจ่ายเงินกี่บาท
0: ถูกต้องไหมครบองค์ประกอบไหมคะครบมีสิ่งที่โจทย์ถามมีสิ่งที่โจทย์บอกแล้วเมื่อครบองค์ประกอบแล้วได้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์นั้นด้วยตบมือให้เพื่อนหน่อยไปรับรางวัลแล้วเดี๋ยวนำกลับไปที่โต๊ะได้เลยจากการสร้างโจทย์เมื่อกี้นักเรียนเห็นว่าเวลานักเรียนสร้างนักเรียนต้องดูก่อนว่า1ประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนได้เนี่ยนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นอะไรระหว่างการคูณกับการหารเวลาสร้างโจทย์เราต้องสร้างให้ครบองค์ประกอบนะคะเมื่อสร้างเสร็จแล้วขอให้นักเรียนอ่านทบทวนอีก1รอบว่าองค์ประกอบครบไหมแล้วได้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ประโยคสัญลักษณ์นั้นหรือไม่สำหรับนักเรียนคนอื่นๆที่ยังไม่เสร็จนะคะนักเรียนนำกลับไปทำตอบเป็นการบ้านพร้อมกับไปเขียนแสดงวิธีทำได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยได้นะคะเรามาดูพร้อมกันไหนบอกหน่อยโจทย์ปัญหาต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกแต่เวลาเราเขียนเราจะมีอะไรก่อนคะมีสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก่อนซึ่งสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้มีกี่ส่วนเอ่ยมี2ส่วนนะคะหรือ2จำนวนแล้วสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอีก1ส่วนถึงจะครบองค์ประกอบของเรานะคะสำหรับการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเราต้องสร้างให้สอดคล้องกับการดำเนินการพร้อมกับนักเรียนต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะแล้วก็เหมาะสมกับจำนวนที่โจทย์กำหนดมาให้ด้วยได้ไม่ได้ได้ไหมคะดังนั้นวันนี้นักเรียนหลายคนนะคะได้ลองสร้างแล้วครูแพลวได้ลองเดินดูแล้วอาจจะมีหลายคนที่กำลังสร้างเสร็จแล้วนะคะนักเรียนลองนำกลับไปทำต่อแล้วเดี๋ยวส่งมาให้คุณครูเป็นคนตรวจสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเช่นเดียวกันนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูให้นักเรียนปลายทางด้วยว่านักเรียนสามารถสร้างได้เหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับจำนวนที่กำหนดให้หรือไม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1.44 ในข้อที่2สำหรับใบงานถ้าใครเสร็จเดี๋ยวส่งได้เลยใครไม่เสร็จนะคะยังเหลืออีกหน่อยนึงก็คือให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อพร้อมกับการบ้านคือแบบฝึกหัดที่ 1.44 ในข้อที่2นะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมด้วยค่ะใบงานของเราแบบฝึกหัดของเราเขาสั่งให้เราสร้างอะไรคะสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ไหนดูประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันหน่อย

จากที่นักเรียนอ่านนะคะข้อการบ้านของเราเป็นการหารนะคะให้นักเรียนสร้างโจทย์แต่ถ้าพื้นที่ในการแสดงวิธีทำของนักเรียนไม่เพียงพอให้นักเรียนไปแสดงวิธีทำในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ได้ดังนั้นนักเรียนสร้างโจทย์ในแบบฝึกหัดก็ได้แล้วนำไปแสดงวิธีทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยดังนั้นการบ้านของเราวันนี้มีเพียง1ข้อกลับไปทำให้ครบและถูกต้องได้ไหมคะได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อในชั่วโมงถัดไปสำหรับชั่วโมงถัดไปมาดูพร้อมกันสิเราจะเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ย

0: เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณการหารจากภาพสำหรับวันนี้เป็นการสร้างจากประโยคสัญลักษณ์แต่ในชั่วโมงถัดไปจะเป็นการสร้างเกี่ยวกับภาพดังนั้นฝากนักเรียนทุกคนนะคะกลับไปทบทวนการบ้านของตนเองนะคะแล้วก็กลับไปลองสร้างโจทย์จากประโยคสัญลักษณ์ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.44 เหมือนเดิมเลยให้กับนักเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู

0: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพ่อนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: ูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: ข้อที่4เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
6: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็ก
1: ๆคุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: น้ำมาแนะนำ
1: ยังไงหรอ
0: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะแต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
0: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม่
2: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
5: เดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
2: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
1: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
2: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
1: โอ้ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
2: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
1: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
2: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
1: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
2: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได
1: ้โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
2: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
1: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
2: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
1: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ถ้าไม่หนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

0: มดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาวันนี้นะคะเราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะเรื่องใหม่ในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรอ่านให้ฟังได้ไหมคะได้นะคะชื่อเรื่องว่าอะไรเอ่ยพืชสัตว์ผลัดกันทายวันนี้เราจะได้ทำอะไรเกี่ยวกับป้ายอะไรสักอย่างแน่เลยนะคะซึ่งวันนี้คุณครูมีภาพมาให้เด็กๆสังเกตด้วยเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางสังเกตภาพพร้อมๆกันนะคะในภาพนี้คือสถานที่ใดตอนนี้คิดได้คำตอบไหมคะตอบว่าใช่แล้วนะคะภาพนี้คือเป็นภาพที่ถ่ายจากสวนสัตว์นั่นเองนะคะในสวนสัตว์นี้เด็กๆเห็นสัตว์ชนิดใดบ้าง
1: ยีราฟ
2: ม้าลายอันนี้คือสัตว์ที่เราเห็นแล้วในภาพนี้ถ้าคุณครูเปลี่ยนคำถามเป็นเห็นสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างมีย
1: ี
2: ราฟมีม้าลายแล้วก็มีต้นไม้คือพืชชนิดต่างๆนะคะเด็กๆค่ะเวลาที่เราไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะเราจะทราบได้อย่างไรว่าสัตว์แต่ละชนิดเขาอยู่บริเวณใดของสวนสัตว
3: ์ป้
1: าย
2: เราต้องดูอะไรคะ
1: ป้าย
2: ในสวนสัตว์จะมีป้ายบอกว่าสัตว์กลุ่มนี้จะต้องไปทางไหนหรือมีอีกอย่างหนึ่งนอกจากป้ายมีอะไรอีกคะที่เราสามารถดูได้แผนที่เยี่ยมมากเลยนะคะคือในสวนสัตว์เขาจะมีบริเวณที่เป็นแผนที่แล้วก็บริเวณที่เป็นป้ายบอกเส้นทางว่าส่วนของการจัดแสดงสัตว์ชนิดต่างๆจะอยู่บริเวณใดไปทางใดนะคะต้องเดินไปทิศทางใดนั่นเองนะคะเด็กๆคะแล้วถ้าเด็กๆจะต้องออกแบบป้ายสวนสัตว์คิดว่าจะออกแบบยังไงวันนี้นะคะเราจะได้ออกแบบป้ายในสวนสัตว์กันแต่เราจะมาดูรายละเอียดกันว่าป้ายที่ต้องออกแบบจะต้องเป็นป้ายสำหรับใช้ทำอะไรจะต้องมีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้นะคะมีจุดประสงค์ของกิจกรรมทั้งหมด3ข้อด้วยกัน3ข้อนี้มีอะไรบ้างเรามาดูทีละข้อนะคะข้อที่1เขาบอกว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันเลยค่ะข้อที่1 นี่คือเขาจะให้เราได้เลือกสิ่งมีชีวิตที่เราสนใจอาจจะเป็นพืชเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วแต่เลือกเสร็จจะต้องบอกลักษณะเฉพาะของกลุ่มนั้นให้ได้ว่าเขามีลักษณะอย่างไรนะคะข้อที่1 ง่ายไหมลูกคิดว่าบอกได้ไหมคะ
1: บอกได้
2: นะคะข้อที่2ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันเลย

0: ในวันนี้จะมีสถานการณ์เด็กๆต้องอ่านสถานการณ์แล้วตีความออกมาว่าสถานการณ์เขาอยากให้เราทำอะไรนะคะเขาต้องการให้เราทำอะไรนะข้อนี้คิดว่าทำได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันเลยนะคะคือเราจะต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มใช่ไหมลูกเราจะต้องร่วมกันวางแผนก่อนว่าป้ายที่เราจะออกแบบเราจะทำยังไงใครจะทำหน้าที่อะไรนะคะหลังจากที่วางแผนแล้วเราต้องทำตามหน้าที่ที่แบ่งหรือว่าแผนที่วางไว้นั่นเองนะคะคิดว่าทั้ง3ข้อนี้มีข้อไหนทำไม่ได้ไหมไหนใครคิดว่าตัวเองทำได้ทุกข้อเลยเยี่ยมมากนักเรียนปลายทางแล้วคะคิดว่าทำได้ทั้ง3ข้อไหมคะน่าจะทำได้เช่นกันนะคะเรามาดูที่ส่วนต่อไปกันเลยค่ะส่วนต่อไปนะคะเป็นวิธีทำวันนี้มีวิธีทำ3ข้อข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เราจะดูไปทีละข้อนะคะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2คุณครูขอฟังวิธีทำข้อที่1นะเพื่อนๆกลุ่มอื่นตั้งใจฟังนะคะกลุ่มที่1อ่านพร้อมกันเลย

0: เยี่ยมมากนักเรียนขาจากเพื่อนกลุ่ม1กลุ่ม2อ่านเมื่อสักครู่วิธีทำข้อที่1เราต้องทำอะไร
1: อ
0: ่
1: าน
0: วิ
1: เคราะห์
0: วิเคราะห์อะไรคะสถานการณ์คือจะมีสถานการณ์มาให้แล้วเราวิเคราะห์ซิว่าเขาให้เราทำอะไรสถานการณ์เขาต้องการอะไรนะคะนี่คือข้อที่1นะคะใครสงสัยข้อที่1มั้ยไม่มีนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะรอบนี้กลุ่ม3กับนักเรียนปลายทางอ่านข้อที่2ค่ะอ่านพร้อมกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางกลุ่ม3พร้อมมั้ยคะพร้อมแล้วอ่านข้อ2 1 2 3เริ่ม
1: แต่

0: เยี่ยมมากเพื่อนๆขาจากที่เพื่อนกลุ่ม3กับนักเรียนปลายทางได้อ่านวิธีทำข้อที่2ไปข้อที่2เราต้องทำอะไรลูก
1: เลือก
0: อะไรคะ
1: กลุ่มสัตว์หรือกลุ่มมีกระดูกสันหลัง
0: คือเราต้องเลือกกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือกมา1กลุ่มนะคะอย่างเช่นพืชหนูก็อาจจะเลือกเป็นพืชดอกหรือพืชไม่มีดอกก็ได้เลือกมา1กลุ่มส่วนกลุ่มสัตว์อาจจะเลือกเป็นกลุ่มสัต

ีกระดูกสันหลังหรือถ้าเป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังหนูก็เลือกมาว่าจะเอากลุ่มไหนนะคะกลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคานกลุ่มสัตว์ปีกกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเลือกมา1กลุ่มนะคะเข้าใจวิธีทำข้อที่2มั้ยลูกสามารถเลือกได้เลยนะคะทีนี้มาดูข้อต่อไปบ้างนะคะข้อต่อไปขอฟังเสียงกลุ่ม4กับกลุ่ม5นะคะอ่านให้เพื่อนๆฟังพร้อมแล้ว1 2 3เริ่ม

0: ข้อ3เราอะไรคะเด็ก
1: ๆ Work from home
0: ข้อมูลอะไร
1: การตัดแปะ
0: ป้ายใช่แล้วรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะป้ายนั่นเองว่าป้ายที่เราจะทำโดยปกติแล้วป้ายในสวนสัตว์เขาทำป้ายขนาดประมาณไหนนะคะความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่รวมถึงวัสดุที่จะใช้ทำนะคะให้ลองสืบค้นข้อมูลดูว่าป้ายสามารถทำได้จากวัสดุใดบ้างจากไม้ได้ไหมหรือจากพลาสติกหรือว่ามีขนาดความกว้างเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่อันนี้คือสามารถสืบค้นแล้วก็เอามาใช้ในการออกแบบป้ายของเรานะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำข้อที่3หลังจากได้ข้อมูลแล้วหนูต้องตกลงกันในกลุ่มด้วยว่าป้ายของเราเนี่ยจะทำขนาดเท่าไหร่จะใช้อะไรทำนะคะเด็กๆคะทีนี้มาดูกันที่ส่วนต่อไปนะคะส่วนต่อไปคือใบงานนะคะใบงานนี้จะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะเด็กๆหน้าที่เท่าไหร่คะ66นั่นเองทุกคนเปิดดูหน้า66ดูสิหน้า66นะคะเจอไหมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปที่หน้า66ได้เลยเจอหรือยังคะไหนใครเจอแล้วยกมือส่วนใหญ่เจอแล้วเอามือลงค่ะเอามือลงเด็กๆคะดูที่ข้อที่1ข้อที่1นะคะลูกข้อที่1เขาบอกว่าผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข้อที่1ที่หนูต้องทำคือหนูจะต้องอ่านแล้วขีดเส้นใต้ส่วนที่เป็นความต้องการจากสถานการณ์นะคะเดี๋ยวจะให้เวลาอ่านแล้วส่วนไหนที่เป็นความต้องการของสถานการณ์ให้หนูขีดเส้นใต้ไว้เข้าใจไหมคะเข้าใจวิธีทำข้อที่1ไหมลูกทีนี้มาดูส่วนต่อไปข้อที่1ด้านล่างบอกว่าเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหรือกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ตนเองสนใจจะออกแบบด้านล่างตรงนี้คือกลุ่มที่เราเลือกซึ่งตรงนี้เราต้องคุยกับสมาชิกในกลุ่มเราก่อนว่าเราจะเลือกกลุ่มใดจะกลุ่มพืชมีดอกพืชไม่มีดอกกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะตรงนี้ให้ระบุมาว่าเราเลือกกลุ่มไหนส่วนด้านล่างสุดอันนี้ตัวอย่างอย่างเช่นคุณครูเลือกกลุ่มปลาสมมุตินะคะด้านล่างลักษณะเฉพาะที่ต้องการสื่อสารผ่านป้ายแปลว่าสิ่งที่เราจะเขียนลงไปในป้ายเราจะเขียนข้อมูลส่วนใดลงไปเนื้อหาส่วนใดของกลุ่มปลาลงไปนะคะก็อย่างเช่นตัวอย่างคุณครูจะเขียนมีครีบมีเกล็ดบางชนิดออกลูกเป็นตัวส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่ในน้ำอยู่ในน้ำตลอดชีวิตนี่คือข้อมูลที่จะต้องใส่ลงไปนะคะอันนี้คือตัวอย่างเด็กๆ เข้าใจไหมคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กลงมือทำนะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำในการอ่านวิเคราะห์สถานการณ์นะคะรวมถึงให้คำแนะนำในการเลือกกลุ่มสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะแล้วก็การออกแบบป้ายในสวนสัตว์ส่วนเด็กๆต้องทำอะไรบ้างลูกอ่านสถานการณ์ระบุอะไรระบุอะไรนะระบุความต้องการของสถานการณ์นะคะจะให้ทำแค่ข้อ1ก่อนนะคะช่วงแรกนี้ให้ทำแค่ข้อ1คืออ่านแล้วก็ระบุว่าสถานการณ์ต้องการอะไรส่วนข้อที่2กับ3เดี๋ยวเรามาทำหลังจากนี้ดังนั้นช่วงแรกทำอะไรบ้างคะอ่านแล้วก็ระบุอะไร
2: ระบุความต้องการ
0: ใช่ถ้าเด็กๆปลายทางและเด็กต้นทางพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะข้อที่1ค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งมีบางคนยังไม่มีสติดึงสติกลับมาลูกเด็กๆคะหลังจากที่เราอ่านสถานการณ์ไปแล้วเรามาดูซิสถานการณ์เขาพูดถึงอะไรในช่วงนี้คุณครูจะถามคำถามแล้วเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่นะคะโดนเลขที่ใครให้คนนั้นตอบคำถามตอนนี้ทุกคนดูที่คำถามก่อนว่าเขาถามว่าอะไรข้อนี้ถามว่าจากสถานการณ์สวนสัตว์ต้องการให้บริษัทออกแบบทำอะไรคิดคำตอบไว้นะคะคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะเลขที่ที่จะได้ตอบข้อนี้คือ20ค่ะยืนเลยค่ะเลขที่20ทวนคำถามอีกรอบนะคะคำถามถามว่าจากสถานการณ์สวนสัตว์ต้องการให้บริษัทออกแบบเนี่ยทำอะไรแป๊บนึงนะค่อยๆคิดค่อยๆคิดคิดคำตอบดีๆแล้วค่อยตอบเขาจะให้บริษัทออกแบบอะไรลูก
1: ป้ายเกี่ยวกับสวนสัตว์ค่ะ
0: ป้ายเกี่ยวกับสวนสัตว์เพื่อนๆคะเพื่อนตอบถูกไหมมาดูสิเป็นการออกแบบป้ายที่ใช้นำทางไปยังบริเวณต่างๆของสวนสัตว์นั่นเองนะคะเดี๋ยวหนูรับสติกเกอร์หลังจากจบคาบนะคะข้อต่อมาอันนี้เขาบอกว่าให้ออกแบบป้ายนะข้อต่อไปถามว่าถ้านักเรียนเป็นบริษัทรับออกแบบดังกล่าวตอนนี้เราเป็นผู้ออกแบบแล้วนะเป็นบริษัทออกแบบแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนในห้องเป็นพนักงานในบริษัทออกแบบนะคะเราจะออกแบบป้ายสวนสัตว์อย่างไรให้มันน่าสนใจให้เจ้าของสวนสัตว์เนี่ยอยากจะจ้างเราทำป้ายเราจะออกแบบอย่างไรนะคะคิดคำตอบไว้นะคะเลขที่อะไรนะ24ค่ะใครเอ่ยเชิญค่ะคำถามคือถ้าเราเป็นพนักงานในบริษัทนี้เราจะออกแบบป้ายอย่างไรตอบตามความคิดเราได้เลยค่ะเราจะใช้อะไรในป้ายให้มันน่าสนใจ
1: ต้องมีจุดเด่นค่ะ
0: จุดเด่นที่ว่าเป็นอะไรคะลูกเป็นภาพเป็นคำคมคำกลอนคำขวัญเป็นเพลงจะใช้แบบไหนดี
1: ของพืชหรือสัตว์กลุ่มนั้น
0: ก็คือจุดเด่นของพืชหรือสัตว์กลุ่มนั้นใช่ไหมคะแล้วเราจะทำเป็นข้อความอย่างเดียวหรือจะทำเป็นภาพหรือทำสองอย่างคู่กันอะไรนะ
1: ภาพด้วยค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: มีภาพประกอบ
0: มีภาพประกอบแล้วมีข้อความด้วยไหมคะหรือภาพอย่างเดียว
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: มีภาพและข้อความประกอบกันสองอย่างใช่ไหมคะอันนี้คือความคิดของเพื่อนนะคะซึ่งสามารถใช้ได้นะเราอาจจะใช้ภาพแล้วก็เป็นข้อความซึ่งในข้อความเนี่ยเราสามารถใช้เป็นคำคมคำกลอนหรือว่าจะใช้เป็น เนื้อเพลงมาดัดแปลงก็ได้นะคะหรือจะเป็นคำโฆษณามาดัดแปลงก็ได้นะคะต่อมาข้อที่3ข้อนี้ถามว่าสวนสัตว์มีการแบ่งพื้นที่เป็นกี่ส่วนอะไรบ้างข้อนี้จะต้องคิดต่อจากที่เขาบอกว่ากลุ่มพืชกลุ่มพืชมันแบ่งเป็นกี่กลุ่มกลุ่มสัตว์กลุ่มสัตว์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มแล้วกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มรวมกันทั้งหมดได้กี่กลุ่มคิดนะคิดคำตอบนะเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่นะคะเลขที่อะไรเอ่ยเลขที่4ค่ะเชิญค่ะข้อนี้คิดดีๆนะคะเด็กๆทุกคนเดี๋ยวเราจะมาฟังกองทัพกองทัพคุณครูใบ้ให้ว่าเราจะนับหมดเลยกลุ่มพืชแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนับหมดกลุ่มสัตว์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนับหมดเลยกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มก็นับทั้งหมดดังนั้นนับรวมกันแล้วได้กี่กลุ่มตอบเลยครับมีพืชมีดอกพืชไม่มีดอก สัตว์มีกระดูกสันหลัง5กลุ่มแล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอีก1กลุ่มรวมกันเป็นกี่กลุ่มนะกี่กลุ่มครับลูกลองตอบดูตอบถูกได้ผิดได้เราจะได้รู้ว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรนะคะ
2: 9ครับ
0: 9กลุ่มมีกลุ่มอะไรบ้าง9กลุ่มเอาพืชก่อนมีพืชแบบใดบ้างคะพืช
2: มีดอกครับ
0: พืชมีดอกกับ
2: ไม่มีดอก
0: ไม่มีดอกทีนี้กลุ่มสัตว์ค่ะ
2: มีกระดูกสันหลังกับไม่มีกระดูกสันหลัง
0: แล้วนี้กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังละคะมีกี่กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังมีกี่กลุ่มนะที่เรียนไปล่าสุดกี่กลุ่มลูกกี่กลุ่มเอาเพื่อนกระซิบแล้วเพื่อนกระซิบแล้ว
2: สองครับ
0: สัตว์มีกระดูกสันหลังมีทั้งหมดกี่กลุ่มมีกี่กลุ่มเนี่ย
2: ห้า
0: ห้ากลุ่มนะคะดูซิคำตอบของกองทัพถูกหรือไม่เรามาลุ้นกันนะคะมีทั้งหมด8ส่วนด้วยกันนะคะเกือบถูกนะคะลูกมีพืชดอกนะคะพืชไม่มีดอกกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง3กลุ่มแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังอีก5กลุ่มรวมเป็นกี่กลุ่มคะ8กลุ่มนะคะลูกนี่คือพื้นที่ในสวนสัตว์เขาแบ่งออกเป็น8ส่วนด้วยกันนะคะทีนี้คำถามต่อไปป้ายในสวนสัตว์ที่สวนสัตว์อยากจะได้เนี่ยในป้ายจะต้องมีอะไรต้องมีลักษณะอย่างไรที่เขาต้องการพร้อมนะเลขที่อะไรเอ่ย22ค่ะเชิญค่ะในป้ายควรมีลักษณะอย่างไรลูก
1: จุดเด่นค่ะ
0: ต้องมีจุดเด่นของอะไรคะ
1: ของพืชหรือสัตว์ค่ะ
0: จุดเด่นของกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ที่เราเลือกมาใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนทุกคนที่ยืนขึ้นตอบด้วยนะคะเยี่ยมมากเดี๋ยวทั้งทุกคนที่ยืนตอบเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวรับสติกเกอร์ทายคาบนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวในช่วงนี้จะให้คุยกันในกลุ่มในกลุ่มของเราสมาชิกทั้งหมดตกลงกันว่ากลุ่มของเราจะเลือกกลุ่มพืชดอกพืชไม่มีดอกหรือว่ากลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มไหนหรือจะเอากลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังให้เลือกเสร็จแล้วเขียนลักษณะเด่นของกลุ่มนั้นมาด้วยว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มนั้นเขามีลักษณะเด่นอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำเลยค่ะ

ปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆคะหลังจากที่เราได้เลือกกลุ่มไปแล้วเดี๋ยวในต่อช่วงหลังจากนี้จะมีการออกแบบนะคะเด็กๆคะในช่วงนี้นะคุณครูจะยังไม่ถามว่ากลุ่มไหนเลือกสัตว์อะไรนะยังไม่ต้องบอกเพื่อนนะแต่จะให้ออกแบบหลังจากตอนนี้เราเลือกกลุ่มสัตว์ได้แล้วเราจะมาออกแบบป้ายกันว่าป้ายที่เราจะไปเสนอขายให้สวนสัตว์เนี่ยเราจะออกแบบไหนเจ้าของสวนสัตว์ถึงจะยอมจ้างเราเพราะตอนนี้เราทุกคนเป็นพนักงานบริษัทออกแบบป้ายนะเราจะออกแบบป้ายยังไงมาดูนะคะเด็กๆประเด็นสำคัญในการสืบค้นเรื่องป้ายเรื่องแรกเลยลักษณะเด่นของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่หนูเลือกที่หนูเขียนไปเมื่อสักครู่นี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไหมลองสืบค้นดูประเด็นที่สองคือรูปแบบป้ายแล้วก็ขนาดป้ายลองสืบค้นดูว่าป้ายที่เขาใช้ในสวนสัตว์ส่วนใหญ่เขาทำขนาดใหญ่แค่ไหนใช้วัสดุอะไรทำนะคะมันถึงจะน่าสนใจถึงจะทำให้เจ้าของสวนสัตว์เนี่ยอยากจะจ้างเรานะคะสืบค้นสองประเด็นนี้หลังจากสืบค้นเสร็จให้เด็กๆลงมือออกแบบนะคะคุณครูจะมีกระดาษให้1แผ่นแบบนี้ทุกคนหันมาดูกระดาษแผ่นนี้นะคะจะให้เด็กเขียนข้อความลงไปว่าข้อความที่เราจะใช้เราจะใช้คำว่าอะไรหรือภาพเราจะวางตำแหน่งไหนโดยใช้ภาพอะไรนะคะรวมถึงวัสดุด้วยนะขอบของป้ายตัวของตัวความกว้างความสูงของป้ายหนูจะให้ความกว้างความสูงเท่าไหร่นะคะเขียนระบุรายละเอียดมาหน้าที่2ให้เขียนชื่อสมาชิกมีกี่คนเขียนชื่อมาแล้วระบุเลยว่าแต่ละคนจะเตรียมอะไรมาในการทำป้ายคาบหน้านะคะป้ายที่เราจะทำเนี่ยเป็นแบบจำลองเป็นแบบจำลองป้ายที่จะเอามาเสนอขายให้กับเจ้าของสวนสัตว์ว่าเราจะทำป้ายแบบนี้แบบนี้คุณจะจ้างเราไหมนะคะมาดูตัวอย่างทีนี้ตัวอย่างการออกแบบป้ายนะคะเด็กๆทุกคนขาหันมาดูบนจอป้ายนี้นะคะเขาขอบเขาทำด้วยไม้ความสูงเท่าไหร่ไม่ได้ระบุมานะคะให้เด็กๆไปสืบค้นแล้วระบุเพิ่มเติมแล้วก็มีข้อความเขียนว่าฉันเคลื่อนที่ไม่ได้แต่ใครๆก็ต้องการฉันไม่ฆ่าไม่ฟันใครใส่ใจสร้างอาหารได้เองถ้าอยากพบกันตรงมา100เมตรเขาไม่บอกตรงๆนะว่าป้ายนี้คือกลุ่มอะไรทำลักษณะอย่างไรเขาไม่บอกตรงๆแต่เขาให้มาเป็นคำกลอนคำขวัญแล้วก็บอกว่าเขาอยู่ห่างจากป้ายนี้ระยะทางกี่เมตรแล้วก็มีการวางภาพใบให้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มไหนนั่นเองนี่คือตัวอย่างของป้ายนะคะมาดูอีกสักหนึ่งป้ายป้ายนี้นะคะเขาบอกว่าฉันเนี่ยทีเด็ดมีเกร็ดตามผิวบางคนเจอฉันแล้วใจวิวแต่ชิวๆนะฉันไม่ทำร้ายใครจะบอกให้ว่าวางไข่บนบกถ้าอยากพบกันตรงมาเลยจ้า200เมตรเห็นไหมมันเป็นการเชิญชวนว่าแบบเขามีลักษณะเด่นยังไงแต่ไม่บอกนะว่าคืออะไรอันนี้คือเด็กๆจะต้องไปคิดว่ากลุ่มที่หนูเลือกหนูจะใช้คำยังไงให้เขาอยากมาเจออยากมาดูได้ไหมคะสามารถใช้เครื่องมือในการสืบค้นช่วยหาคำกลอนหรือหาอะไร

มาปรับแต่งได้เข้าใจไหมลูกอ่ะให้เวลาออกแบบแล้วก็แบ่งหน้าที่กันว่าใครจะเตรียมสีมาใครจะเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งอะไรมาอ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำเลยค่ะ

0: ใครสั่งได้ปรบมือ2ครั้งตอนนี้หมดเวลาในการออกแบบแล้วนะคะเรามาดูกันต่อว่าหลังจากที่หนูออกแบบแล้วเนี่ยเราทำงานได้สำเร็จลุล่วงถึงส่วนไหนเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้หนูออกแบบเกี่ยวกับข้อความแล้วก็ขนาดป้ายแล้วก็แบ่งหน้าที่กัน3อย่างใช่ไหมคะทีนี้ตอนนี้ให้พิจารณาว่างานของกลุ่มเราเนี่ยดำเนินไปถึงขั้นไหนบ้างที่ทำเสร็จแล้วข้อความเสร็จไหมขนาดป้ายเสร็จไหมแบ่งหน้าที่กันหรือยังนะคะให้พิจารณาแล้วเดี๋ยวจะให้สะท้อนว่าแต่ละกลุ่มทำงานสำเร็จหรือว่ามีส่วนไหนยังไม่สำเร็จนะคะโอเคไหมคะตอนนี้ทุกคนคิดคำตอบไว้นะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะประเด็นที่จะต้องตอบมีอะไรบ้างคะการทำงานเนี่ยเสร็จถึงขั้นไหนตามแผนที่วางไว้หรือไม่คือ3อย่างที่ต้องเสร็จเนี่ยเสร็จไหมคือข้อความขนาดป้ายแล้วก็การแบ่งหน้าที่นะคะถ้าเสร็จเพราะอะไรถ้าไม่เสร็จเพราะอะไรนะคะเลขที่27ค่ะเชิญค่ะยกมือเลยให้บอกว่าเพื่อนเพื่อนเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะมีเสียงมาจากกลุ่มไหนเอ่ยตอนนี้ให้ยายไหมนะคะเป็นตัวแทนกลุ่ม2บอกว่างานของเราเนี่ยมีส่วนไหนเสร็จและส่วนไหนยังไม่เสร็จค่ะเชิญค่ะ
1: งานของพวกเรายังไม่เสร็จค่ะ
0: มีส่วนที่เสร็จแล้วไหมคะข้อความเสร็จหรือยังคะ
1: ข้อความเสร็จแล้วค่ะ
0: มีส่วนไหนที่ยังไม่เสร็จบ้างคะ
1: กรอบค่ะ
0: กรอบขนาดป้ายใช่ไหมคะแล้วแบ่งหน้าที่กันหรือยังคะ
1: ยังค่ะ
0: เหลือ2ส่วนที่ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะทีนี้ยายไหมจะบอกคุณครูได้ไหมว่าที่เรายังเหลือ2ส่วนที่ยังไม่เสร็จเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงงานถึงจะเสร็จได้
1: หาเวลาว่างมาค่ะ
0: ก็คือให้หาเวลาว่างมานัดพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะและคิดว่าที่งานยังไม่เสร็จเนี่ยเป็นเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าพวกเรากำลังคิดคำค่ะ
0: ก็คือใช้เวลาในการคิดคำค่อนข้างมากใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคุณยายใหม่มากค่ะขออีกหนึ่งกลุ่มนะคะกลุ่มเลขที่3อยู่กลุ่มไหนคะเชิญค่ะกลุ่ม4ค่ะบอกสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วก็สิ่งที่เรายังทำไม่เสร็จค่ะลูกเชิญค่ะ
2: เขียนคำเสร็จแล้วครับ
0: เขียนข้อความเสร็จแล้วแล้วมีส่วนไหนที่ยังไม่เสร็จคะ
2: ขนาดครับ
0: ขนาดของป้ายยังไม่เสร็จแล้วแบ่งหน้าที่กันหรือยังคะ
2: แบ่งแล้วครับ
0: แบ่งหน้าที่แล้วกลุ่มนี้เหลือแค่ส่วนเดียวที่ยังไม่เสร็จคือเรื่องขนาดของป้ายนะคะแล้วทีนี้เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้งานนี้สำเร็จลูก
2: วางแผนครับ
0: วางแผนกันนอกเวลาใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กลุ่ม2และกลุ่ม4ด้วยค่ะทุกคนส่วนกลุ่มอื่นๆนะคะเชื่อว่ามีบางกลุ่มที่ทำงานเสร็จและมีบางกลุ่มที่ยังทำไม่เสร็จดังนั้นขอให้เด็กๆนะคะไปพูดคุยกันนอกเวลาว่าส่วนของการแบ่งหน้าที่แล้วก็ขนาดป้ายเนี่ยเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่แบ่งหน้าที่กันอย่างไรนะคะในช่วงนี้นะคะเด็กๆลองสรุปให้คุณครูฟังได้ไหมว่าการที่เราจะทำงานได้สำเร็จเราต้องเริ่มจากอะไรการที่เราจะทำงานได้สำเร็จเราต้องเริ่มจากอะไรคะเด็กๆต้องมีการวางแผนก่อนว่าเราจะทำอะไรบ้างแล้วแต่ละส่วนเนี่ยควรจะมีการแบ่งหน้าที่เห็นไหมว่าเมื่อสักครู่นี้มีงาน3ส่วนคืออะไรบ้างคะข้อความขนาดป้ายแล้วก็การแบ่งหน้าที่ถ้าเราแบ่งหน้าที่กันทำเนี่ยมันก็จะเสร็จเร็วขึ้นนะคะดังนั้นการที่จะทำงานให้สำเร็จได้เนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ก่อนเลยที่เราทำไปอย่างแรกวันนี้รู้ว่าสถานการณ์นี้เราต้องทำอะไรบ้างเสร็จแล้ววางแผน แล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วค่อยแบ่งหน้าที่ตามความถนัดและความเหมาะสมของแต่ละคนในกลุ่มนะคะทีนี้ทุกคนดูที่หน้า67ค่ะเราจะมาประเมินตนเองไปพร้อมๆกันดูที่67ข้อที่1เจอไหมคะข้อที่1เนี่ยเขาให้เราประเมินการตัดสินใจเลือกหลักฐานมาสนับสนุนการออกแบบนะคะเกี่ยวกับกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์แล้วก็ลักษณะเฉพาะของกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังให้หนูประเมินตนเองว่าเราสามารถระบุลักษณะเฉพาะของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เราเลือกได้หรือไม่ถ้าระบุได้สอดคล้องใส่ระดับดีแต่ถ้าระบุลักษณะเฉพาะของกลุ่มนั้นได้แต่ยังไม่ครบถ้วนยังไม่สอดคล้องใส่ระดับพอใช้แต่ถ้าบอกไม่ได้เลยว่ากลุ่มนั้นมีลักษณะเฉพาะยังไงใส่ปรับปรุงนะคะเรียบร้อยนะต่อไปข้อที่4ค่ะลูกข้อที่4ที่สืบค้นข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ได้สืบค้นข้อมูลไหมถ้าสืบค้นแล้วก็สามารถนำข้อมูลมาใช้ออกแบบป้ายได้ใส่ระดับดีถ้าสืบค้นแล้วแต่ว่ายังไม่เจอข้อมูลที่ต้องการหรือว่าเจอข้อมูลบางส่วนที่ไม่น่าเชื่อถือใส่พอใช้นะคะแต่ถ้าหนูไม่ได้สืบค้นข้อมูลแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเลยใส่ปรับปรุงประเมินตนเองเลยเรียบร้อยไหมคะทีนี้มาดูส่วนต่อไปเรียนครั้งต่อไปนะคะเป็นเรื่องของป้ายพืชสัตว์ผลัดกันทายครั้งที่2เราจะทำอะไรนะคะในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะยังคงใช้ใบงานเดิมคือเรื่องป้ายพืชสัตว์ผลัดกันทายหน้า66ใช้ทำอะไรใช้เป็นข้อมูลในการทำป้ายนะคะเราจะทำป้ายขนาด A3 เป็นแบบจำลองว่าอันนี้คือป้ายที่เราจะลงมือทำให้คุณเจ้าของสวนสัตว์นะเราจะมาทำป้ายจำลองกันว่าในสวนสัตว์หนูจะทำป้ายแบบนี้ค่ะขนาดเท่านี้โดยใช้วัสดุนี้ใช้ข้อความแบบนี้ใช้ภาพแบบนี้นะคะซึ่งคุณครูจะมีกระดาษแข็งขนาด A3 กาวกรรไกรสีมีให้แต่สิ่งที่หนูจะต้องเตรียมมาคืออุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมหนูจะใช้ปากกาตัดเส้นไหมหรือจะใช้กระดาษสีหรือจะใช้อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆให้เตรียมมาเองนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ตกแต่งป้ายมาส่วนครูปลายทางนะคะฝากเตรียมนะคะเกี่ยวกับกระดาษขนาด A3 นะคะเป็นกระดาษแข็งแล้วก็กาวกรรไกรสีให้กับนักเรียนด้วยนะคะใครมีข้อสงสัยไหมคะเด็กๆมีข้อสงสัยไหมยกมือถามได้เลยไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางนะคะมีข้อสงสัยไหมคะฝากคำถามมากับคุณครูปลายทางได้นะคะถ้าเด็กๆไม่มีข้อสงสัยแล้วในชั่วโมงนี้นะคะเวลาของชาววิทย์ก็หมดแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ขั้นตอนต่อมาก็คือการลงสีนั่นเองค่ะเริ่มจากการให้สีแดงระบายลงไปที่ส่วนหัวของจรวดได้เลยนะคะ

สุดท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

็นวิถีความเป็นไทยว่าวน้อยลอยบนฟ้าช่างตื่นตาชวนตื่น

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับเอาละครับวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนภาษาไทยไหมลูกต้นทางบอกว่าพร้อมแล้วแล้วปลายทางพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมดูที่หน้าจอซิวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรลิขิตจดหมายซึ่งวันนี้นะมีเป็นชั่วโมงที่1ใช่ไหมครับลิขิตจดหมายเด็กๆทราบไหมคำว่าลิขิตแปลว่าอะไร
1: เข
2: ีย
1: น
2: โอ้เก่งมากลิขิตแปลว่าเขียนนะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายเคยเขียนจดหมายกันมาแล้วหรือยัง
1: เคย
2: แล้วใช่ไหมครับตอนที่เด็กๆอยู่ชั้นป.3เขียนจดหมายเกี่ยวกับอะไรลูกการเขียนจดหมายลาครูใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นลากิจหรือลาป่วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าจดหมายที่เด็กๆจะต้องเขียนกันในชั่วโมงนี้กับคุณครูนะครับจะเป็นจดหมายประเภทไหนนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะตอนนี้กิจกรรมแรกของเราก็คืออะไร
1: ทำไมใช
2: ้
1: ให
2: ้
1: ถ
2: ู
1: ก
2: คำไทยใช้ให้ถูกอุปกรณ์พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วชูขึ้นมาเลยนะครับปลายทางก็เหมือนกันนะลูกเตรียมขึ้นมาเลยอยากจะรู้หรือยังว่าวันนี้คุณครูจะเสนอคำว่าอะไรคำนี้คือคำว่าปลากระพงหรือปลากะพงดูซิสีแดงหรือสีเขียวพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับ 1 2 3 ยกเลยคำตอบคือสีอะไรลูกใช่หรือเปล่าคำตอบคือสีเขียวไหนใครตอบสีเขียวยกให้ดูหน่อยเก่งมากรู้จักปลากระพงไหมลูกปลากระพงเป็นปลาน้ำจืดหรือน้ำเค็มไหนบอกว่ารู้จักเป็นสรุปเป็นปลาน้ำจืดหรือน้ำเค็มใช่เปล่าเป็นไหนใครเคยรับประทานปลากระพงบ้างมีเมนูอะไรบ้าง

0: ลูกปลากระพงปลากระพงทอดน้ำปลาเราจะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมมาดูความหมายกันปลากระพงนะครับเขียนแบบนี้นะตรงพยางค์ตรงกลางเนี่ยจะไม่มีรอเรือควบนะปลากระพงเป็นชื่อปลาหลายชนิดนะในวงที่มีก้านครีบเป็นกระดูกแข็งขนาดยาวได้ถึง2เมตรเนี่ยลำตัวเขาจะยาวมากนะลำตัวหนาแบนข้างเล็กน้อยหัวโตลาดลงมาจากด้านหลังตาค่อนข้างโตแล้วก็มีปากกว้างอันนี้คือในพจนานุกรมก็จะอธิบายไว้แบบนี้นะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตาส่วนใหญ่แล้วเราเคยเห็นตัวเป็นๆไหมลูกไม่เคยเราจะเคยเห็นที่มันเป็นเมนูอาหารแล้วใช่ไหมนี่คือหน้าตาของปลากระพงเคยเห็นไหมอาจจะเคยเห็นตามตลาดนะครับอันนี้คือรับประทานเป็นแล้วรู้จักแล้วต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับปลากระพงไม่มีรอเรือนะทั้งปลายทางด้วยนะลูกฝากด้วยนะอ้าวทีนี้เรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายการเขียนจดหมายที่เด็กๆ เคยเขียนมาตอนชั้นป.3เนี่ยเรียกว่าเป็นการเขียนจดหมายลาครูใช่ไหมลูกมันเป็นยังไงลูกจดหมายลาครูเล่าให้ฟังหน่อยคุณครูอยากจะรู้เขียนตอนไหนอะตอนที่ลากิจหรือว่าลาป่วยใช่ไหมแล้วถ้าเวลาเราเขียนถึงคุณครูเนี่ยเนื้อในจดหมายต้องเป็นยังไงต้องบอกอะไรบ้างบอกเหตุผลบอกอะไรอีกลูกบอกอะไรนะบอกวันที่บอกอะไรอีกจำได้ไหมอะไรนะจำนวนวันที่ลาดีมากมีอะไรอีกลูกที่อยู่อะไรนะคำขึ้นต้นนุ้ยเก่งจังเลยคำลงท้ายดีมากอันนี้คือรูปแบบหรือว่าองค์ประกอบที่อยู่ในจดหมายใช่ไหมครับเด็กๆปลายทางก็น่าจะรู้เหมือนกันใช่ไหมลูกว่าการเขียนจดหมายเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีที่อยู่ใช่ไหมมีวันที่มีคำขึ้นต้นมีเนื้อความจดหมายที่บ่งบอกว่าเราต้องการสื่อสารอะไรนะอาจจะบอกว่าหนูจะลาไปนั้นไปนี้ไปจังหวัดอื่นหรือลากิจลาป่วยกี่วันไปพบแพทย์หรือไม่สบายอย่างไรอันนี้คือเนื้อความแล้วก็สุดท้ายก็ลงชื่อใช่ไหมครับนี่แหละคือจดหมายทีนี้วันนี้คุณครูอยากจะเชิญชวนเด็กๆเนี่ยมาพูดคุยเกี่ยวกับว่าทำไมเรายังต้องเรียนการเขียนจดหมายปัจจุบันมันมีการสื่อสารอย่างอื่นที่นอกเหนือจดหมายไหมลูก
1: ม
0: ีไหมที่เด็กๆลองนึกภาพตามคุณครูนะปัจจุบันเนี่ยช่องทางในการสื่อสารในปัจจุบันลองเทียบกับจดหมายมันมีอะไรอย่างอื่นที่รวดเร็วกว่าจดหมายไหมมีไหมลูกเช่นอะไรดูที่ด้านหลังคุณครูมีบัตรให้ดูอันแรกรู้จักไหมอันนี้คืออะไรเด็กๆชอบจะเรียกว่าอะไรนะIG หรือชื่อของเขาก็คือ Instagram ใครมีบ้างใครเล่นบ้างอุ๊ยเล่นกันเยอะเลยปลายทางก็น่าจะมีเหมือนกันใช่ไหมต่อถัดมาอันนี้คืออะไร
1: Facebook
0: ในใครเล่น Facebook บ้างมีกันหลายคนเลยใช่ไหมถัดมาอันนี้คืออะไรลูก
1: LINE
0: ในใครเล่น LINE บ้างนะอันนี้คืออะไรรู้จักไหมเนี่ยสีเหลืองเนี่ยดีมากเขาเรียกว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือภาษาอังกฤษแบบเรียกย่อๆคืออีเมลใช่ไหมต่อมาอันนี้คืออะไรลูก X ก็คือเป็นช่องทางการสื่อสารเหมือนกันคล้ายๆกับ Facebook คล้ายๆกับ Instagram ใช่ไหมอันนี้คืออะไรคืออะไรลูกโทรศัพท์ใช่ไหมการโทรศัพท์นะเป็นวิธีการสื่อสารอีกทางนึงนะแล้วก็สุดท้ายอันนี้น่าจะคืออะไรจดหมายทีนี้เด็กๆลองดูสิว่าอันไหนน่าจะรวดเร็วทันใจเรามากที่สุด
1: ไลน์
0: จริงๆก็มีหลายอันเนาะไลน์เนี่ยเร็วไหม
1: เร
0: ็วอันนี้เร็วไหม
1: เร
0: ็
1: ว
0: Instagram เร็วไหม
1: เร
0: ็วอันนี้เร็วไหมเวลาส่งไปถึงปุ๊บติ้งถึงเลยเร็วเหมือนกันใช่ไหมลูกแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยนิยมเนาะถ้าเด็กๆ เนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะใช้อีเมลกันเยอะอันนี้ก็เร็วอันนี้ก็อาจจะช้ากว่าอันนี้นิดนึงเพราะว่าเราต้องรอสายใช่ไหมลูกแล้วอันไหนช้าสุดในนี้อันไหนช้าสุดจดหมายอย่างน้อยๆต้องใช้เวลากี่วันกี่วันนะ 2วัน2วัน3วันอุ๊ย2วันน่าจะไม่ถึงปัจจุบันเนี่ยการส่งจดหมายคุณครูว่านะอย่างขั้นต่ำเนี่ยน่าจะ1สัปดาห์กว่าจะถึงทีนี้เด็กๆคิดว่าถ้าให้เลือกสื่อสารเนี่ยเราจะเลือกอันไหนเลือกอันไหนลูกบางคนอาจจะบอกเลือก LINE บางคนอาจจะเลือก Facebook เพราะว่าเราส่งไปแค่วินาทีเดียวพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยติ้งไปถึงเลยทันทีใช่ไหมนะอันนี้คือการสื่อสารในปัจจุบันถือว่าเป็นช่องทางที่รวดเร็วแล้วก็ทันใจใช่ไหมลูกทีนี้มาดูว่านักเรียนคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนก็น่าจะรู้จักหลายๆอย่างเนาะในช่องทางการสื่อสารว่ามันมีอะไรบ้างที่เราอยากจะพูดคุยกับคนอื่นเราอยากจะมีธุระจำเป็นจะพูดคุยจะอะไรอย่างเงี้ยก็มีปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องส่งจดหมายกันแล้วใช่ไหมลูกแต่ทีนี้คิดว่ามันมีผลดีกับผลเสียยังไงไหนใครจะอธิบายยกมือเลยเนี่ยช่องทางเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยเด็กๆข้อดีมันคืออะไรแล้วก็ข้อเสียคืออะไรไหนใครอยากจะพูดบ้างมีไหมลูกข้อดีคืออะไรช่วยกันก็ได้ช่วยกันปลายทางด้วยนะลองบอกซิว่าข้อดีของช่องทางการสื่อสารพวกนี้คืออะไรข้อดีก่อนลูกคืออะไรนะรวดเร็วมีอะไรอีกข้อดีสะดวกอะไรอีกพอมันเร็วแล้วมันก็สะดวกใช่ไหมมีอะไรอีกลูกเร็วข้อดีคือเร็วทันใจใช่ไหมไม่ต้องรอแล้วก็สะดวกใช้งานง่ายไหมง่ายนะแต่ทีนี้ข้อเสียล่ะข้อเสียอาจจะต้องเป็นยังไงหนึ่งเลยการที่เราจะส่งอะไรอย่างเงี้ยทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางนี้มันต้องมีอะไรลูกถึงจะส่งได้มีต้องมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมถึงจะส่งได้นะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตส่งได้ไหมไม่ได้อันนี้คืออาจจะเป็นข้อจำกัดก็ได้ไม่ถึงกับเป็นข้อเสียนะเพราะว่าปัจจุบันโลกของเราเนี่ยก็ถือว่ามีอินเทอร์เน็ตใช้กันเยอะมากนะอีกข้อดีอีกอย่างนึงขอย้อนกลับไปที่ข้อดีเด็กๆลองดูนะลูกเราจะส่งจดหมายไปหาคนที่อยู่ในโลกเดียวกันข้ามทวีปข้ามประเทศภายในไม่กี่วินาทีส่งถึงไหมถึงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับจดหมายหนูคิดว่าการส่งจดหมายไปข้ามโลกข้ามทวีปไม่ใช่ข้ามโลกข้ามทวีปไปเป็นไงลูกเป็นเดือน2เดือนถึงไหมรู้นานกว่าจะไปถึงใช่ไหมนี่แหละมันคือข้อดีและข้อจำกัดนะทีนี้ข้อจำกัดของเขาเหล่านี้พอมันสะดวกมันรวดเร็วคนอาจจะมักง่ายใช่ไหมในการสื่อสารในการใช้ภาษามันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้เยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ให้เรียนรู้เอาไว้นะครับว่ามันก็มีข้อดีนะคุณครูไม่ได้หมายถึงว่าโอ๊ยใช้ไม่ได้จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้เห็นถึงว่ามันมีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดมันมีอะไรก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับทีนี้มันเกี่ยวกับการเขียนจดหมายของเรายังไงใครรู้บ้างมันเกี่ยวยังไงลูกการใช้ลักษณะแบบนี้มันก็คือการส่งข้อความใช่ไหมมันก็คือการส่งจดหมายรูปแบบนึงเหมือนกันนะแต่ทีนี้จดหมายที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะลูกมันถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้จำเป็นในปัจจุบันยังมีคนส่งจดหมายอยู่ไหมยกเว้นทางราชการยังมีไหมลูกในที่บ้านใครยังใช้จดหมายในการสื่อสารอยู่มีหรือเปล่ามีไหมไม่มียกเว้นหน่วยงานราชการเพราะว่ามันยังต้องเก็บเป็นหลักฐานเนาะทีนี้คุณครูถามว่าแล้วเราทำไมเราต้องเรียนการเขียนจดหมายไหนใครจะบอกคุณครูได้บ้างลองแสดงความคิดเห็นสิในเมื่อคุณครูบอกว่าไม่จำเป็นแล้วการเขียนจดหมายในปัจจุบันแต่ทำไมเรายังต้องเรียนเพราะอะไร
2: เป็นหล
0: ักฐานมีอะไรอีกเราเรียนอะไรในจดหมายลูกรู้ไหมว่าคุณครูจะสอนเกี่ยวกับอะไรในจดหมายรู้ไหมส่วนต่างๆปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยทำไมเราต้องเรียนการเขียนจดหมายเพราะอะไรเพราะว่าบอกให้ก็ได้นะในการเขียนจดหมายเนี่ยถ้าโลกนี้ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตสิ่งหนึ่งที่เราจะเลือกใช้ได้คืออะไรลูกจดหมายใช่ไหมถ้าลองนึกภาพดูนะถ้าโลกนี้มันไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยมันหายไปจากโลกก็ยังมีจดหมายนะที่ยังรองรับอันนี้อยู่ถึงแม้ว่ามันอาจจะล่าช้านิดนึงแต่คุณครูเชื่อว่าในอนาคตมันคงไม่เป็นแบบนั้นหรอกใช่ไหมเขาคงต้องพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆที่จะใช้ในการสื่อสารในอนาคตได้ย้อนกลับไปในอดีตนึกดูสิว่าเขาทำอะไรลูกในภาพนี้ ตู้ส่งจดหมายใช่ไหม

0: ไอเนี่ยกว่าจะสื่อสารกันได้นะกว่าจะสื่อสารกันได้กว่าจะรู้เรื่องกันหนูคิดว่าประมาณกี่วันแล้วในอดีตเนี่ยมีรถราที่มันรวดเร็วเหมือนปัจจุบันไหมลูกไม่เลยใช้รถไฟนะเพราะฉะนั้นใช้เวลานานมากเราจะย้อนอดีตกันกลับไปเขียนจดหมายกันเนาะเพื่อความสนุกนะทีนี้กลับมาที่คำถามเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าถ้าการเขียนจดหมายไม่จำเป็นแล้วแล้วเราทำไมต้องเรียนการเขียนจดหมายไหนใครอยากจะอธิบายมีไหมเอ่ยมีไหมลูกการเขียนจดหมายนะลูกถึงแม้ว่าปัจจุบันยังมีช่องทางการสื่อสารที่เราเลือกใช้ได้รวดเร็วสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาเนี่ยแต่สิ่งอื่นใดเนื้อสิ่งอื่นใดมารยาทในการเขียนจดหมายอันนี้เราต้องเรียนอันที่หนึ่งนะอันที่สองเด็กๆจะต้องเรียนรู้วิธีการเขียนสื่อสารนะการเขียนสื่อสารเรียนรู้ภาษาในจดหมายเนี่ยอันนี้แหละคือหัวใจสำคัญถึงแม้ว่าการเขียนจดหมายไม่จำเป็นแล้วแต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับวันนี้ก็คือเด็กๆจะต้องเรียนเกี่ยวกับตัวภาษาเรียนเกี่ยวกับวิธีการเขียนสื่อสารผ่านรูปแบบการเขียนจดหมายนะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนในห้องเรียนต้นทางเขียนจดหมายถึงเพื่อนๆปลายทางดีไหมอยากเขียนไหมอยากมีเพื่อนปลายทางไหมลูกอยากมีนี่แหละเราจะใช้ช่องทางนี้ให้เกิดประโยชน์เราไม่รู้จักเลยว่าเพื่อนปลายทางของเราเนี่ยเป็นใครรูปร่างหน้าตายังไงนี่แหละเดี๋ยวเด็กๆจะได้ไปสุ่มแล้วก็ทำความรู้จักกับเพื่อนๆโรงเรียนปลายทางกันนะเราจะมีเพื่อนใหม่มา1คนเห็นข้อดีหรือยังการเขียนจดหมายของเราเห็นแล้วนะเราจะได้เพื่อนมาคนละ1คนสำหรับเพื่อนๆปลายทางเดี๋ยวคุณครูจะให้เขียนจดหมายมาหาเพื่อนต้นทางดีไหมลูกดีไหมตอบกันไหวไหมถ้าเกิดเพื่อนทั่วประเทศเขียนจดหมายมาที่เราตอบไหวไหม
1: ไหว
0: ต้องไหวนะสัญญากับเพื่อนปลายทางก่อนว่าจะตอบไหวโอเคไหมไหวแน่นอนเตรียมรับมือได้เลยถ้าเกิดมีจดหมายมาลงที่โรงเรียนวังแสดงว่านักเรียนต้องตอบจดหมายกลับไปหาเพื่อนทีนี้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายถึงเพื่อนและการเขียนจดหมายถึงบิดามารดานะถึงแม้ว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยจะอยู่ที่บ้านแต่ในอนาคตถ้าเกิดสมมติว่าเราต่างจากออกจากบ้านไปหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเขียนนะลูกเพราะว่าในเนื้อหาในจดหมายเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีตัวภาษามันมีวัฒนธรรมการเขียนมันมีมารยาทในการเขียนเพราะฉะนั้นเรียนรู้อันนี้เอาไว้แล้วก็ถึงเพื่อนด้วยนะว่าการเขียนจดหมายถึงเพื่อนต้องเขียนในลักษณะแบบไหนประมาณนั้นเด็กๆจะต้องจัดองค์ประกอบของจดหมายได้ตามรูปแบบนะวันที่เขียนตรงไหนใจความเนื้อความเขียนแบบไหนคำขึ้นต้นคำลงท้ายเขียนอย่างไรนะที่อยู่เขียนไว้มุมไหนถึงจะถูกต้องรวมถึงการจ่าหน้าซองต่างๆที่มันเป็นองค์ประกอบของการเขียนจดหมายนะครับรวมทั้งเห็นความสำคัญของการเขียนจดหมายด้วยนะอันนี้คือจุดมุ่งหมายของเราในเรื่องของการเขียนจดหมายนะครับทีนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับการเขียนจดหมายกันปัจจุบันเนี่ยในโลกของเราถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาการสื่อสารทางโทรคมนาคมใช่ไหมครับนะมันสะดวกรวดเร็วแต่การสื่อสารอีกชนิดหนึ่งก็ยังนะเพราะเวลาเขียนได้ทุกโอกาสรวมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ด้วยนะปัจจุบันเนี่ยเด็กๆอาจจะมองภาพยังไม่ออกว่าการเขียนจดหมายยังสำคัญอยู่ปัจจุบันนะครับในหน่วยงานราชการหรือแม้แต่เอกชนหรืองานสำนักงานอะไรพวกนี้เขาก็ยังมีการใช้จดหมายอยู่นักเรียนทราบไหมว่ายังมีการใช้จดหมายอยู่เป็นจดหมายราชการนั่นเองนะสำหรับของพวกเราเนี่ยเป็นจดหมายส่วนตัวคือเขียนกันภายนอกแต่ถ้าเป็นในราชการเขาก็จะเรียกว่าจดหมายราชการติดต่อระหว่างธุรกิจเอกชนราชการอะไรเงี้ยเป็นจดหมายกิจธุระอะไรก็ว่าไปมันก็มีหลายรูปแบบเนาะนั่นแหละคือมันยังมีอยู่ในปัจจุบันนะครับทีนี้เด็กๆลองมาดูประเภทของจดหมายกันบ้างจดหมายส่วนตัวเป็นไงลูกจดหมายส่วนตัวก็คือจดหมายที่เราจะเขียนกันนี่แหละกับเพื่อนๆนะส่วนจดหมายกิจธุระก็คือติดต่อกิจการต่างๆงานต่างๆที่เราต้องการที่จะติดต่อกับคนนั้นคนนี้ก็เป็นธุระไปนะจดหมายธุรกิจกิจธุระกับธุรกิจไม่เหมือนกันนะธุรกิจก็เป็นใช้ในแวดวงธุรกิจแล้วก็จดหมายราชการอันนี้ก็ใช้สำหรับงานราชการนะครับนี่คือประเภทของจดหมายทีนี้มาดูว่าในการเขียนจดหมายเนี่ยเด็กๆจะต้องทำอะไรบ้างการเขียนจดหมายที่ดีนะลูกอันดับแรกเลย ต้องเขียนยังไง

0: ลองอ่านดูซิต้องเขียนยังไงมันเป็นเรื่องของการเขียนสื่อสารใช่ไหมนี่แหละคุณครูถึงบอกว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับวิธีการเขียนในจดหมายนะอันดับแรกเด็กๆต้องเขียนข้อความให้ชัดเจนคำว่าเขียนข้อความให้ชัดเจนแปลว่าเขียนยังไงสื่อสารออกมาแล้วอ่านแล้วต้องเข้าใจในสิ่งนั้นเลยใช่ไหมไม่ต้องอ้อมคอไม่ต้องอ้อมโลกนะเขียนออกไปตรงๆว่าต้องการสื่อสารอะไรแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าถ้อยคำต้องเป็นไงลูกสุภาพใช่ไหมกระทัดรัดและสลัดสลวยเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมการใช้ภาษาของคนไทยนะครับมาดูต่อมาอันที่สองลายมือต้องเป็นยังไงลูกลายมือชัดเจนและอ่านง่ายแสดงว่าลายมือต้องสวยใช่ไหมการเขียนจดหมายที่ใช้ลายมือไม่สวยเนี่ยแสดงว่าคนเขียนไม่ให้เกียรติคนอ่านหรือคนที่เรารับส่งจดหมายไปหาเขานะลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องพึงระวังนะจะเขียนจดหมายถึงเพื่อนๆปลายทางต้องเขียนจดหมายด้วยลายมือที่สวยอ่านง่ายเป็นระเบียบบางคนอาจจะไม่ถึงขั้นกับคัดไทยก็ได้แต่ว่าให้อยู่ในร่องในรอยให้อยู่ในเส้นบรรทัดแล้วก็ให้สวยงามเป็นระเบียบนะอ้าวต่อมาเป็นไงใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทยประโยครูปประโยคเขียนยังไงก็ต้องใช้ให้ถูกต้องนะคำที่มันมีความหมายแบบนี้ใช้สื่อสารอย่างไรก็ต้องใช้ให้ถูกด้วยนะฝากปลายทางด้วยนะครับต่อมาข้อที่4เป็นไงลูกเขียนตามรูปแบบจดหมายที่ถูกต้องรูปแบบจดหมายบอกว่าต้องเขียนวันที่ไว้มุมบนขวาของกระดาษแต่นักเรียนเอามาไว้มุมบนซ้ายของกระดาษอันนี้เรียกว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับไม่ได้นะต่อไปมาดูที่มารยาทในการเขียนจดหมายกันดีกว่าเด็กๆดูที่หน้าจอเห็นไหมกระดาษที่เราใช้เป็นยังไงลูกสีอะไร
1: ขาว
0: สีขาวสีอ่อนหรือสีสุภาพไม่มีรอยยับหรือรอยฉีกขาดขนาดได้มาตรฐานไม่ควรใช้กระดาษที่มีตราของทางราชการเขียนจดหมายส่วนตัวถ้าเราจะเขียนจดหมายถึงเพื่อนปลายทางดูซิตรงไหนคือตาของราชการฝั่งซ้ายหรือขวาลูก
1: ขวา
0: ฝั่งขวาใช้ได้ไหมถ้าเราจะเขียนจดหมายส่วนตัวได้หรือไม่ได้ไม่ได้นี่อันนี้คือตราครุฑนะอันนี้ใช้ไม่ได้นะลูกห้ามใช้นะเขาใช้เฉพาะราชการเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ต้องใช้ฝั่งไหนฝั่งซ้ายมือใช้กระดาษสีอ่อนๆได้ไหมสีเขียวอ่อนสีฟ้าอ่อนได้ไหมลูกได้แต่สีฉูดฉาดไม่ได้นะมันอาจจะทำให้ตัวอักษรหรือตัวหนังสือที่เราใช้เนี่ยมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเรื่องการใช้กระดาษนะอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้ต่อมาเขียนด้วยหมึกสีดำหรือสีน้ำเงินไม่ควรใช้ดินสอนะหมึกแดงหรือหมึกสีฉูดฉาดเพราะไม่สุภาพการใช้ดินสอใช้หมึกสีแดงหรือสีฉูดฉาดเราจะไม่นิยมใช้เขียนจดหมายนะครับไม่สุภาพนะควรเขียนด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขให้ชัดเจนไม่ขูดขีดค่าลบอะไรต่างๆหรือขีดทับอะไรที่เราชอบทำกันนะเวลาลบคำผิดใช่ไหมใช้ปากกาลบคำผิดลบออกไปอย่างเงี้ยได้ไหมจริงๆลบได้นะลูกแต่ว่าต้องให้ทำไมต้องสะอาดต้องแห้งก่อนแล้วก็อย่าให้มันเลอะมันเปรอะอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะถือว่าไม่ให้เกียรติคนอ่านลองดูซิใช้สีที่มันฉูดฉาดแบบนี้สีแดงสีเขียวสีม่วงอะไรเงี้ยได้หรือเปล่าไม่ได้นะใช้เฉพาะน้ำเงินกับดำเท่านั้นอันนี้ไม่เอานะครับต่อไปไม่ใช้ซองที่มีลวดลายหรือสีเข้มมากเป็นไงลูกซองอันไหนดีที่ควรใช้ซ้ายหรือขวา
1: ขวา
0: ขวานะเคยเห็นซองจดหมายแบบนี้ไหมเคยไหมเคยใช่ไหมเราเห็นตามร้านค้าทั่วไปเลยนะลูกสามารถซื้อได้แล้วก็ถ้าเป็นซองแบบนี้มันอาจจะเป็นสีสันกุ๊กกิ๊กน่ารักแหละแต่ว่ามันไม่เหมาะนะครับไม่ควรใช้นะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราส่งจดหมายไม่ทำอะไรลูกไม่สอดธนบัตรหรือสิ่งของมีค่าลงในซองจดหมายเพราะอาจจะหายได้เวลาส่งจดหมายเนี่ยเราใส่เงินลงไปด้วยได้ไหมไม่ควรทำเราจะให้เงินเขาทำไมถูกไหม

นะแล้วก็ที่สำคัญเอาแหวนเอาสร้อยเอาอะไรที่มันเป็นสามารถใส่ลงไปอย่างเงี้ยได้เปล่าไม่ได้นะไม่ควรทำนะครับต่อมาข้อที่5นะจดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ต้องผนึกดวงตราไปรษณียากรตามอัตราที่

0: ได้หรือเปล่าไม่ได้ติดตรงมุมที่มันว่างได้ไหมไม่ได้ต้องติดที่ให้เขาให้ติดนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องจ่ายค่าไปรษณีย์ตามอัตราที่กำหนดปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจะ4บาทแล้วเมื่อก่อนสมัยที่คุณครูยังเด็กๆเนี่ย3บาทนะตอนนี้4บาทก็ขึ้นมาแค่1บาทเองนะก็น่าจะไม่แพงมากนะครับต่อไปเรียงลำดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียนจดหมายนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเล่าเรื่องของเราแต่เราก็เขียนในลักษณะที่มันเป็นทางการนิดนึงนะลูกใช้ภาษาเขียนนะแล้วก็ข้อที่7ถ้าต้องการเขียนข้อความเพิ่มเติมหลังเขียนจดหมายจบแล้วต้องเขียนคำว่าปจุดลจุดหรือว่าปัดฉิมลิขิตอันนี้มันย่อมาจากคำว่าปัดฉิมลิขิตก็คือเหมือนประมาณว่าข้อความสุดท้ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมลูกปัดฉิมลิขิตเช่นสมมุติว่านักเรียนเขียนข้อความเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะกี่ย่อหน้าหรือใจความอะไรก็แล้วแต่ที่เราเล่าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่เผอิญว่าเราอยากจะมีข้อความเพิ่มเติมหรือเราลืมอะไรบางอย่างอะประมาณนั้นอะเราจะทำยังไงทีนี้วิธีการแก้ไขเราไม่อยากไปลบแก้ไขข้อความของเราเพราะว่าเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำยังไงลูกก็ขึ้นอีกหนึ่งย่อหน้าแล้วก็เขียนว่าปจุดลจุดแล้วก็เขียนข้อความไปได้เลยนะอันนี้คือการวิธีการเขียนจดหมายหรือถ้าเราบอกว่าไม่ต้องการเพิ่มเติมไม่ต้องการแก้ไขแล้วเป็นไหมปลอก็ไม่จำเป็นไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับดูข้อที่8ควรเขียนคำนำหน้าชื่อผู้รับนะบนหน้าซองให้ถูกต้องเช่นเราจะใส่ว่าคุณหรือใส่นายแพทย์หรือใส่อาจารย์หรือใส่ยศทางทหารอันนี้สมมุติว่าเด็กๆ เขียนถึงคนที่เขามียศตำแหน่งหรือมีคำนำหน้าชื่อต้องใส่ให้ถูกนะเพราะว่าสำคัญนะลูกคนรับจดหมายเขาจะได้รู้ตัวมันเป็นการให้เกียรติผู้รับด้วยแต่ถ้าเราเขียนถึงเพื่อนเฉยๆเนี่ยเราต้องใส่เป็นคุณเป็นนายแพทย์เป็นอาจารย์อะไรอย่างนี้ได้ไหมคุณเพื่อนได้ไหมไม่ต้องก็ได้นะใส่แค่ชื่อก็ได้เด็กชายเด็กหญิงก็ว่าไปนะครับอันนี้คือการเขียนคำนำหน้าชื่อต่อมาเรามาดูตัวอย่างจดหมายกันเดี๋ยวคุณครูจะถามวันนี้อยากได้คะแนนไหมอยากได้คะแนนพิเศษไหมอยากถ้าอยากได้ต้องตั้งใจฟังนะแล้วก็ช่วยกันนะลูกวันนี้หัวใจกลับมาแล้วดูซิศึกษาตัวอย่างจดหมายเด็กๆมองเห็นไหมลูกถ้ามองไม่เห็นอยู่ในหนังสือของเราก็มีนะใบความรู้เป็นตัวอย่างเดียวกันคุณครูนำมาจากใบความรู้นะครับหน้าไหนดูซิบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วร้อยเท่าไหร่นะลูก132ปลายทางเปิดได้เลยนะดูก่อนดูซิว่าส่วนแรกเด็กๆดูลูกส่วนแรกขวามือบนสุดเลยตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรลูก101หมู่3ตำบลตาครีอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มีรหัสไปรษณีย์60340เราเรียกว่า
1: ที่อยู่
0: แสดงว่าที่อยู่ต้องเขียนไว้ตรงไหน
1: บนขวา
0: บนขวาสุดเลยถัดลงมาดูซิลงมา30มิถุนายน2566ตรงนี้คืออะไรวันที่เวลาเขียนวันที่เด็กๆสังเกตดูก่อนนะเวลาเราเขียนวันที่เนี่ยเราใช้คำว่าวันที่ไหมลูกไม่เราใส่เป็นอะไรไปเลย30ไปเลยแสดงว่าเป็นตัวเลขเลยใช่ไหมมิถุนายนก็ใส่คำว่าเดือนไหมใส่หรือไม่ใส่ไม่ใส่2566นี่คืออะไรพ.ศ.ใส่คำว่าพ.ศ.ไม่เอ่ยไม่ใส่ก็ใส่เป็นวันที่เดือนแล้วก็ตัวเลขพ.ศ.ไปเลยนะครับอันนี้คือส่วนที่2นะลองสังเกตดูสิวันที่เนี่ยเราเขียนไว้ตรงไหนเอ่ยกึ่งกลางหน้ากระดาษใช่ไหมลูกเห็นไหมเนี่ยคือวันที่นะเขียนตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษต่อมาได้ณภาเพื่อนรักแสดงว่าจดหมายนี้เขียนถึงใครถึงเพื่อนหรือถึงพ่อแม
1: ่
0: ถึงเพื่อนนะณภาเพื่อนรักอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกส่วนนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรคำอะไรเอ่ยคำขึ้นต้นนะลองอ่านดูสิเราได้รับจดหมายจากณภาแล้วแสดงว่าณภาเนี่ยเขียนจดหมายไปถึงเขาแล้วเขาตอบกลับมาใช่ไหมดีใจด้วยนะที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความเรื่องพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเราก็

0: ็รักและเคารพพระองค์ท่านมากที่สุดในชีวิตเช่นกันเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นพระองค์แม้เพียงเห็นในจอโทรทัศน์ก็ตามครอบครัวของเรารักพระองค์ทุกคนและนำหลักปรัชญาเรื่องความพอเพียงมาใช้ด้วยเราเขียนเรียงความไม่เก่งแต่เราวาดภาพสวยนะชนะการประกวดเหมือนกันได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคเราจะนำภาพที่เราวาดไว้ไปให้นภาดูนะในช่วงปิดภาคเรียนนี้คุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะพาครอบครัวของเรามาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าและจะพักหลายวันเราคงมีเวลาคุยกันคงได้เที่ยวทะเลสวนสาธารณะใกล้บ้านของนภาแน่เลยสุดท้ายนี้เราขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้นภาเพื่อนรักมีความสุขเรียนเก่งตลอดไปนะจ๊ะรักและคิดถึงพักคารมนเห็นไหมมีการลงชื่อไว้ด้วยเด็กๆดูสิดูที่ตรงใจความเนื้อความของจดหมายมีกี่ย่อหน้าลูกดูสิมีกี่ย่อหน้า1 2 3ใช่ไหม3ย่อหน้านี้จำกัดไหมว่าจะต้องมี3ย่อหน้าไม่กี่ย่อหน้าก็ได้ถูกไหมเพียงแต่ว่าให้อยู่ใน1หน้ากระดาษเท่านั้นเนาะเด็กๆไม่ต้องเขียนเยอะก็ได้ลูกเอาแค่สำคัญเราอาจจะเขียน2ย่อหน้าหรือ1ย่อหน้าก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญทุกคนดูตรงนี้นิดนึงเวลาเราลงชื่อดูนะเวลาเราลงชื่อรักและคิดถึงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคำอะไรลูกคำลงท้ายนะสำหรับเพื่อนเนี่ยตรงนี้คือคำขึ้นต้นนภาเพื่อนรักเมื่อเขียนถึงเพื่อนก็ต้องมีคำลงท้ายว่ารักและคิดถึงนะครับแล้วก็ลงชื่อของเราแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่านักเรียนเขียนถึงเพื่อนที่เราไม่รู้จักเราจะเขียนว่าเพื่อนรักได้ไหมควรไหมลูกเพราะว่าเรายังไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมนะเราอาจจะไม่ต้องขึ้นต้นตามรูปแบบก็ได้อันนี้เป็นเพียงรูปแบบดั้งเดิมที่เขาใช้กันมาจริงๆแล้วมันไม่ได้มีฟอร์แมตตายตัวอะไรมากหรอกลูกเพียงแต่ว่าคำเนี่ยต้องใช้ให้เหมาะสมกับระดับแค่นั้นเองนะถ้าสมมุติว่าเด็กๆจะเขียนถึงเพื่อนปลายทางเราไม่รู้จักเพื่อนคนนั้นเลยแต่เรารู้แค่ว่าเราอยากจะทำความรู้จักกับเพื่อนเลขที่หนึ่งเราจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูซิเราจะเขียนว่าอะไรดีสมมติว่าเราก็อาจจะบอกว่าเพื่อนเลขที่1นะเพื่อนเลขที่1สมมุตินะก็แค่นี้ก็พอเพื่อนเลขที่1เนี่ยถึงเพื่อนเลขที่1แต่จริงๆแล้วใช้คำว่าเพื่อนรักก็ได้เพราะว่าเราในอนาคตเราอาจจะอยากเป็นเพื่อนรักกับเขาก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้เอาแค่นี้พอนะเราทีนี้เนื้อความเนี่ยเรายังไม่ได้รู้จักกันกับเพื่อนเลยเราต้องทำยังไงลูกต้องทำยังไงเราจะพูดไปเลยไหมหรือเราจะต้องแนะนำตัวก่อน
1: แนะนำ
0: ต้องแนะนำตัวก่อนในย่อหน้าที่1ใช่ไหมย่อหน้าที่2เราอาจจะพอแนะนำตัวเสร็จแล้วบอกว่าเราเป็นใครเราอยู่ที่ไหนเราทำอะไรทำไมเราถึงต้องเขียนจดหมายมาถึงเพื่อนคนนี้ย่อหน้าที่2เราอาจจะแนะนำเกี่ยวกับสภาพของเราก็คือเราอยู่โรงเรียนอะไรสถานที่ของเรามีอะไรบ้างอาจจะเชิญชวนเพื่อนที่เราไม่รู้จักเนี่ยลองมาเที่ยวโรงเรียนของเราลองมาดูที่หัวหินดูซิเป็นยังไงก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายอาจจะบอกว่าขอให้เพื่อนเนี่ยตอบจดหมายหรือเราอาจจะฝากช่องทางอื่นที่แบบว่าอาจจะทำความรู้จักกับเพื่อนในช่องทางอื่นเช่นแบบ Facebook Instagram อะไรเงี้ยก็ได้นะประมาณนั้นนะครับนี่คือการเขียนจดหมายถึงเพื่อนที่ยังไม่รู้จักทีนี้พอคำลงท้ายต้องเขียนอะไรดีคำลงท้ายเขียนอะไรดีรักและคิดถึงได้ไหมเรารู้ยังไม่ได้รู้จักกันเลยได้ไหมลูกเขียนว่ายินดีที่ได้รู้จักแล้วก็ลงชื่อแค่นั้นเองได้ไหมเดี๋ยวคุณครูจะสอนนะอันนี้คือเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนทีนี้เรามาดูที่ตรงนี้กันช่วยคุณครูหน่อยส่วนประกอบของจดหมายใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกให้สุ่มนะแล้วก็บอกว่าในแต่ละอันที่คุณครูจะชี้เนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรโอเคไหมผู้ดีคนแรกถ้าสุ่มได้ถ้าตอบถูกก็มารับหัวใจเหมือนเดิมถ้าตอบไม่ถูกก็ไม่ได้นะเอาสีอะไรดีสีอะไรดีสีเหลืองสีเหลืองกับอะไร เหลืองเขียวใช่ไหมมีอันแรกเลยคนโชคดีคืออุ้ยปลายทางจะมีไหมเนี่ยเป็นเลข2หลักลงท้ายด้วย9ใครที่ลงท้ายด้วย9เป็นเลข2หลักบ้างอยู่กลุ่ม3กลุ่ม3น่าจะได้รางวัลนะวันนี้ขึ้นต้นด้วย2ใครเอ่ยดูนะตอบคำถามเลยตรงนี้อันนี้ลูกอันนี้ส่วนแรกมุมบนขวาเนี่ยเรียกว่าอะไรต้องใส่ข้อมูลอะไรลูกเนี่ยตรงนี้3บรรทัดเนี่ยมุมบนขวาปลายทางเห็นไหมปลายทางช่วยตอบด้วยนะตอบเลยใส่อะไรลูก
2: ที่อยู่ค่ะ
0: ใส่ที่อยู่ถูกต้องไหมคำตอบคือที่อยู่ถูกต้องมารับหัวใจเลยต่อมาผู้โชคดีเอาหัวใจไปแปะที่ของตัวเองนะลูกหนูอยู่กลุ่ม3ใช่ไหมโอเคอ่ะกลับไปได้อ่ะสีอะไรดีสีอะไรนะชมพูฟ้าใช่ไหมชมพูฟ้ามีไหมเนี่ยชมพูฟ้าเอาหาก็เจอแล้วชมพูฟ้าผู้โชคดีคือเป็นเลข2หลักเหมือนเดิมขึ้นต้นด้วย2ลงท้ายด้วย0ใครเอ่ยไม่มาปานตาใช่ไหมอ๋อปานตาไม่มาอ่ะเอาใหม่เอาสีอะไรเอ่ย
1: ฟ
0: ้ากับอะไรลูกฟ้าเขียวฟ้าเขียวผู้โชคดีก็คือขึ้นต้นด้วย1ลงท้ายด้วย5ใครจิรวดีจิรวดีช่วยกันนะในกลุ่มนะช่วยกันนะลูกจิรวดีตอบคุณครูหน่อยว่าตรงนี้ที่ครูชี้ตรงนี้หนูดูลูกเห็นไหมเห็นเส้นไหมตรงนี้นะปลายทางด้วยนะช่วยกันตอบนะตรงนี้เราใช้เขียนอะไรตอบดังๆเลย
2: วันที่ค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากมารับรางวัลส่วนที่สองนะเราใช้เขียนวันที่นะครับได้กี่คะแนนดูก่อนกี่คะแนน10คะแนนกลับไปนั่งที่ผู้โชคดีคนต่อมาเอาสีอะไรสีอะไรนะตอนนี้ทุกคนปิดหนังสือก่อนดูซิคนเก่งยังมีอยู่ไหมปิดหนังสือก่อนเร็วสีอะไรนะชมพูเหลืองขึ้นมาอันแรกเลยชมพูเหลืองขึ้นต้นด้วย2ลงท้ายด้วย6ใครกลุ่ม1ใช่ไหมกดไอ้สิริพันธ์ครูยังจำชื่อไม่ได้สิริพันธ์ตอบคุณครูหน่อยว่าส่วนที่3ตรงนี้เห็นไหมลูกมองเห็นนะปลายทางด้วยนะส่วนที่3ตรงนี้ใช้เขียนอะไรตอบเลย
2: คำขึ้นต้นค่ะ
0: คำขึ้นต้นถูกหรือเปล่าแน่ใจนะคำขึ้นต้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาเลยกลุ่มที่1รับรางวัลต่อไปสีอะไรเอ่ยเอาสีอะไรลูกเขียวฟ้าเขียวฟ้ามาแล้วผู้โชคดีคนต่อมาก็คือโอ้โหเป็นเลข2หลักอุ้ยวันนี้เลข2หลักออกเยอะมากเลข2หลักที่ลงท้ายด้วย0ใครที่ลงท้ายด้วย0ขอดูหน้าหน่อยใครลงท้ายด้วย0บ้างยกมืออีกคนนึงคือใคร10ไม่มาหรอ20อ๋อ20อันนี้10เหรออ่ะขึ้นต้นด้วย3มาเลยตรงนี้ลูกตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเลยคืออะไร
2: เนื้อความค่ะ
0: อะไรนะ
2: เนื้อความค่ะ
0: เนื้อความเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนื้อความจริงๆแล้วเนื้อความมี2ที่นะเห็นไหม2ย่อหน้าก็เป็นเนื้อความที่2นะครับอ่ะ มารับรางวัลหัวใจหัวใจ

0: ุดท้ายแล้วกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ออกมาเลยวันนี้เอาสีอะไรดีกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมาคือกลุ่มอะไร4ใช่ไหมกับ2ใช่ไหมอ่ะครูจะให้สิทธิ์2กลุ่มนี้ในการเลือกเป่ายิ่งฉุบกันใครชนะได้เลือกอ้าวใครใครอ้าวกลุ่ม2เลือกมา1อันอ่ะผู้โชคดีก็คือใครเอ่ยมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยในนี้ผู้โชคดีเป็นเลข2หลักอีกแล้วหมายเลข14อ้าวกลุ่มที่4เชิญเห็นไหมเลือกให้เขาได้คะแนนหรือเปล่าเนี่ยอ่ะตอบเลยขวัญฤทัยตรงนี้สุดท้ายลูกเราใช้เขียนอะไรนะ
1: คำลงท้ายค่ะ
0: คำลงท้ายถูกต้องเก่งมากอ่ะมารับรางวัลกลุ่มที่4ได้รางวัลนะครับเป็นยังไงลูกเข้าใจเนื้อความเข้าใจวิธีการเขียนจดหมายไหมส่วนประกอบของจดหมายพอได้นะอ่ะทีนี้มาดูต่อเดี๋ยวขวัญฤทัยเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปนั่งที่นะลูกแล้วก็ทุกคนหยิบใบงานขึ้นมานะใบงานของเราใช้เวลาแค่5นาทีก็เสร็จนะอ่ะใบงานที่จะใช้วันนี้คุณครูใช้ใบงานที่7เรื่องรูปแบบจดหมายอ้าวเด็กๆดูสิลูกอยู่หน้าไหน134เปิดไปหน้า134ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับอ้าวดูที่บทบาทเด็กๆนะเด็กๆปลายทางเมื่อเจอใบงานแล้วอ้าวอ่านคำสั่งพร้อมกัน

ขาบอกว่าให้นำพยัญชนะใช่ไหมครับมีกอไก่จนถึงตัวอะไรช้อชิงใช่ไหมลูกไปเขียนลงในหน้าข้อความนะให้มันตรงกันเด็กๆจะต้องวิเคราะห์ว่าข้อความที่ให้มามันจะตรงกันได้อย่างไรนะอันนี้คือยกตัวอย่างเช่นข้อที่1ที่อยู่หรือสถานที่เขียนจดหมายข้อที่2วันเดือนปีข้อที่3คำขึ้นต้นข้อที่4เนื้อความของจดหมายข้อที่5คำลงท้ายและข้อที่6ชื่อผู้เขียนเด็กๆจะต้องไปดูในข้างล่างที่มันเป็นรูปหน้าเสือเห็นไหมอ่านข้อความตรงนั้นแล้วนำแค่ตัวพยัญชนะไปเติมให้ตรงกันว่ามันคืออะไรนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูให้เวลาทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแค่5นาทีนะในการทำใบงานแล้วเราจะมาร่วมกันสรุปนะครับเชิญได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เด็กๆทุกคนน่าจะทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเพราะว่าไม่ยากเนาะมีแค่กี่ข้อเอง6ข้อใช่ไหมตอนนี้มาดูที่เฉลยคำตอบกันเราจะมาช่วยกันเฉลยใบงานนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยเฉลยถ้าอันนี้เราสุ่มมาเฉลยเอารางวัลดีไหมเอาไหมถ้าเฉลยผิดครูจะยึดหัวใจ1ดวงถ้าเฉลยถูกต้องครูจะให้หัวใจ1ดวงเอางี้ดีเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาดูข้อแรกดีกว่าข้อแรกบอกว่าที่อยู่หรือสถานที่เขียนจดหมายมันตรงกับข้อไหนผู้โชคดีคือหมายเลขหลักเดียวหมายเลข7ใครเอ่ยภูมิกิจตอบเลยลูกข้อนี้ตอบอะไรถ้าภูมิกิจตอบถูกได้หัวใจ1ดวงนะถ้าไม่ถูกกลุ่ม3ลบหัวใจอ้าวตอบอะไร
1: จอจานครับ
0: คำตอบคือจอจานถูกต้องตรวจเลยนะใครตอบถูกใส่เครื่องหมายถูกนะลูกใส่เครื่องหมายถูกได้เลยอ้าวมารับหัวใจ1ดวงกลุ่มต่อไปคนต่อไปวันเดือนปีผู้โชคดีก็คือหมายเลขขึ้นต้นด้วย1ลงท้ายด้วย8ใครนัทรดาคำตอบข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
2: คอควายค่ะ
0: ตอบคอควายเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาเลยหัวใจ1ดวงต่อไปใครเอ่ยใครเอ่ยผู้โชคดีคนต่อมาเป็นเลขหลักเดียวในใครเลขหลักเดียวบ้างเลขที่อุ้ยเยอะเลยเลขที่ออกคือเบอร์8ใครเบอร์8คือใครอ้าวดีใจแล้วต้องตอบให้ถูกด้วยนะลูกถ้าไม่ถูกนี่ยึดนะหัวใจคำตอบคืออะไรคำขึ้นต้นมันตรงกับข้อไหน
2: ขอไข่ครับ
0: ขอไข่ใช่หรือเปล่าถูกต้องมาเลยคนต่อไปคนต่อไปและอีก3คนผู้โชคดีมาแล้วเป็นเลข2หลักขึ้นต้นด้วย1ใครนะลงท้ายด้วย7เชิญเนื้อความของจดหมายตรงกับอะไรลูกตรงกับข้อไหน
3: งองูค่ะ
0: คำตอบคืององูถูกต้องเก่งมากมาเลยลูกมาเลยคนต่อไปคนต่อไปนะหมายเลข21มาคำลงท้าย
4: กอไก่ค่ะ
0: คำตอบคือกอไก่ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องสุดยอด

0: ใส่เครื่องหมายถูกเลยนะครับใครตอบถูกอุ๊ยคนสุดท้ายเนี่ยต้องให้อยู่ไหมเนี่ย
1: ให
0: ้อ่ะให้ก็ให้ถือว่าแจกนะอ่ะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายกลุ่มไหนยังไม่ได้รางวัลเลยกลุ่มที่2ยังไม่ได้รางวัลวันนี้โชคไม่ดีอุ๊ยเลข1หลักกลุ่ม2มีเลข1หลักมั้ยกี่คน
1: 3
0: คนเลยเหรอน่าจะเป็นผู้ชายผู้โชคดีคือหมายเลข3อ้าวไม่ใช่กลุ่ม2เป็นกลุ่ม4อ่ะอดิศรข้อสุดท้ายตอบอะไรลูกชื่อผู้เขียน
2: ชอชิงครับ
0: คำตอบคือชอชิงถูกต้องอ่ะปรบมือให้ทุกคนเก่งมากๆในใครตอบถูกทั้งหมดเลยมีไหมลูกตอบถูกทั้งหมดเลยสุดยอดปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมครับอ่ะอดิศรรับรางวัล นะครับอ่ะทีนี้มาสรุปบทเรียนร่วมกันนิดนึงนะอ่ะตอนนี้ทุกคนเงียบก่อนเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวปลายทางด้วยนะจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวปิดวาจาเดี๋ยวมาสรุปบทเรียนกันก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้เด็กๆทำใบงานไปแล้วเป็นการทำใบงานเกี่ยวกับรูปแบบจดหมายใช่ไหมลูกมันจะมีวันที่มีที่อยู่คำขึ้นต้นคำลงท้ายเนื้อความเนี่ยวางตำแหน่งว่าเขียนอย่างไรนะเราศึกษารูปแบบจดหมายเสร็จแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเด็กๆจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนเนื้อความจดหมายแล้วก็การจ่าหน้าซองนะครับอ้าวทีนี้มาดูที่ความสำคัญนิดนึงจดหมายเนี่ยถึงแม้ว่าการสื่อสารมันจะก้าวหน้าไปแล้วใช่ไหมนะถึงแม้ว่าจะมีวิธีการสื่อสารที่รวดเร็วกว่าจดหมายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่นๆนะครับแต่ความสำคัญจดหมายเนี่ยก็ยังมีความสำคัญในฐานะที่ว่ายังเป็นคุณค่าใช่ไหมมีคุณค่าในฐานะที่ว่ามันเป็นสื่อที่เอาไว้สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสังคมทุกยุคทุกสมัยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะเด็กๆมองภาพที่ตัวเองก่อนก็ได้ลูกว่าเรามีเพื่อนแค่ในสังคมโรงเรียนเราใช่ไหมนะแต่ทีนี้คุณครูจะให้เด็กเนี่ยใช้จดหมายนี่แหละเป็นสื่อกลางที่จะไปเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อนๆโรงเรียนอื่นๆนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันคุณครูจะใช้จดหมายในการมาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางนะบางคนอาจจะมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นนะเราจะได้รู้จักคนหลายๆคนเพราะฉะนั้นเรียนเรื่องจดหมายอย่างน้อยๆเรามีเพื่อนเพิ่มขึ้น1คนเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญแล้วนะครับเอาล่ะตอนนี้เรื่องราวของเราก็จบลงแล้วก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเราจะกลับมาเจอการฝากให้โรงเรียนปลายทางเตรียมใบความรู้ที่4เหมือนเดิมนะครับเรื่องการเขียนจดหมายเตรียมใบงานที่8เรื่องการเขียนจ่าหน้าซองแล้วก็เตรียมซองจดหมายรวมทั้งดวงตราไปรษณียากรคนละ1ดวงแล้วก็จดหมายคนละ1ซองนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาฝึกการเขียนจ่าหน้าซองกันในชั่วโมงต่อไปในหัวข้อเดิมก็คือลิขิตจดหมายเป็นชั่วโมงที่2นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเด็กๆเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี้ครูลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: างใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อนๆ
0: วันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางเอ็ดกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย

0: อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
1: ใช่ใช่นะDLTV
2: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: ได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
5: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย

0: เดินทางใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุด

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

รียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนอภิเษกสมรส

0: โอ้ทำอะไรอยู่เหรอรถถัง
1: อ้าวต้นกล้ารถถังกำลังซ้อมนะสิ
0: ซ้อมอะไรเหรอ
1: ก็รำหน้าขันหมากไง
0: งานอะไรอ่ะงานกินหมากโอ้ยงานคนแก่นะดิ
1: วิไม่ใช่ไม่ใช่งานแต่งงานเขาเรียกขันหมาก
0: ดูน่าสนุกเนาะ
2: อ้าวต้นกล้าจะไปแห่ขันหมากงานแต่งกับเขาด้วยเหรอ
0: ไม่ละครับดูน่าสนุกก็จริงอ่ะแต่ต้นกล้าขี้เกียจจะหล่อแย่งรถถังอ่ะเอ๊ะทำไมคนเราต้องแต่งงานให้ยุ่งด้วยล่ะครับไปอยู่ด้วยกันซะเลยไม่ดีกว่าเหรอจบ
2: ไม่ได้สิมันเป็นประเพณีเป็นการให้เกียรติกันของทั้งสองครอบครัวแล้วยังเป็นการประกาศอื่นรับรู้ด้วย
1: สนุกด้วยนะต้นกล้ามีเงินแล้วก็มีของกินเยอะด้วย
0: โอ้ต้องทำอะไรเยอะแยะเลยไม่ไหว
2: ไม่แน่นะพอต้นกล้าโตขึ้นก็อาจจะมีการทำพิธีแต่งงานนะ
1: เอาเลยรถถังจะรำหน้าขันหมากให้งานแต่งงานเนี่ยดีเนาะ
0: ดียังไงอ่ะไม่เห็นจะดีเลยอ่ะ
2: ถ้ามันไม่ดีเขาคงไม่ทำสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณหรอก
0: มีมาตั้งแต่โบราณเลยเหรอฮะหลวงอา
1: เล่าให้ฟังหน่อยสิฮะ
2: ได้สิงานแต่งงานอันยิ่งใหญ่และงดงาม

0: หอมกลิ่นดอกไม้จากที่ไหนเจ้าหญิงยโสธรา
1: ถวายบังคมเพคะเจ้าชาย
2: น้องยโสธรามาตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่สักครู่นี้เองเพคะ
2: แหมดอกไม้สวยดีเอามาให้ใครเหรอให้พี่หรือเปล่า

0: จ๊ะ
1: หม่อมฉันนำดอกไม้มาให้เจ้าของเพคะ
0: เจ้าของงั้นหรือแล้วใครล่ะ
1: หม่อมฉันขอถวายเพคะ

0: คงจำไม่ได้แน่ๆไปคะ
1: ไม่ข้าจำเจ้าได้เสมอแม้ว่าเจ้าจะโตเป็นสาวมีสิริโฉมงดงาม
0: เจ้าชายตรัสเช่นนี้หม่อมฉันก็เขินแย่สิพี่คะ
2: อีเอียนเลี่ยนชะมัด
0: ที่หม่อมฉันบอกว่าเจ้าชายคงจำไม่ได้หมายถึงดอกไม้พี่คะ
1: ดอกไม้ที่งดงามกลิ่นหอมนี้คือ
0: ใช่แล้วพี่คะดอกไม้เหล่านี้ได้จากเมล็ดพันธุ์ที่เจ้าชายส่งมอบให้หม่อมฉันไงพี่คะ
2: ดอกไม้เหล่านี้นี่นั่นเหรอชะก็แค่ดอกไม
1: ้ขอบพระทัยเจ้าหญิงข้าดีใจที่เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหญิงเป็นอย่างดีจนงอกเงยผลิดอกงดงามเช่นนี
0: ้นั่นเพราะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีจึงเติบโตผลิดอกงดงามพี่คะ
2: จะอะไรกันนักหนานะก็แค่ดอกไม
1: ้แต่สำหรับข้าไม่ใช่แค่ดอกไม้ที่งดงามแต่เป็นน้ำใจและความตั้งใจของเจ้าหญิง
0: ขอบพระทัยที่ทรงมองเห็นความจริงใจและตั้งใจของหม่อมฉัน
1: ข้าก็ดีใจและมีความสุขที่ได้มองเห็น
2: แต่ว่าทำไมช่างดูเหมาะสมกันเหลือเกินน่าอิจฉายิ่งนัก
0: ขอบพระทัยเพคะเจ้าชาย
3: ใครหรอฉันนะ
0: ถวายบังคมเพคะ
3: เจ้าคือ
0: หม่อมฉันยโสธราพิมพาเพคะ
3: เมล็ดพันธุ์เหล่านี้คือดอกไม้แห่งกบิลพัทที่เจ้าหญิงสามารถนำไปปลูกยังกรุงเทวทหะบ้านเมืองแว่นแคว้นของเจ้าหญิงให้เจริญงอกงามและเจ้าหญิงก็จะได้รื่นรมกับความงามและกลิ่นหอมของดอกไม้แห่งกรุงกบิลพัทอย่างไม่รู้จบ

0: โหพระศาสดาก็แต่งงานเหรอฮะหลวงอา
1: ใช่แล้วนี่เป็นวัฏจักรของวิถีชีวิตมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
0: การแต่งงานเป็นธรรมชาติยังไงอะดูสิมีโน่นมีนี่แล้วมีรถถังแห่ขันหมาก
1: เอาไว้ให้ต้นกล้าโตซะก่อนก็จะเข้าใจมากขึ้น
0: งั้นเอาไว้โตแล้วค่อยคิดก็ได้เนาะ
1: ดีแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุด
2: ต้นกล้างั้นก่อนโตเราไปร่วมสนุกกับขบวนขันหมากกันเหมือนเตรียมดูไว้ก่อนไง
0: เอางั้นเหรอรถถัง
2: หลวงอาล่ะครับไปด้วยกันไหมครับ
1: ไม่ละไม่เอาดีกว่าไปสนุกกันเถอะหลวงอาจะศึกษาพระธรรมสักหน่อย
0: สาธุไปแล้วครับ
1: อิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาแสดงในแง่กรรมคุณได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและอารมณ์ที่พึงถูกต้องด้วยกายแสดงในแง่โลกธรรมได้แก่ลาภยศสรรเสริญและความสุข

0: ค่ะพบกับข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปดูความคืบหน้าคดีของนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีคดียิงพันตรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเจ้าตัวนั้นยังคงให้การภาคเศษอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวล่าสุดนั้นตำรวจก็เตรียมคุมตัวนายฉลองฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวเมื่อเวลา 9:27 นาทีตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า10นายพร้อมอาวุธครบมือและรถยนต์4คันรถจักรยานยนต์อีก1คันเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีหลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายฉลองว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือไม่เจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามและสายหน้าแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเครียดหรือไม่และเป็นห่วงลูกสาวหรือไม่นายฉลองยังคงไม่พูดแต่ว่าพยักหน้ารับทั้งสองคำถามก่อนถูกควบคุมตัวขึ้นรถขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกือบ10คนครับเดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองสืบเนื่องจากกรณีการปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดการสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทภายหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับนายฉลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงออกเดินทางออกจากสภ.รัตนาธิเบศรและกลับไป
2: เปรียบเทียบปรับอยู่แล้วครับผมก็เป็นปกติอยู่แล้วครับผม
3: พอจะบอกอัตราการปรับได้ไหมคะว่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่
2: ถ้าเป็นผู้กระทำผิดเนี่ย5,000 บาทครับผมแล้วก็ถ้าเป็นสถานที่ราชการเนี่ยก็ 3,000 บาทครับ
4: เปรียบเทียบปรับ
2: ใช่ครับผม
4: ว่ามีเท
2: ่
4: าไหร
2: ่คือกำหนดว่าไม่เกิน5,000 บาทแล้วก็ไม่เกิน 3,000 บาท
4: อันนี้คือโทษสูงสุด
2: ใช่ครับผมก็เลยปรับในโทษสูงสุดเลยครับ
4: แล้วคือได้ทาง
2: ใช่ครับออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม
0: ย้อนกลับไปเมื่อเย็นวันนี้นะคะทางพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษมีการควบคุมตัวนายฉลองนะคะหลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเข้ามายังบ้านพักส่วนตัวในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทางครอบครัวค่ะขอให้ผู้ก่อเหตุไม่อนุญาตให้ทางสื่อมวลชนเข้าไปร่วมเก็บภาพด้านในให้เพียงแต่ตำรวจเข้าไปเพียงเท่านั้นพร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนก็คือให้รออยู่ที่บริเวณด้านนอกของรั้วประตูบ้านค่ะการตรวจค้นในครั้งนี้นะคะใช้เวลากว่า40นาทีก่อนที่จะออกมาจากบ้านพักของนายฉลองเพื่อกลับไปยังสภ.รัตนาธิเบศรอีก

0: ครั้งทางนี้การตรวจค้นเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานเติมรวมถึงอาวุธแล้วก็มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุซึ่งผลจากการตรวจค้นค่ะพบเครื่องกระสุนขนาด11มม.จำนวน30นัดซึ่งจากการสอบถามจากบุคคลภายในบ้านทราบว่าปืนขนาด11มม.ถูกขายไปก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้จากการเปิดตู้เซฟก็มีเพียงเอกสารทั่วไปซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับทางคดี
1: ทั้งนี้ครับนายฉลองเองได้ให้การภาคเศษอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักอาวุธปืนออกมาก่อนหลังการสอบปากคำตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายฉลองรวม4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใส่กุญแจมือควบคุมตัวนายฉลองเข้าไปห้องขังในทันที
0: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางลูกสาวแล้วก็ครอบครัวค่ะเดินทางมาเข้ารับร่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะที่สถาบันนิติเวชวิทยาหลังผ่าชันสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมระบุนะคะว่าที่ผ่านมาบิดาของตนเองก็ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาวนนทบุรีมาโดยตลอดทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะพยายามที่จะสอบถามเรื่องของเงิน11ล้านบาทนะคะทางลูกสาวของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็บอกเพียงว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ถูกนำมาผ่าชันสูตรค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 9:30 นาทีญาติของนายกอบจ.นนทบุรีก็คือลูกสาวแล้วก็หลานๆเดินทางมาติดต่อเพื่อรับร่างพร้อมกับเปิดเผยถึงประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนเงิน11ล้านบาทที่นายฉลองอ้างว่าถูกยืมไปแล้วก็ยังไม่ได้รับคืนว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งชาวนนทบุรีทราบว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรเพราะว่าตลอดชีวิตการทำงานมีแต่จะให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดหากไม่ดีจริงก็คงไม่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกอบจ.ต่อเนื่องกันมา 4-5 สมัยรวมถึงครอบครัวเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งในเรื่องของเงินแล้วก็หน้าที่การงานที่สามารถทำให้ทำงานเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดได้ทีนี้ผู้สื่อข่าวนะคะก็สอบถามถึงความสนิทสนมระหว่างพันตำรวจเอกธงชัยแล้วก็นายฉลองเป็นเพื่อนกันจริงๆหรือไม่ประเด็นนี้ค่ะลูกสาวนายกอบจ.นนทบุรีบอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยไปหาคำตอบในคดี
2: ขออนุญาตถามกรณีข่าวที่ฝั่งนู้นพูดเรื่องเงิน11ล้านเนี่ยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไง
3: คะข้อเท็จจริงก็คือนะคะความจริงเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรู้ดีทุกท่านและทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงนะคะคุณพ่อมีแต่ให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านนะคะถ้าเกิดคุณพ่อดีไม่จริงเนี่ยคุณพ่อคงไม่ได้เป็นนายกอบจ.4-5 สมัยนะคะ
4: ที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยมีความสนิทสนมหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันไหมคะตามที่ทางอีกฝ่ายกล่าวอ้างว่าเป็นเพื่อนกัน
3: อันนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของคดีความให้คุณตำรวจเป็นคนให้คำตอบหาคำตอบแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ๆสื่อมวลชนที่มารอสัมภาษณ์ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับร่างของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะถูกนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีระหว่างที่11-19สิงหาคมนี้ครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยถึงผลการชันสูตรศพว่าเกิดจากมีกระสุนวิ่งตัดเส้นเลือดใหญ่บริเวณลำคอทำให้เสียเลือดจำนวนมากอีกทั้งยังพบว่าลักษณะกระสุนที่ถูกยิงมีทั้งฝังในและทะลุร่างกายขณะที่ญาติไม่ได้มีการร้องขอให้มีการผ่าชันสูตรเพิ่มขณะที่ผลการผ่าชันสูตรก็จะถูกนำส่งไปยังพนักงานสอบสวนรวบรวมเป็นหลักฐานในสำนวนคดีต่อไป
0: ส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีนักข่าวเนี่ยไปสอบถามนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะถึงกรณีความสนิทสนมของนายฉลองเรี่ยวแรงแล้วก็พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีว่าส่วนตัวเนี่ยก็รู้จักกันดีกับทั้งสองฝ่ายค่ะตนเองกับนายฉลองเนี่ยก็เปรียบเสมือนนักการเมืองรุ่นพี่ที่เคยทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี2554ส่วนนายฉลองแล้วก็พันตำรวจเอกธงชัยมีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานและยังเคยเป็นคู่แข่งทางการเมืองแต่ว่าประเด็นเรื่องของหนี้สินเนี่ยก็บอกว่าตนเองเนี่ยไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะ
5: คือโดยส่วนตัวแล้วก็รู้จักกับทั้งสองท่านนะครับก็ด้วยความเคารพแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านนายกเดย์ด้วยนะครับก็ของท่านสสพี่ฉลองเองก็เป็นเหมือนพี่เป็นนักการเมืองซึ่งเป็นรุ่นพี่ซึ่งเราเคยทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็คุ้นเคยกันมายาวนานตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนปี2554นะครับก็รู้ว่าเขาก็มีความสนิทสนมกันมายาวนานแต่ก็มีความไม่เข้าใจตรงกันหลายๆเรื่องก็เคยแข่งขันกันในนี้ก็เป็นเรื่องของทางการเมืองแต่ก็ไม่ทราบว่าอาจจะมีเรื่องอะไรที่หนักหนาในใจมากกว่านี้ผมก็เสียใจทั้งคู่นะครับด้วยความเคารพก็ได้คุยกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เรารู้จักทั้งคู่เราก็ไม่ได้ทำให้เขาทะเลาะกันอยู่แล้วมีแต่อยากจะให้ทุกคนก็อายุเริ่มมากกันหมดแล้วครับก็ควรที่จะต้องพักมือพักใจกันก็ทุกอย่างมันก็ควรจะต้องอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยก็เลข7กันหมดแล้วครับพวกพี่ๆเขานะครับ
6: ก็แสดงว่าในอดีตนี้เคยรับรู้ปัญหาแล้วเคยพูดคุยให้เขาแบบดีกันอยู่ใช่ไหมคะหรือว่า
5: คือทางการเมืองก็ต้องยอมรับว่าตำแหน่งบางตำแหน่งมันมีแค่ตำแหน่งเดียวนะครับมันก็อาจจะมีความชั่วโมงอยากเป็นบ้างช่วงนั้นแต่ว่าเพื่อการแข่งขันผมเชื่อว่าพี่เขาทั้งคู่คือเลือกตั้งจบก็คือจบอยู่แล้วเพราะเขารู้จักกันมาก่อนแต่มันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ส่วนที่เขาแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะก้าวล่วงในเรื่องของคดีนะครับอันนี้พูดให้ฟังเพราะสื่อมวลชนถามว่ารู้จักทั้งคู่ไหมก็เป็นพี่ทั้งคู่ครับเป็นรุ่นพี่ผมทั้งคู่
6: น
5: ี่
6: สิ่งนี้เคยรับทราบไหมครับเหมือนว่าสนิทกันเคยกัน
5: ไม่
6: เคยรับรู
5: ้ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้ไม่เคยรับรู้นะครับ
1: ขณะที่ความคืบหน้าของคดีเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนั้นผู้กำกับการสภ.ปลายบางครับตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการเรียกพยานเข้าให้ปากคำแต่ว่าเด็กบางคนนั้นยังมีอาการหวาดกลัวดังนั้นการสอบปากคำครับจึงต้องรอความพร้อมของพยานด้วยขณะที่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนนั้นยังคงเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับมีผู้คนนำดอกไม้มาร่วมไว้อาลัยอย่างต่อเนื่องบรรยากาศหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรียังคงมีประชาชนนำดอกไม้มาแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีตำรวจจากสภ.นนทบุรีคอยดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยส่วนภายในโรงเรียนบรรยากาศก็เงียบสงบและมีการจำกัดการเข้าออกอย่างเข้มงวดขณะเดียวกันนั้นมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาโรงเรียนเพื่อพบนักจิตวิทยาหลังจากที่ทางโรงเรียนได้เปิดลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนักเรียนที่ต้องการเยียวยาสภาพจิตใจซึ่งบางคนนั้นยังมีทั้งสีหน้าและท่าทางที่หวาดระแวงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยซึ่งผู้ปกครองก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
0: อย่างไรก็ตามนะคะทางโรงเรียนเนี่ยแจ้งบอกว่าขอสงวนพื้นที่ภายในโรงเรียนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลนักเรียนนั้นเป็นอย่างเหมาะสมค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีทางพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสภ.ปลายบางเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ไม่มีการประชุมหรือว่าพยานเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ก็เตรียมพร้อมรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหากมีพยานเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปสำหรับนักเรียนค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ทยอยเข้าให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนแล้วแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเหลืออีกกี่คนบางคนก็ยังมีอาการหวาดกลัวต้องมีผู้ปกครองมาด้วยส่วนครูอรสาซึ่งก็เป็นครูสอนภาษาไทยที่มีการพูดถึงกันอยู่นะคะณขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อเพราะก็ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเช่นเดียวกัน
1: ส่วนประเด็นที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลว่า FBI สหรัฐนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลของผู้ก่อเหตุนั้นพันตำรวจเอกภาสกรระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานจึงให้รายละเอียดไม่ได้พร้อมคาดว่าจะใช้เวลา 4-6 เดือนในการรวบรวมคำให้การและดำเนินการตามสำนวนคดีซึ่งกำหนดวันเวลาแน่นอนไม่ได้หากพยานมีความพร้อมก็เข้ามาให้ปากคำได้ทันที
0: หลังจากที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะมีการใช้อาวุธปืนด้วยนะคะทางจังหวัดนนทบุรีก็เดินหน้ามีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะคือสั่งให้ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองคุมเข้มอาวุธปืนทุกชนิดพร้อมกับกำชับสถานศึกษาตั้งเครือข่ายการข่าวเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุรุนแรงซ้ำรอยแล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนขั้นเด็ดขาดโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นค่ะ นายเชษฐาโมสิการัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะได้ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์บูรณาการยกระดับมาตรการรัก

0: ษาความปลอดภัยป้องกันเหตุรุนแรงและควบคุมอาวุธปืนจังหวัดนนทบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับมาตรการสำคัญนะคะก็คือการสั่งการให้ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเพิ่มความถี่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดสายตรวจดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะพร้อมกันนี้ค่ะยังมอบหมายให้ทางฝ่ายปกครองตรวจสอบแล้วก็เข้มงวดเรื่องใบอนุญาตอาวุธปืนหากพบเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายให้พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตในทันทีนอกจากนี้มีการกำชับให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งทบทวนแผนเผชิญเหตุซักซ้อมความพร้อมแล้วก็ยกระดับงานด้านการข่าวโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อให้สามารถแจ้งเบาะแสแล้วก็ระงับเหตุได้ตั้งแต่ต้นทางขณะเดียวกันค่ะทางจังหวัดก็จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อบูรณาการข้อมูลรับมือเหตุฉุกเฉินเร่งดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้บาดเจ็บที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที
1: ่ขณะที่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ก็เปิดเผยกับว่าหลังเกิดเหตุเมื่อวันที่7สิงหาคมได้สั่งให้รวบรวมข้อมูลและก็กำหนดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงมาตรการเร่งด่วนในการที่จะดำเนินการในระดับประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วและก็เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษานำไปปรับใช้โดยเร่งด่วนทางด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการสำคัญ6ประการ6มาตรการครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมทั้งการรักษาความปลอดภัยการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพการป้องกันและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายการดูแลสุขภาพจิตการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานและการวางระบบความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับมาตรการเร่งด่วนกำชับให้ทุกสถานศึกษาตรวจค้นและคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดพร้อมจัดระบบให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรขณะที่มาตรการระยะยาวนั้นอยู่ระหว่างการยกร่างพรบว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเป็นกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นส่วนการกลับมาเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้จะมีทีมจิตวิทยาและก็ทีม MCAT นะครับในการที่จะดูแลนักเรียนและครูพร้อมจัดห้องพักใจและติดตามประเมินภาวะเครียดหลังเกิดเหตุการณ์
2: เรื่องแรกนะครับการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและก็บุคลากรทางด้านการศึกษาส่วนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่17สิงหาคมก็คือวันจันทร์หน้านี้นะครับโรงเรียนจะได้ประสานงานกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะจิตวิทยานะครับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จะมีนักจิตวิทยาจากเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปนะครับดูแลนักเรียนและคุณครูอย่างต่อเนื่อง
0: ขณะที่ค่ำเมื่อวานนี้นะคะทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระลุงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายศึกสิทธิ์ศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเดินทางมาร่วมรับฟังสวดพระอภิธรรมศพของเด็กหญิงอายุ12ปีที่เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจัดขึ้นที่ศาลา3วัดลาดประดุกโดยทางคณะได้มีการพูดคุยสอบถามแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวและก็ญาติทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อนะครับความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังฝ่ายความมั่นคงนั้นพบความเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มขบวนการ BRN เตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์

0: ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้จากรายงานข่าวระบุว่าแกนนำฝ่ายทหารของกลุ่ม BRN ได้สั่งการให้แกนนำสายปฏิบัติการควบคุมสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงรุ่นใหม่หรือว่าที่เรียกกันว่ากลุ่มหน้าขาวรวมถึงมวลชนแนวร่วมในพื้นที่เตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โดยฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังการก่อเหตุด้วยคาร์บอมโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาขณะที่เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานข่าวกรองเพิ่มเติมว่าพบความเคลื่อนไหวของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาซึ่งมีการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกฝ่ายปฏิบัติการและแนวร่วมในพื้นที่นอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลาซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบและประเมินความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงส่วนในพื้นที่อำเภอบันนังสตานั้นมีรายงานว่าแกนนำระดับปฏิบัติการได้สั่งการให้สมาชิกแนวร่วมเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: ส่วนการช่วยเหลือเยียวยากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดค่ะทางกองทัพบกค่ะได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน10ล้านบาทให้กับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพันโทภรสันหานอาสาผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6เป็นผู้แทนกองทัพบกมอบเงินช่วยเหลือเยียวยารายที่73ของกองกำลังสุรนารีตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน10ล้านบาทให้แก่10โทถากูลปัญญาดีกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยสิบโทถากูลค่ะได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดกระสุนปืนใหญ่ขณะปฏิบัติภารกิจเข้าตีแล้วก็ยึดเนิน677บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ก่อนถูกปลดเนื่องจากมีเกี่ยวกับเรื่องของทุพพลภาพนะการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็นโยบายของผู้บังคับบัญชาที่ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิการแล้วก็สิทธิ์ของกำลังพลรวมถึงการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อที่จะเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว
0: เมื่อคืนที่ผ่านมา

0: คุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่สี่โอ้ไม
0: ่ Excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรือเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The Kingคิงมงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกจะไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
0: รัชกาลที่สี่
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: จบเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: ้งนี้ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะขึ้นในหน่วยใหม่นะคะในหน่วยที่2ในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อนที่ดีนะคะในเรื่องแรกของหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะและลักษณะของครอบครัวที่ดีนะคะซึ่งวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันเพราะว่าในเรื่องของครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนมากๆนะคะดังนั้นในวันนี้เนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวและลักษณะของครอบครัวที่ดีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายความสำคัญและลักษณะของครอบครัวที่ดีได้นะคะและนักเรียนจะได้วาดภาพและบอกลักษณะของครอบครัวตนเองได้ว่าลักษณะของครอบครัวตนเองนั้นเป็นครอบครัวแบบไหนนะคะและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของครอบครัวและการมีครอบครัวที่ดีค่ะนะคะอย่างที่บอกไปนะคะครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยควรจะได้เรียนรู้ว่าการครอบครัวที่ดีนั้นหรือว่าลักษณะของครอบครัวที่ดีนั้นจะต้องเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้สามารถใช้ชีวิตแล้วก็อยู่กับคนในครอบครัวของเราได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวดังนั้นเดี๋ยวคุณครูสกิขอถามนักเรียนทุกคนก่อนเลยว่าคำว่าครอบครัวนั้นเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้ยินกันมาบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะเราได้ยินกันอย่างบ่อยเลยคำว่าครอบครัวแล้วมีใครสามารถบอกได้ไหมว่าคำว่าครอบครัวเนี่ยตามความคิดของนักเรียนแล้วนักเรียนคิดว่าหมายถึงอะไรใครสามารถให้ความหมายของคำว่าครอบครัวได้บ้างมีไหมเอ่ยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางไหนคนไหนที่สามารถบอกความหมายหรือให้นิยามคำว่าครอบครัวได้บ้างเอ่ยนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยในห้องเราตอนนี้มีไหมคะเราคิดว่าคำว่าครอบครัวคืออะไรมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยซึ่งเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆแล้วใช่ไหมครอบครัวของฉันครอบครัวอบอุ่นทุกคนในห้องมีครอบครัวเป็นของตัวเองไหมคะมีไหมเอ่ยทุกคนมีครอบครัวเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะไม่มีใครที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆก็ยังเป็นไงยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะยังต้องอยู่กับครอบครัวยังต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะดังนั้นทุกคนมีครอบครัวเป็นของตัวเองไหนมีไหมใครที่จะให้ความหมายของคำว่าครอบครัวครอบครัวคืออะไรสำหรับเราเด็กๆไม่ต้องกลัวนะว่าคำตอบที่เราตอบมานั้นจะถูกหรือจะผิดนะคะไม่ต้องกลัวเลยอยากฟังความคิดเห็นของเรามีไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูสกิขอสุ่มเลขที่แล้วกันเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นของเราเพราะตอนนี้เรามีนะคะไม้สุ่มเลขที่อยู่ใช่ไหมคะมีไม้สุ่มเลขที่อยู่ใครจะเป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้ตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนไหนลองคิดสิเราคิดว่าครอบครัวน่าจะหมายถึงอะไรคืออะไรทำไมทุกคนจะต้องมีครอบครัวด้วยเลขที่ที่โชคดีนะคะได้แก่เลขที่9เลขที่9คือใครเอ่ยออโต้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากออโต้กันว่าออโต้คิดว่าคำว่าครอบครัวสำหรับออโต้แล้วคืออะไรครับเชิญเลยคิดว่าคำว่าครอบครัวคืออะไรสำหรับเราได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วมีคนอื่นไหมที่อยากจะช่วยเพื่อนมีไหมเอ่ยมีไหมตอนนี้เรามีตัวแทนจากกลุ่มที่5แล้วนะคะที่จะช่วยออโต้ในการตอบคำถามวันนี้เนาะเชิญได้เลยค่ะกลุ่มที่5ของเรา
3: เป็นกลุ่มคนคนหนึ่งที่มีครอบครัวเป็นเล็กๆคอยให้พึ่งพากันให้ความรักค่ะ
2: อ๋อเป็นกลุ่มคนใช่ไหมคะเป็นกลุ่มคนที่มาอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นไงให้ความรักซึ่งกันและกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการพึ่งพากัน นะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าจากที่เพื่อนกลุ่มที่5นะคะได้ตอบมานั้นนะคะของความหมายของคำว่าครอบครัวเนี่ยนะคะถูกต้องหรือเปล่านะครอบครัวนะคะก็คือกลุ่มคนเห็นไหมอย่างที่เพื่อนบอกเลยกลุ่มคนที่เป็นไงมาอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือไม่ได้มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดก็ได้นะคะอาจจะมีความสัมพันธ์กันทางกฎหมายก็ได้นะอ่ะพูดง่ายๆเลยนะคะถ้าหากว่ามีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดก็คือเป็นไงเป็นพ่อเป็นแม่กันใช่ไหมคะเป็นพ่อลูกกันเนาะหรือเป็นญาติกันนะคะหรือบางครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นญาติกันแต่ว่ามาอยู่ด้วยกันมาแต่งงานกันแบบนี้ใช่ไหมคะมาแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันเป็นไงก็มีก็เป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าบางครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่มีลูกแล้วมีการรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงเด็กๆรู้จักคำว่าบุตรบุญธรรมไหมนะคะบุตรบุญธรรมก็คือเป็นลูกที่ไม่ได้เกิดจากครอบครัวของเรานะคะแต่เราเป็นไงมีการรับเลี้ยงนะคะรับมาเลี้ยงดูในครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์กันทางกฎหมายนะก็จะมีการจดทะเบียนหรืออะไรก็แล้วแต่กันทางกฎหมายนะคะก็มาอยู่ด้วยกันในครอบครัวก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนกันนะทีนี้ทุกคนรู้แล้วนะคะว่าความหมายของคำว่าครอบครัวคืออะไรทีนี้นะคะในแต่ละครอบครัวเนี่ยครูสกิเชื่อว่าจะต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมเราคิดว่าครอบครัวของเรากับครอบครัวของเพื่อนเราเนี่ยเราคิดว่าแตกต่างกันไหมหรือว่าเหมือนกันแตกต่างกันใช่ไหมคะอาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันหรืออาจจะมีบางอย่างที่เหมือนกันก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยนะคะก็จะมีการเขาเรียกว่ามีการแบ่งลักษณะของครอบครัวอยู่เหมือนกันนะคะหลายคนในห้องนี้นะคะอาจจะมีลักษณะครอบครัวแบบเดียวกันก็ได้ทีนี้นะคะครอบครัวเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งลักษณะนะคะเหมือนกับที่เราเรียนกันมานะคะในหน่วยที่ผ่านมาในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อหรือระบบกระดูกเนี่ยเราก็มีการแบ่งชนิดใช่ไหมคะมีการแบ่งชนิดของกล้ามเนื้อแบ่งชนิดของกระดูกครอบครัวของเราก็เหมือนกันเราก็จะมีการแบ่งลักษณะของครอบครัวเหมือนกันนะครอบครัวของเรานะคะเราจะแบ่งลักษณะออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะถ้าใครที่จำได้ตอนป.3เนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วคุ้นบ้างไหมตอนนี้มีหลายแบบเลยได้ยินทั้งมีแบบครอบครัวขยายครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กครอบครัวเดี่ยวมีหลายแบบเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลักษณะของครอบครัวที่เราจะแบ่งออกมานั้นที่มี2อย่าง2แบบนั้นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดู

0: แบบแรกเลยแบบแรกก็คือลักษณะของครอบครัวเดี่ยวนั่นเองนะคะลักษณะของครอบครัวเดี่ยวนะเด็กๆลองดูในภาพทั้งสองภาพนี้ทั้งสองภาพนี้เป็นครอบครัวเดี่ยวเหมือนกันเด็กๆลองดูนะว่าในภาพทั้งสองภาพมีอะไรบ้างที่คล้ายกัน
1: คน
0: แน่นอนในครอบครัวเรามีคนอยู่แล้วล่ะดูว่ามีอะไรที่เหมือนกันก่อนอะไรบ้างที่เหมือนกันเราจะเห็นว่าในภาพนี้นะคะในทั้งสองภาพนี้เนี่ยก็จะมีเด็กใช่ไหมมีเด็กมีผู้ใหญ่ภาพนี้ก็มีผู้ใหญ่เหมือนกันแล้วสิ่งที่แตกต่างกันล่ะอะไรบ้างที่แตกต่าง
1: อายุ
0: ของคนในครอบครัวแล้วมีอะไรอีกที่แตกต่างที่สองภาพนี้แตกต่างกันจำนวนใช่ไหมคะจำนวนแตกต่างกันภาพนี้มี4คนใช่ไหมภาพนี้มี3คนนะคะแต่ว่าทั้งสองภาพนี้เนี่ยเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยวเหมือนกันดังนั้นนะคะการแบ่งลักษณะครอบครัวเนี่ยนะคะจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนนะจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนแต่จะขึ้นอยู่กับว่าในครอบครัวของเราเนี่ยมีใครบ้างนะคะเราจะนับจำนวนรุ่นนะคะของคนในครอบครัวเด็กๆ เข้าใจจำนวนรุ่นไหมเข้าใจคำว่ารุ่นไหมเราอาจจะเคยได้ยินคำว่ารุ่นพ่อแม่รุ่นลูกเคยได้ยินไหมรุ่นพ่อแม่ลูกรุ่นปู่ย่าตายายแบบนี้เนี่ยนะคะลักษณะของครอบครัวเดี่ยวเนี่ยนะคะจะมี 1-2 รุ่นด้วยกันเด็กๆลองดูภาพฝั่งนี้ก่อนนะคะภาพฝั่งนี้มีกี่รุ่นคะ
1: 2
0: มีรุ่นอะไรบ้างไม่สิอันนี้เราจะไม่พูดว่ารุ่นแก่สิเราจะเขาอาจจะเป็นปู่ย่าหรือตายายก็ได้ใช่ไหมคะเราจะบอกว่าอันนี้ก็คือรุ่นตายายปู่ย่าตายายเนาะเป็นรุ่นปู่ย่าตายายแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นหลานเป็นรุ่นหลานเห็นไหมมีรุ่นหลานกับรุ่นปู่ย่าตายายมีกี่รุ่นคะมี2รุ่นด้วยกันนะคะแล้วมาฝั่งนี้ภาพนี้มีรุ่นอะไรบ้างน่าจะเป็นพ่อแม่ไหมเป็นรุ่นของพ่อแม่นะคะแล้วก็มีลูกดังนั้นในภาพนี้ก็มี2รุ่นเหมือนกันรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกนะคะมี2รุ่นดังนั้นเนี่ยลักษณะของครอบครัวเดี่ยวนะคะจะมีไม่เกิน2รุ่นมี1รุ่นหรือมี2รุ่นเท่านั้นนะคะถ้าสมมุติว่าในภาพนี้เนี่ยนะคะไม่มีเด็กคนนี้จะเหลือแค่กี่รุ่น
1: ร
0: ุ่นเดียวนะคะครอบครัวไหนที่อาจจะไม่ได้มีลูกแต่ก็ถือว่าเป็นครอบครัวได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นไงพ่อแม่เป็นไงคะแต่งงานกันอยู่ด้วยกันแต่อาจจะยังไม่มีลูกนะคะก็ถือว่าเป็นครอบครัวได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของครอบครัวเดี่ยวนะคะหรือนักเรียนบางคนเนี่ยนะคะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมอาจจะอยู่กับคุณลุงคุณป้านะคะหรือว่าอยู่กับปู่ย่าตายายก็แล้วแต่นะมีเรานะคะแล้วก็มีปู่ย่าตายายหรือว่ามีลุงมีป้ามีน้ามีอาแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ามี2รุ่นเหมือนกันนะคะก็เป็นครอบครัวเดี่ยวได้เหมือนกันเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะที่2นะคะอันนี้เป็นลักษณะแบบแรกใช่ไหมคะครอบครัวเดี่ยวแบบที่2ก็คือครอบครัวขยายครอบครัวขยายนะคะเด็กๆลองมองทั้งสองภาพลองสังเกตดูทั้งสองภาพเราจะเห็นว่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวเป็นไงเหมือนหรือว่าต่างกันต่างกันอยู่เนาะต่างกันนะคะครอบครัวนี้มี5คนอุ๊ยครอบครัวนี้มีเยอะมากเลยนะคะมีหลายคนมากเลยแต่ครอบครัวขยายนะคะคำว่าครอบครัวขยายเนี่ยเราไม่ได้ดูจำนวนสมาชิกบางครอบครัวนะคะที่เป็นครอบครัวขยายเนี่ยอาจจะมีกันแค่2 3คนอาจจะมีแค่3คนอ่ะอาจจะมีแค่3คนอย่างต่ำอยู่แล้วอาจจะมีแค่3คนสมมุตินะคะเด็กชาย A เนี่ยนะคะอยู่กับแม่และอยู่กับยายครอบครัวของเด็กชาย A มีกัน3คนมีแม่มียายและมีเด็กชาย Aครอบครัวของเด็กชาย A เป็นครอบครัวอะไรเดี่ยวหรือว่าขยายทำไมถึงเป็นครอบครัวขยายเพราะว่ามี3รุ่นใช่ไหมคะมีรุ่นคุณแม่รุ่นคุณยายนะคะแล้วก็รุ่นของเด็กชาย A ซึ่งเป็นรุ่นลูกแล้ว

0: นะจะมี3รุ่นด้วยกันจากในภาพนี้นะคะครอบครัวขยายจะเห็นว่าในภาพแรกอันนี้เนาะจะมีเนี่ยที่เป็นอาจจะเป็นปู่ย่าตายายก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะปู่ย่าตายายแล้วก็อันนี้เป็นไงเป็นลูกหลานเห็นไหมคะ1 2 3 4คน5คนตรงนี้อาจจะเป็นพ่อแม่และอีกคนนึงอาจจะเป็นอาก็ได้หรือเป็นน้าก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าในภาพนี้เนี่ยนะคะก็จะมี3รุ่นด้วยกันนะคะมีรุ่นพ่อแม่พ่อลุงป้าน้าอาเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นใครคะปู่ย่าหรือตายายก็ไม่รู้นะคะอีก1รุ่นเป็น2รุ่นแล้วและรุ่นที่3ก็คือเนี่ยพวกลูกๆทั้ง 3-4 คนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีก1รุ่นนะคะจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันต่อมาในภาพนี้ภาพนี้นะคะจำนวนสมาชิกจะน้อยลงนิดนึงนะคะในภาพนี้เนี่ยนะคะก็มี3รุ่นเหมือนกันนะก็จะมีรุ่นคุณพ่อคุณแม่แน่นอนเนาะ2คนนี้ก็จะเป็นพ่อแม่นะคะตรงนี้อาจจะเป็นปู่ย่าตายายก็ได้ใช่มั้ยคะเป็นอีก1รุ่นเป็น2รุ่นแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนี้ก็อีกเป็นอีก1รุ่นนะคะอันนี้อาจจะเป็นลูกใช่มั้ยคะเป็นลูกของพ่อกับแม่เนาะในภาพนี้ก็จะมี3รุ่นทีนี้ให้เด็กๆลองนึกถึงครอบครัวของตัวเองดูตอนนี้ครอบครัวของเราที่บ้านของนักเรียนตอนนี้เนี่ยนะคะมีใครบ้างสมาชิกในที่บ้านของเราตอนนี้มีใครบ้างแล้วเราสามารถแบ่งได้ไหมว่าลักษณะนะคะของครอบครัวของนักเรียนตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะเดี่ยวหรือเป็นลักษณะขยายลองคิดดูเดี๋ยวจะขอตัวแทนสักหนึ่งคนเพื่อจะเป็นตัวอย่างเนาะเพื่อจะเป็นตัวอย่างลองดูซิว่านะคะเราจะทราบไหมว่าครอบครัวของเรานั้นเป็นครอบครัวแบบไหนนะเลขที่ผู้โชคดีของเราคือเลขที่18คือใครคะ18คือใครใครเอ่ยด้านหน้าเราเลยใช่ไหมคะด้านหน้าของเราเลยเดี๋ยวครูสกิขอถามก่อนเลยว่าสมาชิกที่บ้านของเราตอนนี้มีใครบ้าง
1: มีพ่อแม่ยายแล้วก็หนู
0: มีพ่อมีแม่มียายและมีหนูครอบครัวของเรานะมีทั้งหมด4คนด้วยกันใช่ไหมคะมีสมาชิก4คนด้วยกันทีนี้คุณครูสกิถามก่อนว่าเราคิดว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวแบบไหนลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยาย
1: ครอบครัวขยายค
0: ่
1: ะ
0: ครอบครัวของเพื่อนเราใช่ไหมคะเป็นครอบครัวขยายนักเรียนคนอื่นคิดว่าที่เพื่อนตอบมานั้นถูกไหมถูกใช่ไหมคะเพราะว่าครอบครัวของเรานั้นมี3รุ่นด้วยกันเนาะมี3รุ่นก็คือมีรุ่นคุณพ่อคุณแม่ใช่มั้ยคะแล้วก็คุณยายใช่มั้ยแล้วก็รุ่นของเรานะคะเป็น3รุ่นด้วยกันนะคะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะถือว่าเข้าใจนะคะถือว่าเข้าใจแล้วทีนี้นะคะเด็กๆลองนึกถึงครอบครัวตัวเองนะว่าเราจะสามารถบอกได้มั้ยว่าครอบครัวของเราตอนนี้เนี่ยเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือว่าครอบครัวขยายเนาะเพราะว่าในวันนี้นะคะกิจกรรมที่จะให้เด็กๆได้ทํานั้นจะให้เด็กๆบอกด้วยว่าลักษณะของครอบครัวของเรานั้นเป็นแบบไหนนะทีนี้ค่ะเมื่อเด็กๆรู้ไปแล้วนะคะว่าลักษณะของครอบครัวเราแบ่งได้กี่ลักษณะเอ่ย
2: 2
0: เท่าไหร่2ลักษณะใช่มั้ยคะมี2ลักษณะมีอะไรบ้างคะ
2: ครอบครัวเด
0: ี่
2: ยว
0: และครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายเนาะมี2ลักษณะด้วยกันทีนี้นะคะเข้าสู่คำถามนี้เลยนะคะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยมีครอบครัวเป็นของตัวเองใช่มั้ยคะทุกคนมีครอบครัวหมดเลยทีนี้คุณครูสกิอยากทราบว่านักเรียนคิดว่าครอบครัวนั้นมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างทำไมทุกคนจะต้องมีครอบครัวด้วยทำไมถึงไม่อยู่คนเดียวล่ะคิดว่าครอบครัวมีความกับเราอย่างไรให้ทุกกลุ่มคิดคำตอบเป็นของตัวเองเลยคิดว่าครอบครัวมีความสำคัญกับเราอย่างไรเดี๋ยวจะขอตัวแทนในการตอบนะคะกลุ่มละ1คนในการตอบเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ฟังคำตอบของเราด้วยนะคะและนักเรียนปลายทางสามารถ ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าครอบครัวมีความสำคัญกับตัวนักเรียนอย่างไรตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมไหมคะกลุ่มที่หนึ่งพร้อมไหมเอ่ยมีเรามีคำตอบแล้วนะกลุ่มอื่นพร้อมนะอ่ะเดี๋ยวงั้นเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะคะว่าครอบครัวเนี่ยมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างนะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ
1: ถ้าเราไม่มีครอบครัวเราก็จะใช้ชีวิตลำบากเพราะตอนนี้เรายังเด็กอยู่ครับ
0: เออถ้าเราไม่มีครอบครัวเป็นไงเราก็ใช้ชีวิตด้วยตัวเองไม่ได้เพราะตอนนี้เป็นไงคะเรายังเด็กอยู่เรายังไม่สามารถที่จะมีงานทำนะคะมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้นะคะเยี่ยมมากเลยต่อมามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่สองกันบ้างนะหยิบไม้ให้เพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะเชิญเลย
1: คอยดูแลค่ะ
0: เออครอบครัวเป็นไงคอยดูแลเราใช่ไหมคะไม่ว่าเวลาที่เราจะไม่สบายหรืออะไรก็คอยดูแลเรานะคะต่อมากลุ่มที่สาม
1: คอยทำอาหารให้เรากินครับ
0: เออคอยทำอาหารให้เรากินใช่ไหมถ้าไม่มีครอบครัวไม่มีคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายที่บ้านเราก็ไม่มีใครทำกับข้าวให้เรากินใช่ไหมคะกลุ่มที่สี่ค่ะ
1: ถ้าไม่มีครอบครัวจะไม่มีใครดูแลเราค่ะ
0: เออไม่มีใครดูแลเราเนาะและกลุ่มที่ห้า
1: ถ้าไม่มีครอบครัวถ้าเกิดเราบาดเจ็บขึ้นมาหรือเป็นอาการป่วยจะไม่มีใครดูแลเราค่ะ
0: เวลาที่เราเป็นไงไม่สบายอะไรแบบนี้เนาะครอบครัวก็จะคอยดูแลเรานั่นเองนะคะคอยให้ความรักความอบอุ่นกับเราจากคำตอบที่นักเรียนทุกกลุ่มได้ตอบมานั้นนะคะเราจะเห็นว่าเป็นไงถ้าเราไม่มีครอบครัวเราใช้ชีวิตได้ลำบากไหมลำบากเนาะเราจะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่าจริงๆแล้วครอบครัวเนี่ยนะคะนอกจากคำตอบที่นักเรียนตอบมานั้นนะคะยังมีความสำคัญกับเราอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเรามาดูอันแรกเลยนะคะอันแรกเลยก็คือเป็นไงคะครอบครัวมีความสำคัญในเรื่องของการเลี้ยงดูการอบรมเลี้ยงดูเรานะถ้าไม่มีครอบครัวก็จะไม่มีใครที่จะมาคอยเลี้ยงดูเราใช่ไหมคะมาคอยทำกับข้าวให้เราทานหรือมาคอยดูแลเวลาที่เราป่วยไข้แบบนี้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังมีการอบรมสั่งสอนเราต่างๆอีกในเรื่องของมารยาทหรือในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะเราจะเห็นว่าครอบครัวมีบทบาทสำคัญนะคะต่อชีวิตของเรามากๆเลยนะต่อมาค่ะนอกจากการอบรมเลี้ยงดูแล้วนะคะอย่างที่สองคือการให้การศึกษาเห็นไหมถ้าไม่มีครอบครัวแล้วใครจะพาเรามาโรงเรียนน่ะใครจะพาเราไปสมัครเรียนใช่ไหมนะคะดังนั้นนะคะครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยก็เป็นไงคะให้การศึกษากับลูกๆหลานๆของตัวเองอยู่แล้วนะคะพาหลานๆหรือพาลูกๆเนี่ยไปเรียนหนังสือไปสมัครเรียนเพื่อที่จะทำให้เราเป็นไงคะทำให้เรามีอาชีพนะคะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมอื่นได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่เรามีการบ้านเป็นไงกลับไปที่บ้านบางคนก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนการบ้านให้เนาะใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้การศึกษาต่อเราเหมือนกันนะคะนอกจากการอบรมเลี้ยงดูการให้การศึกษาแล้วนะความสัมพันธ์ของครอบครัวอีกหนึ่งอย่างก็คือจะช่วยในการสร้างประสบการณ์ดีๆกับเรานะคะพาเราไปทำในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยทำหรืออาจจะสร้างทักษะชีวิตให้กับเราอย่างตัวอย่างในภาพนี้ในภาพทั้งสองภาพนี้ภาพแรกเนี่ยเป็นไงคิดว่าน่าจะไปไหนกันเนี่ยพาเราไปเที่ยวไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไปเจอกับสิ่งใหม่ๆนะคะจะทำให้เราสามารถเรียนรู้นะคะการใช้ชีวิตได้มากขึ้นและอีกภาพนึงเป็นไงคะสอนให้เราเป็นไงล้างจานเป็นไงคะสอนให้เราแบบว่าสามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองเบื้องต้นได้เนาะเวลาที่เราเป็นเด็กเนี่ยนะคะเราอาจจะเป็นไงอาจจะยังดูแลตัวเองได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะอาบน้ำไม่เป็นอาจจะใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นไง เรามีครอบครัวของเราคอยดูแลคอยหัดให้เราคอยสอนให้เรารู้จักใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงให้รู้จักเป็นไงกินข้าวด้วยตัวเองแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญของครอบครัวนะคะในการสร้างประสบการณ์ให้กับเรานั่นเองและนอกจากการสร้างประสบการณ์แล้วนะคะครอบครัวก็ยังเป็นไงให้ความรักความอบอุ่นความเมตตา

นะคะเพื่อที่จะเป็นไงเพื่อที่จะเป็นการระบายความรู้สึกหรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำดีๆกับเรานะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญของครอบครัวนะคะทีนี้ค่ะอยากให้เด็กๆ ดูภาพ2ภาพนี้เด็กๆเห็นภาพ2ภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างอ่ะรู้สึกยังไงกับภาพฝั่งนี้เป็นไงดูเอาใจใส่เนาะดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะพ่อแม่เป็นไงคะมีการพูดคุยกันนะคะหรือว่ามีการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วตัดมาดูอีกภาพนึงสิแบบนี้เป็นไงเรารู้สึกยังไงกับภาพนี้เศร้าไหมดูเศร้าแทนเด็กคนนี้เลยเนาะนะคะครอบครัวเป็นไงอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยกันต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างอยู่ถามนักเรียนก่อนเลยว่าทั้งสองภาพนี้เราอยากมีครอบครัวแบบภาพไหนแบบนี้อยู่แล้วเนาะแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าเห็นไหมลักษณะของครอบครัวที่ดีแล้วก็อบอุ่นเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคนในครอบครัวมีการพูดคุยกันนะอยู่ด้วยกันมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแต่ถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยสนใจกันเลยแบบนี้เราก็จะอยู่ในครอบครัวอย่างไม่มีความสุขนะคะเหมือนกับเด็กในภาพคนนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นไงถึงจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมแต่ว่าเป็นไงไม่มีความสุขเลยนะคะเพราะทุกคนในครอบครัวไม่ได้คุยกันเลยเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลักษณะของครอบครัวที่ดีนะคะลักษณะของครอบครัวที่ดีเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะจะเป็นเหมือนแบบที่เราคิดไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะลักษณะของครอบครัวที่ดีนะเด็กๆคนในครอบครัวเนี่ยก็จะต้องห่วงใยซึ่งกันนะการห่วงใยซึ่งกันและกันก็จะเป็นการแสดงความรักนะคะที่มีต่อคนในครอบครัวจะทำให้คนในครอบครัวเราเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยนะคะเวลาที่เราไปตามสถานที่ต่างๆเราก็จะเป็นไงเอ้ยรู้สึกอยากกลับบ้านอยากกลับไปหาครอบครัวนะคะเพื่อเป็นไงกลับไปแล้วทุกคนเป็นไงมีความรักให้กับกันนะคะมีความรักให้แก่กันห่วงใยซึ่งกันและกันบางครั้งถ้าหากว่าเรามีเรื่องไม่ทุกข์ใจไม่สบายใจอย่างที่บอกการกลับไปหาคนในครอบครัวไปปรึกษาคนในครอบครัวเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะต่อมานอกจากการห่วงใยกันแล้วคนในครอบครัวก็จะต้องเป็นไงเข้าใจกันมีบางครั้งนะคะเราอาจจะไม่เข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมเราไม่เข้าใจเลยทำไมถึงต้องมาว่าเราด้วยทำไมถึงต้องมาดุด่าเวลาเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจไว้เลยว่าเวลาที่ผู้ใหญ่นะคะเขาอาจจะดุด่าว่าเราบ้างเนี่ยก็คือเป็นการตักเตือนนะคะเพราะเขาอยากจะให้เราเป็นไงอยากจะให้เราเป็นคนที่พัฒนาตัวเองดียิ่งขึ้นอยากจะให้เราเป็นคนที่เก่งและเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะเราจะต้องเข้าใจทั้งตัวเราและตัวผู้ใหญ่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะการรับฟังแล้วก็การยอมรับความคิดเห็นต่างๆนะของคนในครอบครัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยนะคะควรจะทำถ้าอยากแบบว่าอยู่ด้วยกันกับคนในครอบครัวแล้วเป็นไงเข้าใจกันมีความสุขนะเราก็ต้องเข้าใจกันนะคะยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างนะเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราไปซื้อของหรืออะไรแบบนี้นะคะเวลาเราไปซื้อของสิ่งไหนที่เป็นไงเราอาจจะไม่ชอบแต่แม่เราแบบชอบไงหนูเอาอันนี้ไม่ดีกว่าเหรอแม่ว่าอันนี้มันสวยกว่าอย่างนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่หรือจะเป็นลูกก็เป็นไงต้องมีความรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเพราะบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะไม่ได้ชอบใช่ไหมล่ะเนาะนอกจากนี้ค่ะการแก้ปัญหาร่วมกันเชื่อว่าในบางครอบครัวเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาต่างๆที่อาจจะแตกต่างกันใช่ไหมอาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะบางครอบครัวอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ต่างๆนะคะหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นทุกคนในครอบครัวเนี่ยควรที่จะเป็นไงสามารถรับฟังความคิดเห็นหรือสามารถรับฟังปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เพื่อที่จะเป็นไงให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยเป็นไงช่วยเหลือกันนะอย่างตัวเราถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ที่บ้านเราอาจจะมีปัญหาเรื่องเงิน

พ่อแม่เป็นไงต้องทำงานเหนื่อยกว่าเดิมต้องทำงานเยอะกว่าเดิมเพราะภาระรายจ่ายในครอบครัวมันเยอะมากใช่ไหมคะเราอาจจะต้องเป็นไงคอยแบ่งเบาคอยประหยัดช่วยประหยัดนิดนึงนะคะเวลาที่มาโรงเรียนหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็อะไรที่ประหยัดได้ก็ควรประหยัดนะคะไม่ใช่ว่าเป็นไงอยากได้นู่นอยากได้นี่ทุกอย่างอยากได้ตลอดเลยนะคะต้องให้พ่อแม่ซื้อให้ตลอดแบบนี้เนี่ยนะคะเด็กๆต้องดูด้วยนะว่าที่บ้านเราตอนนี้เป็นยังไงนะคะต่อมาการให้อภัยกันการให้อภัยกันไม่จำเป็นต้องให้กับเพื่อนเท่านั้นเนาะมันเริ่มจากคนในครอบครัวของเรานะคะบางครั้งเราอาจจะเป็นไงมีการผิดใจกันกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในญาติพี่น้องนะคะหรือพ่อแม่ก็ตามนะคะบางครั้งอาจจะมีการพูดที่เป็นไงอาจจะไม่เข้าหูฟังแล้วไม่สบายใจนะคะถ้าหากว่าเรามีปัญหาตรงนี้เนี่ยให้เราเป็นไงเริ่มคุยกันเริ่มปรับความเข้าใจกันเราจะได้สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเนาะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเริ่มจากที่ครอบของเราเลยถ้าเราเริ่มจากการให้อภัยกันในครอบครัวเวลาที่เด็กๆมาใช้ชีวิตกับเพื่อนนะคะเราก็จะสามารถนำตรงนั้นน่ะไปใช้กับคนอื่นได้นะคะและอย่างที่5เลยก็คือการให้ความรักแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกคนในครอบครัวทุกคนในครอบครัวของเรามีความสำคัญหมดเราอาจจะให้ความสำคัญในเรื่องของอาจจะเป็นวันเกิดแบบนี้นะพอถึงวันเกิดเป็นไงอาจจะทำการ์ดหรืออาจจะซื้อของเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะมีการจัดงานวันเกิดนะคะให้กับทุกคนในครอบครัวนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะใส่ใจนะคะควรที่จะใส่ใจเนาะทีนี้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะว่าลักษณะของครอบครัวที่ดีเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าสู่กิจกรรมของเราเลยวันนี้ไหนมีใครที่หลับไปแล้วบ้างเนี่ยมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะหรือมีนะคะตอนนี้ให้เตรียมตัวนะเตรียมตัวหยิบใบงานของเราขึ้นมาเลยนะคะใบงานของเราในวันนี้นะคะเป็นใบงานที่1นะคะในหน่วยที่2เรื่องครอบครัวของฉันค่ะในใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะวาดภาพครอบครัวของตนเองนะคะลงในกรอบที่คุณครูได้กำหนดเอาไว้ให้ในใบงานเนาะแล้วก็ให้บอกลักษณะของครอบครัวที่ดีนะคะตามความเข้าใจของเราเลยนะแล้วให้เด็กๆเขียนบอกด้วยนะคะตรงในกรอบที่วาดภาพให้เขียนบอกเพิ่มด้วยว่าลักษณะของครอบครัวของเด็กๆตอนนี้เนี่ยเป็นครอบครัวลักษณะแบบไหนเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายนะคะให้เขียนเพิ่มมาด้วยนะในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมนี้แล้วนะคะสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยในส่วนของครูปลายทางค่ะดูแลชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้ทุกคนเตรียมใบงานพร้อมแล้วใช่ไหมคะดังนั้นลงมือทำใบงานนี้ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะก็จะมีนักเรียนหลายคนเลยนะคะที่ทำใบงานของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างนะคะผลงานจากกลุ่มที่1และกลุ่มที่4ใช่ไหมคะ2คนด้วยกันนะคะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเดี๋ยวออกมาโชว์ผลงานให้นักเรียนได้ดูกันในวันนี้เนาะอย่าลืมไมค์ด้วยเชิญด้านหน้าเลยยืนเลยโชว์ผลงานเลยนะคะจะให้วาดภาพครอบครัวมาอย่างสวยงามเลยนะคะแล้วก็ตอบคำถามด้านล่างมาด้วยทีนี้นะคุณครูสกิอยากรู้เลยของปันตาใช่ไหมคะปันตาครอบครัวของปันตามีใครบ้างเอ่ยสมาชิกในครอบครัวของเราม
1: ีเป็นแม่แล้วก็พี่แล้วก็ฉันแล้วก็พ่อค่ะ
0: แม่พี่ตัวฉันแล้วก็พ่อดังนั้นครอบครัวของปันตาเนี่ยเป็นครอบครัวลักษณะแบบไหนคะ
1: ครอบครัวเดี่ยวค่ะ
0: เป็นครอบครัวเดี่ยวนั่นเองทีนี้ค่ะลักษณะของครอบครัวที่ดีตามความคิดของปันตาคิดว่าเป็นครอบครัวแบบไหนจะต้องเป็นครอบครัวแบบไหนคะ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดฉันและมีของขวัญให้ฉันช่วยเหลือกันพึ่งพากันได้และให้ความอบอุ่นความรักคอยสอนหนังสือให้ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของครอบครัวที่ดีของปานตานะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนอีกคนนึงบ้างดีกว่านะคะสมาชิกในครอบครัวของเรามีใครบ้างลูก
2: มียายฉันแม่แล้วก็พ่อค่ะ
0: มียายมีตัวฉันแล้วก็มีแม่และมีพ่อดังนั้นลักษณะของครอบครัวของเราเนี่ยเป็นลักษณะครอบครัวแบบไหนคะ
2: ครอบครัวขยายค่ะ
0: เป็นครอบครัวขยายเพราะว่ามี3รุ่นด้วยกันเนาะทีนี้ค่ะลักษณะของครอบครัวที่ดีตามความคิดของเราคิดว่าจะต้องเป็นแบบไหนลูก
2: ดูแลกันเอาใจใส่กันพาไปหาประสบการณ์ค่ะ
0: ดูแลเอาใจใส่แล้วก็พาไปหาประสบการณ์ต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานนะคะของเพื่อนทั้งสองคนเลยเด็กๆช่วยปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนหน่อยค่ะเยี่ยมมากนะคะทำผลงานออกมาอย่างยอดเยี่ยมเลยเชิญได้เลยลูกขอบคุณค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าลักษณะของครอบครัวนะคะที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนนะคะรวมไปถึงความสำคัญของครอบครัวด้วยเดี๋ยวเรามาดูความสำคัญของครอบครัวกันก่อนนะคะครอบครัวของเราเนี่ยมีความสำคัญก็คือเป็นไงช่วยในการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาถ่ายทอดประสบการณ์สร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีต่างๆเลยแล้วก็รวมไปถึงให้ความรักความอบอุ่นกับตัวเรานะคะถ้าหากว่าเราไม่มีครอบครัวคอยดูแลนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในทุกวันนี้ได้นะคะเพราะว่าเราก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคะยังคอยยังต้องคอยให้ครอบครัวเนี่ยมีการช่วยเหลือมีการดูแลเรานั่นเองนะคะทีนี้ลักษณะของครอบครัวที่ดีค่ะ

ลักษณะของครอบครัวที่ดีนะคะก็คือการที่ทุกคนในครอบครัวนั้นเป็นไงให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันบางครั้งถ้าหากว่ามีปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะเราก็เป็นไงให้คำปรึกษากับคนในครอบครัวของเรานะคะและรวมไปถึงอาจจะมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเราและคนในครอบครัวนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นนะคะทีนี้ในครั้งต่อไปครั้งต่อไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวกันค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือสมุดจดบันทึกนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะคะแผนการจัดการเรียนรู้มาดูร่วงหน้าได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วว่าลักษณะของครอบครัวที่ดีนะคะเราจะต้องเป็นครอบครัวแบบไหนนะคะซึ่งนักเรียนก็จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะเพื่อที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวของนักเรียนได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ

0: ียนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยดูใกล้ๆสวยกว่ามองไกลๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับหนึ่งนับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
2: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมี

0: จำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
1: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
2: เย้ๆๆ
0: พวกเราทำได
1: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวนะคะสำหรับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาไปแล้วถูกต้องไหมก่อนหน้านี้ที่เราเรียนไปสำหรับวันนี้ที่เราเคยบอกไปแล้ววันนี้เราจะมาสร้างโจทย์ใช่ไม่ใช่ครั้งที่แล้วครูแพลวฝากคำถามไปว่านักเรียนจำได้ไหมว่าโจทย์ปัญหาต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างไหนจะกลับไปดูไหมหนึ่งสิ่งที่โจทย์ถามต่อไปล่ะมีสิ่งที่โจทย์บอกดังนั้นถ้านักเรียนรู้องค์ประกอบเนี่ยเราจะสามารถสร้างโจทย์ได้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมาดูพร้อมกันเลยว่าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เป็นเรื่องของอะไรมาดูพร้อมกันเลยค่ะไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำหรับวันนี้เรื่องที่เรียนคือ

จากชื่อเรื่องวันนี้นะคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณการหารจากประโยคสัญลักษณ์แสดงว่าคุณครูจะต้องให้นักเรียนมีประโยคสัญลักษณ์ก่อนถึงจะสร้างโจทย์ได้ใช่ไม่ใช่นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ได้พร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีทำดังนั้นวันนี้นอกจากนักเรียนจะต้องสร้างโจทย์ได้แล้วนักเรียนจะต้องแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบให้ได้ด้วยดังนั้นขั้นตอนการเขียนแสดงวิธีทำยังจำกันได้ไหมยังจำกันได้ไหมได้ถูกต้องไหมคะการเขียนแสดงวิธีทำเราจะเขียนเป็นบรรทัดบรรทัดได้ไหมคะดังนั้นวันนี้นักเรียนจะต้องนำความรู้จากชั่วโมงที่แล้วมาต่อยอดในวันนี้ด้วยนะคะอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มกลับไปทบทวนกิจกรรมแรกที่เราจะทำพร้อมกันคืออะไรเอ่ยกิจกรรมแรกที่เราจะปฏิบัติพร้อมกันนะคะเป็นหนูน้อยคิดข้องเดี๋ยววันนี้ให้เวลา1นาทีเหมือนเดิม6ข้อนะคะมาดูกันซิว่าสำหรับวันนี้ใครจะปฏิบัติได้ถูกต้องทั้งหมดบ้างนะคะพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูโจทย์และปฏิบัติได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง

0: อ่ะวางดินสอวางดินสออ่ะวางดินสออ่ะไหนวันนี้ใครทำทัน6ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะว่านักเรียนทำถูกต้องหรือไม่อ่ะทุกคนดูเฉลยไปพร้อมกันนะคะอ่ะไหนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันสามคูณห้าสามคูณห้าได้15ดังนั้นได้เท่ากับ15นะคะอ้าวต่อไปข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกัน7คูณ10 7คูณ10ได้7คูณ10ได้70อ่ะข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกัน
1: 6
0: คูณ9ได้54ได้54นะคะอ้าวข้อที่4อ่านโจทย์พร้อม

0: 27หารด้วย4หมายถึง4คูณอะไรได้27ตอบอะไรเอ่ย
1: 6
0: ได้6แต่มีเศษ3ดังนั้นได้6เศษ3อ่ะข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกันสามสิบหกหารด้วย12ตอบ
1: 3
0: นะคะก็คือ12คูณอะไรได้36นั่นคือ3และข้อสุดท้ายข้อที่6อ่านโจทย์พร้อมกัน
1: 19
0: หารด้วย3
1: ได
0: ้6เศษ1อ้าวรวมคะแนนของตนเองไหนวันนี้ใครถูกต้อง6ข้อบ้างเอ่ยเดี๋ยวรวมสมุดสะสมสแตมป์วางไว้ที่กลางโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวนำมาให้ครูแพลวนะคะในท้ายชั่วโมงอ่ะตอนนี้ทุกคนปิดสมุดแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวมาทบทวนกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้จากชื่อเรื่องเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนโจทย์ปัญหาก่อนให้นักเรียนดูอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะได้ลองสร้างโจทย์ไปพร้อมกันดังนั้นมาอ่านโจทย์ปัญหาแรกไปพร้อมกันค่ะทุกคน

นี่คือขั้นตอนแรกที่เราปฏิบัติคือการอ่านโจทย์ทำความเข้าใจเมื่ออ่านเสร็จแล้วนักเรียนต้องทราบอะไรบ้างนะเมื่ออ่านเสร็จแล้วนักเรียนต้องทราบว่าอะไรบ้างสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์บอกอ้าวไหนโจทย์ถามว่าอย่างไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ค้าขายปลาทูได้เงินทั้งหมดกี่บาทแล้วไหนโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเอ่ย

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะมี2ส่วนส่วนที่1คือแม่ค้าขายปลาถูกไป35กิโลกรัมส่วนที่2คือราคากิโลกรัมละ80บาทข้อนี้ถ้าคุณครูอยากจะหาจำนวนเงินที่ได้จากการขายปลาถูหาได้อย่างไรข้อนี้เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำอย่างไรเอ่ยนำมาทำอะไรกันดีนำมาคูณกันอ่ะก่อนที่จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ขอเขียนแบบข้อความก่อนถ้าเขียนเป็นข้อความนำอะไรมาคูณกันคะตรงที่เป็นกิโลกรัมหมายถึงอะไรเขาบอกแม่ค้าขายปลาทูดังนั้นจำนวนปลาทูถูกต้องไหมเพราะจำนวนปลาทูหน่วยจะเป็นกิโลกรัมคูณกับอะไรคะราคาของปลาทูเราก็จะได้คำตอบดังนั้นเวลาเราเขียนเป็นข้อความสามารถเขียนโดยการนำจำนวนปลาทูที่ขายไปคูณกับอะไรคะราคาของปลาทูอันนี้เป็นการเขียนแบบข้อความต่อไปไหนช่วยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อะไรเอ่ยเราจะได้เป็น35คือจำนวนปลาทูคูณกับราคาของปลาทูคือคูณกับ80อย่าลืมประโยคสัญลักษณ์เขียนเครื่องหมายเท่ากับและช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับจำนวนใดด้วยได้ครบองค์ประกอบดังนั้นถ้านักเรียนต้องการสร้างโจทย์ให้นักเรียนลองย้อนกลับไปอ่านแบบเมื่อกี้ด้วยว่าเมื่อนักเรียนเขียนครบแล้วตรงกับประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนต้องการสร้างได้หรือไม่อ่ะนี่เป็นโจทย์เกี่ยวกับการคูณเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งข้อก่อนที่จะลองไปสร้างโจทย์พร้อมกันเป็นการทบทวนอีกหนึ่งข้อขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันค่ะ

จากการอ่านปุ๊บเมื่ออ่านเสร็จแล้วต้องตอบอะไรจะบ้างนะโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรแล้วเมื่อกี้มีคนบอกการดำเนินการมาได้เลยด้วยอ่ะช่วยกันวิเคราะห์ก่อนโจทย์ถามว่าอย่างไรคะโจทย์ถามว่า

สิ่งที่โจทย์ถามนะคะตอนนี้สำหรับข้อนี้มี2คำถามก็คือจะได้ขนมกี่กล่องและเหลือกี่ชิ้นนั่นเองอ่ะคราวนี้โจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

0: ดังนั้นสิ่งที่นักเรียนอ่านเมื่อกี้นะคะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่ามีกี่ส่วนเอ่ย2ส่วนส่วนแรกคือป้ามีขนม385ชิ้นส่วนที่2คือแบ่งใส่กล่องกล่องละ10ชิ้นได้ไหมคะเมื่อนักเรียนได้องค์ประกอบครบแล้วอยากจะหาหน่อยว่าได้ขนมกี่กล่องและเหลือกี่ชิ้นข้อนี้ดำเนินการอย่างไรนะคิดว่าข้อนี้เขียนถ้านักเรียนจะต้องการดำเนินการนักเรียนคิดว่านักเรียนดำเนินการด้วยวิธีการอะไรก่อนวิเคราะห์แล้วเป็นการหาแน่นอนอ่ะขอแบบข้อความก่อนถ้าแบบข้อความคิดว่าต้องนำอะไรมาหารกันแบบข้อความจำนวนขนมทั้งหมดถูกต้องไหมที่มีหารด้วยอะไรคะหารด้วยจำนวนที่ต้องแบ่งใส่กล่องถูกต้องไหมดังนั้นเวลาหาเราจะหาได้จากการนำจำนวนขนมทั้งหมดนะคะหารด้วยจำนวนขนมที่แบ่งใส่กล่องอ่ะคราวนี้เมื่อนักเรียนเขียนแบบนี้ได้ไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อะไรเอ่ย385หารด้วย10และอย่าลืมเท่ากับจำนวนใดหรือเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมของเราเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องดังนั้นสำหรับขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนดูซิว่านักเรียนยังจำได้หรือไม่ซึ่งนักเรียนต้องดูองค์ประกอบให้ครบของโจทย์ด้วยอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาสร้างโจทย์แต่ก่อนอื่นก่อนจะสร้างโจทย์ไหนบอกพร้อมกันอีกหนึ่งรอบว่าโจทย์ปัญหาต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ1มีสิ่งที่โจทย์ถาม2มีสิ่งที่โจทย์บอกแต่เวลาเขียนเป็นโจทย์ปัญหาอะไรมาก่อนกันส่วนใหญ่ที่เราเห็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกจะมาก่อนแล้วต่อด้วยสิ่งที่โจทย์ถามถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ไม่งั้นโจทย์ปัญหาของเราจะไม่ครบองค์ประกอบดังนั้นเราขาดไม่ได้นะคะอ่ะคราวนี้นักเรียนดูพร้อมกันสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต้องมีกี่ส่วน
1: ส
0: ิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต้องมีกี่ส่วนนะต้องมี2ส่วนนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ถ้ามีส่วนเดียวได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ครบองค์ประกอบของเราอีกนะคะดังนั้นต้องมี2ส่วนและมีสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากจะให้นักเรียนช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งแสดงวิธีทำในข้อแรกๆให้นักเรียนช่วยดูคุณครูก่อนช่วยกันตอบช่วยกันอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติเองด้วยในวันนี้นะคะอ่ะดังนั้นในวันนี้นักเรียนจะต้อง1สร้างโจทย์ปัญหาให้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้2นักเรียนจะต้องทำไหมคะแสดงวิธีทำพร้อมกับหาคำตอบได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ถ้าได้ดูประโยคสัญลักษณ์ที่1อ่านประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันค่ะ

ฮะ60คูณ148เท่ากับจำนวนใดข้อนี้โจทย์ให้มาเป็นการคูณดังนั้นถ้าเราสร้างโจทย์ต้องได้เป็นการอะไรเหมือนกันคะการคูณเหมือนกันอ่ะจำนวนที่1จำได้ไหมจำนวนที่1หมายถึงอะไรนะของการคูณจำนวนกลุ่มจำนวนที่2หมายถึงสมาชิกในกลุ่มดังนั้นวันนี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณนักเรียนต้องสร้างให้ตรงกับความหมายของการคูณด้วยอ่ะครูแพลวเริ่มเลยดังนั้นขอนักเรียนช่วยกันดูนะคะอ่ะ60คุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลวก็มาสร้างเป็นจำนวนกลุ่มสมมุติคุณครูสร้างมาเกี่ยวกับจำนวนเสื้อผ้าคุณครูมาเลยแม่ค้าซื้อกางเกงมา60ตัวฮะแม่ค้าซื้อกางเกงมา60ตัวนี่เป็นส่วนที่1คือเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วเพิ่งได้มาแค่เท่าไหร่คะ1ส่วนได้ตรงกับจำนวนที่โจทย์กำหนดมาส่วนที่2 148คิดว่าคุณครูต้องควรแต่งว่าอย่างไรดีตัวละ148ตัวละคืออะไรอาจจะพูดถึงกางเกงเลยก็ได้ครูแพลวไปต่อเลยว่ากางเกงราคาตัวละ100

0: สองส่วนนี้ที่เราอ่านไปเมื่อกี้เราเรียกว่าอะไรคะสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอะไรไปสิ่งที่โจทย์ถามว่าอย่างไรดีถึงจะได้เป็นการคูณบางคนบอกแม่ต้องใช้เงินเท่าไรหรือแม่ต้องจ่ายเงินเท่าไรเห็นไหมเวลาถามได้หลายแบบแต่ถามแล้วยังได้ความหมายตรงกับประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ครูแพลวใช้เหมือนกันแม่คะต้องจ่ายเงินกี่บาทเมื่อเราเขียนครบแบบนี้องค์ประกอบเราครบไม่ครบครบดูซิมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีแม่ค้าต้องจ่ายเงินกี่บาทโจทย์บอกอะไรมาบ้างส่วนที่1แม่ค้าซื้อกางเกงมา60ตัวส่วนที่2คือ
1: กางเกงราคาตัวละ148บาท
0: เมื่ออ่านครบได้การคูณจริงไม่จริงจริงดังนั้นอันนี้เราเรียกว่าองค์ประกอบครบแล้วตรงตามประโยคสัญลักษณ์ที่เราต้องการอันนี้เห็นไหมคะนักเรียนต้องสร้างให้ตรงกับความหมายการคูณ60เป็นจำนวนกลุ่มเห็นไหมครูแพลวสร้างเป็น60ตัวส่วน148เป็นสมาชิกในกลุ่มคุณครูแพลวก็เลยสร้างเป็นราคาของกางเกงจะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นทีละ148 148ได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวขออีกหนึ่งแบบลองดูบ้างถ้าครูแพลวเปลี่ยนใหม่ทุกคนตั้งใจฟังนะคุณครูแพลวอยากนำ148ขึ้นก่อนได้ไม่ได้ได้เนี่ยคุณครูแพลวสร้างเลยว่ากางเกงราคาตัวละ148บาทถ้านักเรียนจะนำจำนวนที่2มาเขียนก่อนได้ไหมได้แต่สร้างให้ถูกความหมายกางเกงราคาตัวละ148บาทต่อไป60เราต้องพูดถึงจำนวนกลุ่มดังนั้นคุณครูสร้างต่อว่าแม่ค้าซื้อมา60ตัวได้ไม่ได้ได้เห็นไหมถึงเราจะสลับการแต่ความหมายของเรายังเหมือนเดิมกับการคูณถามว่าอย่างไรดีนะแม่ค้าต้องจ่ายเงินเท่าไรหรือแม่ต้องมีเงินเท่าไรก็ได้ดังนั้นครูแพลวยังใช้เหมือนเดิมเลยแม่ค้าต้องจ่ายเงินกี่บาทอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนเขียนเสร็จแล้วขออีกหนึ่งรอบว่าให้อ่านอีกหนึ่งครั้งและวิเคราะห์สิคะมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมไหนโจทย์ถามว่าอะไร
1: แม่ค้าต้องจ
0: ่
1: ายเง
0: ิน สิ่งที่โจทย์ถามแม่ค้าต้องจ่ายเงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์บอกไหนโจทย์บอกมาส่วนที่1คือส่วนที่2คือเมื่อเราทบทวนอีกหนึ่งรอบเห็นว่าครบแล้วแล้วเมื่อเราวิเคราะห์แล้วได้ความหมายตรงกับประโยคสัญลักษณ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องแต่ไม่คิดโจทย์บอกแล้วว่าให้เราแสดงวิธีทำเดี๋ยวครูแพลวลองแสดงวิธีทำข้อนี้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างหนึ่งรอบโอเคไหมเอ่ยดังนั้นจากประโยคสัญลักษณ์ที่ได้การเขียนแสดงวิธีทำเราเขียนข้อความด้วยเขียนจำนวนและก็เขียนหน่วยดังนั้นบรรทัดที่1คุณครูจะพูดถึง60ที่เขาให้มาดังนั้นครูแพลวใส่เลยแม่ค้าซื้อกางเกงมา60ตัวต่อไป148หมายถึงอะไรนะจำได้ไหม148เมื่อกี้ที่เราช่วยกันสร้างกางเกงราคาตัวละ148บาทเห็นไหมเวลาเขียนนะคะเราจะเขียนจำนวนให้ตรงกันเขียนหน่วยให้ตรงกันสุดท้ายถามว่าอะไรนะ
1: แม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมด
0: แม่ค้าต้องจ่ายเงินแล้วเขียนอะไรก่อนเขียนประโยคสัญลักษณ์คือ60คูณ148และนักเรียนไปคิดที่ไหนคะกระดาษทดซึ่งครูแพลวคิดมาให้แล้วนะคะสำหรับข้อนี้ไปคิดที่กระดาษทดมาหรือครูแพลวคูณในแนวนอนเนี่ยได้มาเป็นเท่าไหร่เอ่ย 8,880 หน่วยเป็นบาทดังนั้นอย่าลืม

หน่วยของเราเป็นบาทแล้วเวลาตอบต้องตอบว่าอะไรนะดังนั้น1ข้อนอกจากที่นักเรียนจะต้องสร้างแล้วนักเรียนต้องเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ข้อนี้เป็นตัวอย่างแบบการคูณเดี๋ยวขอตัวอย่างแบบการหาร1ข้อก่อนที่จะให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติดังนั้นอ่านประโยคสัญลักษณ์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ

จากประโยคสัญลักษณ์เมื่อนักเรียนอ่านแล้วข้อนี้เป็นการหารการหารมี2แบบมีการหารลงตัวกับการหารไม่ลงตัวดังนั้นถ้าครูแพลวแนะนำอันดับแรกเมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์การหารมาแล้วให้นักเรียนลองหารก่อนว่าข้อนี้เป็นการหารลงตัวหรือการหารไม่ลงตัวเพื่อที่เราจะสร้างสิ่งที่จดถามให้ตรงกับสิ่งที่ได้มาได้ไหมเอ่ยดังนั้นข้อนี้ครูแพลวลองไปสร้างแล้วข้อนี้ได้เป็นการหารแบบลงตัวคุณครูก็จะมาสร้างให้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ตัวตั้งของเราเป็น 1,620 ดังนั้นการหารเนี่ยตัวตั้งต้องหมายถึงจำนวนทั้งหมดจะเป็นอะไรก็ได้เช่นจำนวนขวดจำนวนเงินหรืออะไรก็ได้เวลานักเรียนสร้างนักเรียนสามารถสร้างให้ได้หลากหลายส่วน45จะเป็นได้2 อย่างอาจจะมีการแบ่งใส่กล่องหรือการที่ต้องการให้กล่องนั้นมีจำนวนเท่าไหร่แบบนี้ก็ได้อะมาดูตัวอย่างของคุณครูแพลวสำหรับของคุณครูแพลวครูแพลวมาเลยครูแพลวบอกว่าตาต้ามีเงินอยู่เท่าไหร่คะ120ครูแพลวสร้างมาเป็นเด็กชายตาต้าของครูแพลวนี้เด็กชายตาต้ามีเงิน 1,620 บาทคราวนี้ 1,620 บาทเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ตาต้ามีอ่ะเรากล่าวถึงจำนวนที่1ได้แล้วต่อไปจำนวนที่2เมื่อเรากล่าวเราต้องคิดแล้วว่าการหารต้องถูกลดลงทีละเท่าๆกันหรือการแบ่งเป็นกลุ่มที่เท่าเกันได้ไหมคะดังนั้นครูแพลมาต่อเลยว่าต้องการแบ่งเงินใช้วันละเท่าๆกันเป็นเวลาหรือเป็นจำนวน45วันไหนอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบทั้งหมดที่ครูแพลเขียนมา

จากการที่ครูแพลวเขียนมา2ส่วนนี้เราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกอ่ะโจทย์บอกมาก่อนตอนแรกตาต้ามีเงิน 1,620 บาทต้องการแบ่งเงินใช้วันละเท่าๆกันโดยแบ่งใช้ทั้งหมดกี่วันคะ45วันถามว่าอย่างไรดีถึงจะได้เป็นการหารถามว่าอย่างไรดีตาต้าเหลือเงินได้ไหมตาต้าใช้เงินอะไรดีตาต้าจะได้ใช้เงินวันละกี่บาทถูกต้องไหมเพราะเรามีจำนวนเงินทั้งหมดคือ 1,620 โดยต้องการใช้ทั้งหมดกี่วันคะ45วันโดย45วันนี้โจทย์บอกมาแล้วว่าอยากให้ใช้วันละเท่ากันดังนั้นสิ่งที่เราต้องการหาอีกอันนึงก็คือเราอยากรู้ว่าในแต่ละตาต้าจะได้เงินไปใช้วันละกี่บาทหรือตาต้าจะมีเงินใช้วันละกี่บาทอ่ะครูแพลวก็ถามเหมือนกันว่าตาต้าจะใช้เงินวันละกี่บาทเห็นไหมการหารอาจจะยากกว่าการคูณสักเล็กน้อยนักเรียนต้องวิเคราะห์ดีๆว่าเมื่อนักเรียนสร้างแบบนี้มาแล้วควรถามอย่างไรเพื่อให้ได้เป็นการหารอ่ะอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

่ะเมื่ออ่านแล้วองค์ประกอบครบไหมครบมีสิ่งที่โจทย์ถามคือตาต้าจะใช้เงินวันละกี่บาทสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่1คือตาต้ามีเงินทั้งหมด 1,620 บาทต้องการแบ่งเงินใช้วันละเท่าๆกันจำนวน45วันเห็นไหมคะจากข้อนี้ครูแพลวสร้างมาโดยให้จำนวนทั้งหมดมาแล้วแบ่งเป็นกลุ่มเห็นไหมต้องการทั้งหมด45วันจึงได้เป็นกลุ่ม45กลุ่มแต่ละกลุ่มได้เท่าไหร่นี่ไงเป็นสิ่งที่โจทย์ถามได้ไม่ได้อ่ะขอเปลี่ยนใหม่หน่อยยังอยู่เหมือนเดิม

ตาต้าเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูสิคะว่าแตกต่างจากเมื่อกี้อย่างไรตาต้ามีเงิน 1,620 บาทจากจวดเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องการแบ่งเงินใช้วันละเท่ากันเป็นจำนวน45วันแต่ครูแพลวเปลี่ยนใหม่แล้วตาต้าบอกว่าตาต้ามีเงินทั้งหมดเนี่ย 1,620 บาทเขาบอกว่าเขาขอนำเงินไปใช้วันละ45บาทได้ไม่ได้ได้ดังนั้นตาต้าบอกว่าแบ่งเงินใช้วันละ45บาทแสดงว่าถ้าเรามีกระปุกเงินอยู่เราหยิบเงินไปใช้วันละเท่าไหร่คะ45บาทเหมือนกับที่ตาต้าบอกมาตาต้าต้องหยิบเงินไปใช้วันละ45บาทหยิบไปเรื่อยๆแบบนี้อยากจะรู้หรืออยากจะถามอะไรดีเพื่อให้ได้เป็นการหารตาต้าจะใช้ได้ทั้งหมดกี่วันถูกต้องไหมดังนั้นคุณไปถามว่าตาต้าจะใช้เงินได้กี่วันจากเงินทั้งหมดที่มีอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

0: ได้ไหมคะอ่ะเมื่อเห็นไหมเวลาเราเขียนเสร็จสิ่งแรกอ่านอีกหนึ่งรอบแล้ววิเคราะห์ซิว่าองค์ประกอบครบไหมมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีคือตาต้าจะใช้เงินได้กี่วันมีสิ่งที่โจทย์บอกไหมอ่ะไหนส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่สองคือ
1: เป็นเงินใช้วันละ45 บาท
0: ครบองค์ประกอบไหมครบถูกต้องไหมคะเหลือต่อไปคือเมื่อนักเรียนได้ครบองค์ประกอบแล้วไปเขียนแสดงขั้นตอนแสดงวิธีทำครูแพลวมาที่การเขียนแสดงทำเลยบรรทัดแรก1620โจทย์บอกมาเมื่อกี้คืออะไรนะตาต้ามีเงิน1620บาทต่อมา45ครูแพรขอใช้เป็นตัวอย่างเมื่อกี้คือแบ่งเงินใช้วันละ45บาทนักเรียนต้องเขียนหน่วยให้ถูกต้องตามที่นักเรียนสร้างมานะคะถามว่าอะไรนะตาต้าจะใช้ได้กี่วันข้อนี้เป็นการหารลงตัวนักเรียนสามารถเขียนข้อความแบบนี้ได้เลยนะคะดังนั้น1620หารด้วย45เมื่อนักเรียนเขียนแบบนี้แล้วต่อไปนักเรียนดูต่อนักเรียนหารในนี้ได้ไหมไม่ได้นักเรียนต้องไปหารต่อที่กระดาษทดซึ่งครูแพลวหารมาแล้วสำหรับของนักเรียนนักเรียนสามารถไปหารที่กระดาษทดแล้วนำคำตอบมาใส่ได้เลยอ่ะครูแพลวหารมาให้แล้วได้36หน่วยเป็นอะไรเอ่ยวันหรือบาทดูดีๆดูดีๆลองอ่านซิไหนถามว่าตาต้าจะใช้เงินได้36วันต้องมั่นใจในคำตอบของตนเองนะคะ36วันเอาไหนตอบพร้อมกันอีกหนึ่งรอบจะตอบว่า
1: ตาต้าใช้เงินได้36ว
0: ันตาต้าจะใช้เงินได้36วันจากการที่ครูแพลวนำเสนอไปสักครู่นี้มีทั้งโจทย์ปัญหาที่เป็นแบบประโยคสัญลักษณ์การคูณแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์การหารสิ่งสำคัญเวลาสร้างโจทย์นักเรียนต้องสร้างให้ครบองค์ประกอบได้ไม่ได้ได้ไหมคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นเวลาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลองปฏิบัติโดยคุณครูแพลวจะให้นักเรียนนะคะจับคู่กันทำใบกิจกรรมสำหรับนักเรียนต้นทางมีใบกิจกรรมแล้วสามารถจับคู่แล้วหยิบใบกิจกรรมได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางให้นักเรียนปลายทางจับคู่กันและเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนนะคะสร้างโจทย์ลงไปในสมุดสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางตอนนี้ได้ใบงานแล้วเขียนชื่อของตนเองให้เรียบร้อยก่อนซึ่งวันนี้ครูแพลวมีโจทย์มาให้ไหนอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันสำหรับข้อที่4
1: 9,399 เท่ากับจำนวนใด
0: สำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูแพลวจะให้ตัวแทน1คนออกมาสุ่มแต่อย่าพึ่งนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวฝากคุณครูปลายทางช่วยสุ่มโจทย์ให้กับนักเรียนปลายทางนะคะอย่างน้อย1คู่ให้ทำ1ข้อจะเป็นข้อที่3หรือข้อที่4ก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถกำหนดหรือสุ่มโจทย์ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็ให้นักเรียนปลายทาง

ือปฏิบัติแล้วก็ออกมานำเสนอหน้าห้องเรียนได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพลวให้นักเรียนจับคู่กันแล้วส่งตัวแทน1คนออกมาสุ่มโจทย์ได้โจทย์อะไรนำโจทย์นั้นไปเขียนลงในใบงานของตนเองที่เป็นประโยคสัญลักษณ์หลังจากนั้นนักเรียนจะต้องทำอย่างไรด้วยคะสร้างโจทย์พร้อมกับแสดงวิธีทำได้ไม่ได้ได้ไม่ได้พร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วตัวแทนนักเรียนออกมายืนหน้าห้องได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาสุ่มโจทย์ไปพร้อมกันเข้าแถวเป็นแถวของตนเองออกมาได้เลยสุ่มโจทย์แล้วเดี๋ยวเอากลับไปนั่งทำที่โต๊ะของตนเองเอาไปได้เลยลูกไปเปิดที่โต๊ะได้มาามาได้จดแล้วตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตบมือ3ครั้งทุกคนทราบโจทย์ของตนเองยังคะทราบยังเอ่ยทราบแล้วสำหรับนักเรียนต้นทางทราบโจทย์แล้วสามารถปฏิบัติได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อทราบโจทย์จากคุณครูปลายทางที่กำหนดให้แล้วสามารถลงมือปฏิบัติในการสร้างโจทย์พร้อมกับแสดงวิธีทำสำหรับนักเรียนปลายทางครูปลายทางอาจจะสุ่มนักเรียนนะคะออกมานำเสนอหน้าห้องได้สำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันได้ไหมเอ่ยดังนั้นทุกคนปฏิบัติของตนเองได้เลยค่ะ

0: เด็กๆเสร็จยังเอ่ยบางคนอาจจะทำเสร็จทันใช่ไหมคะดังนั้นบางคนที่ยังทำไม่ทันเดี๋ยวครูแพลวให้อนุญาตให้นำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านอ่ะตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันโดยครูแพลวจะสุ่มนักเรียนออกมาเฉลยหรือมีใครจะอาสาไหมมีนักเรียนจะอาสาอยู่ตอนนี้วางมือก่อนอ่ะเดี๋ยวดูทีละโจทย์เอาข้อที่3ไหนใครได้โจทย์ข้อที่3บ้างยกมือหน่อยอันนี้ที่ยกมือคือเสร็จแล้วด้วยใช่มั้ยคะเดี๋ยวให้เพื่อนเป็นตัวแทนออกมาเฉลยสำหรับนักเรียนต้นทางให้ตั้งใจฟังนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเผื่อได้นำกลับไปเป็นตัวอย่างในการสร้างโจทย์ของตนเองอ่ะเดี๋ยวขอคู่แรกนะคะขอเป็นคู่ของยิปซีมาออกมาพร้อมกันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาอ่านเพื่อนๆตั้งใจฟังว่าเพื่อนสร้างโจทย์มาถูกต้องตามประโยคสัญลักษณ์หรือไม่และครบองค์ประกอบหรือไม่นะคะประโยคสัญลักษณ์ที่หนูได้ได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 2,500 หารด้วย3เท่ากับ
0: เท่าไหร่ฟังโจทย์ของเพื่อนให้ดีทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเป็นผู้ฟังที่ดีไหมคะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเดี๋ยวให้เพื่อนอ่านโจทย์ของตนเองให้ฟังค่ะ
1: ครูมีแอปเปิ้ล 2,500 ลูกแบ่งให้นักเรียน3ห้องนักเรียนจะได้แอปเปิ้ลห้องละกี่ลูกและครูจะเหลือแอปเปิ้ลกี่ลูก
0: เพื่อนแต่งมาว่าครูมีแอปเปิ้ล 2,500 ลูกแบ่งให้นักเรียนกี่ห้องนะเมื่อกี้เพื่อนแต่งมา3ห้องถูกต้องไหมคะแบ่งให้นักเรียน3ห้องนักเรียนจะได้แอปเปิ้ลห้องละกี่ลูกและครูจะเหลือแอปเปิ้ลกี่ลูกครูแพลขอเพิ่มเติมหน่อยนิดนึงคือครูแพลขอเพิ่มเติมคือควรเขียนว่าครูแบ่งให้นักเรียน3ห้องห้องละเท่ากันจะได้เป็นการหารที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นได้ไหมคะเดี๋ยวหนูกลับไปเติมเพื่อนแต่งมาองค์ประกอบครบไหมครบตบมือให้เพื่อนหน่อยเอาไม้ให้คุณครูลูกรับรางวัลข้างได้เลยไหนเมื่อกี้เสร็จอีกหนึ่งคู่คู่ไหนนะคู่มาริกับคู่ของเกตเชิญมาหน้าห้องหยิบใบงานมาด้วยนะคะมาดูซิประโยคสัญลักษณ์เดียวกันเราเหมือนกันหรือไม่เดี๋ยวมาตั้งใจฟังของคู่ของมาริกับคู่ของเกตนะคะทุกคนเป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจฟังและตรวจสอบว่าองค์ประกอบครบหรือไม่อ่านโจทย์ได้เลยค่ะ
1: ป้าน้อยมีเงิน 2,500 บาทต้องการซื้อกล่องมาใส่ขนมกล่องละ3บาทป้าน้อยซื้อกล่องได้กี่ใบและเหลือเงินเท่าไร
0: เพื่อนแต่งมาว่าป้าน้อยมีเงิน 2,500 บาทต้องการซื้อกล่องมาใส่ขนมกล่องละ3บาทป้าน้อยได้ซื้อกล่องได้กี่ใบและเหลือเงินเท่าไรเดี๋ยวหนูลองไปดูอีกหนึ่งรอบเกี่ยวกับการเขียนเป็นภาษาไทยได้ไหมคะดังนั้นเพื่อนแต่งมาครบองค์ประกอบของเราไหมครบมีสิ่งที่โจทย์ถามมีสิ่งที่โจทย์บอกซึ่งบอกครบสองส่วนด้วยตบมือให้เพื่อนหน่อยเอาไม้มาลูกนักเรียนจะเห็นนะคะว่าถึงจะเป็นประโยคสัญลักษณ์เหมือนกันแต่เวลาเราสร้างเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไม่เอ่ยไม่เหมือนนะคะจะมีความแตกต่างกันตามที่นักเรียนสร้างสำหรับคนที่ยังสร้างข้อที่3ไม่เสร็จเดี๋ยวนำกลับไปสร้างต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับข้อที่4ไหนข้อที่4ใครสร้างเสร็จแล้วบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนมาเป็นตัวแทนสำหรับใครที่สร้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูแพลของหน่อยขอคู่ของวินนี่หน่อยวินนี่ออกมาหยิบใบงานของตนเองมาด้วยมาของหนูได้โจทย์เป็นการอะไรคะ
2: การคูณ
0: โจทย์การคูณเดี๋ยวทุกคนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยค่ะ
2: 9คูณ399เท่ากับจำนวนใด
0: ได้ประโยคสัญลักษณ์มาเป็น9คูณ399เท่ากับจำนวนใดไหนหนูสร้างโจทย์มาว่าอะไรคะ
3: โจทย์แม่ขายมะม่วงได้วันละ399บาท
2: ขายเป็นจำนวน9วันแม่จะได้เงินทั้งหมดกี่บาท
0: ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องเลยนะคะคือแม่ขายมะม่วงได้วันละ399บาทโดยเขาขายเป็นเวลากี่วันคะ 9วันนะคะแม่จะได้เงินทั้งหมดกี่บาทถูกต้องไหมถูกต้องครบองค์ประกอบของเราอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเลยอ่ะรับรางวัลด้านข้างเลยอ่ะเดี๋ยวคอยนะ1คู่ซิว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวคู่ของมาเฟียลุกขึ้นมาได้เลยมาดูซิว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรจากโจทย์เดียวกันกับเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูซิว่าเพื่อนแต่งได้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเป็นผู้ฟังที่ดีทุกคนนะคะอ่านโจทย์ปัญหาให้ฟังเลยค่ะ
2: พ่อซื้อเนื้อ9ชิ้นราคาของเนื้อชิ้นละ399บาทพ่อจะต้องจ่ายเงินกี่บาท
0: ถูกต้องไหมครบองค์ประกอบไหมคะครบมีสิ่งที่โจทย์ถามมีสิ่งที่โจทย์บอกแล้วเมื่อครบองค์ประกอบแล้วได้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์นั้นด้วยตบมือให้เพื่อนหน่อยไปรับรางวัลแล้วเดี๋ยวนำกลับไปที่โต๊ะได้เลยจากการสร้างโจทย์เมื่อกี้นักเรียนเห็นว่าเวลานักเรียนสร้างนักเรียนต้องดูก่อนว่า1ประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนได้เนี่ยนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นอะไรระหว่างการคูณกับการหารเวลาสร้างโจทย์เราต้องสร้างให้ครบองค์ประกอบนะคะเมื่อสร้างเสร็จแล้วขอให้นักเรียนอ่านทบทวนอีก1รอบว่าองค์ประกอบครบไหมแล้วได้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ประโยคสัญลักษณ์นั้นหรือไม่สำหรับนักเรียนคนอื่นๆที่ยังไม่เสร็จนะคะนักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านพร้อมกับไปเขียนแสดงวิธีทำได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไหนบอกหน่อยโจทย์ปัญหาต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกแต่เวลาเราเขียนเราจะมีอะไรก่อนคะมีสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก่อนซึ่งสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้มีกี่ส่วนเอ่ยมี2ส่วนนะคะหรือ2จำนวนแล้วสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอีก1ส่วนถึงจะครบองค์ประกอบของเรานะคะสำหรับการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเราต้องสร้างให้สอดคล้องกับการดำเนินการพร้อมกับนักเรียนต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะแล้วก็เหมาะสมกับจำนวนที่โจทย์กำหนดมาให้ด้วยได้ไม่ได้ได้มั้ยคะดังนั้นวันนี้นักเรียนหลายคนนะคะได้ลองสร้างแล้วครูแพลวได้ลองเดินดูแล้วอาจจะมีหลายคนที่กําลังสร้างเสร็จแล้วนะคะนักเรียนลองนํากลับไปทําต่อแล้วเดี๋ยวส่งมาให้คุณครูเป็นคนตรวจสําหรับนักเรียนปลายทางนะคะเช่นเดียวกันนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูให้นักเรียนปลายทางด้วยว่านักเรียนสามารถสร้างได้เหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับจํานวนที่กําหนดให้หรือไม่นะคะสําหรับวันนี้นะคะจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่ 1.44 ในข้อที่2สำหรับใบงานถ้าใครเสร็จเดี๋ยวส่งได้เลยใครไม่เสร็จนะคะยังเหลืออีกหน่อยนึงก็คือให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อพร้อมกับการบ้านคือแบบฝึกหัดที่ 1.44 ในข้อที่2นะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมด้วยค่ะใบงานของเราแบบฝึกหัดของเราเขาสั่งให้เราสร้างอะไรคะสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ไหนดูประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันหน่อย

0: จากที่นักเรียนอ่านนะคะข้อการบ้านของเราเป็นการหารนะคะให้นักเรียนสร้างโจทย์แต่ถ้าพื้นที่ในการแสดงวิธีทำของนักเรียนไม่เพียงพอให้นักเรียนไปแสดงวิธีทำในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ได้ดังนั้นนักเรียนสร้างโจทย์ในแบบฝึกหัดก็ได้แล้วนำไปแสดงวิธีทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยดังนั้นการบ้านของเราวันนี้มีเพียงหนึ่งข้อกลับไปทำให้ครบและถูกต้องได้ไหมคะได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อในชั่วโมงถัดไปสำหรับชั่วโมงถัดไปมาดูพร้อมกันสิเราจะเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณการหารจากภาพสำหรับวันนี้เป็นการสร้างจากประโยคสัญลักษณ์แต่ในชั่วโมงถัดไปจะเป็นการสร้างเกี่ยวกับภาพดังนั้นฝากนักเรียนทุกคนนะคะกลับไปทบทวนการบ้านของตนเองนะคะแล้วก็กลับไปลองสร้างโจทย์จากประโยคสัญลักษณ์ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.44 เหมือนเดิมเลยให้กับนักเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเข้า

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: สวัสดีเพื่อน
1: ๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
2: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
1: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
1: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
1: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
2: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
1: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
1: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
2: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
1: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาซิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์และก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนและก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมทราบไหมติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวน
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แวนเลยครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนครูพี่แวนเจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนยังอยู่3คนค่ะครูพี่แบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อ
0: นักเรียนเก่งมากมากเลยค่ะ
1: เรามาดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อแล้วคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกได้ครับครูพี่แบงค์
1: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่า
0: ทุกคนกำลัง
1: อะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่หน้าทำอะไรอยู่หน้า
1: ใช่แล้ว
0: ใบแล้วครับ
1: มีคำใบแล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเองค่ะ
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: อะไรแบบนี้ใช่ใช่ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู
0: ่
1: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไร
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: มองแบบนี้น่ากินมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับกินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่ขาวๆไหมคะคุณแบงค์
0: ใช่ครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: ครูแบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: ถูก

0: แล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยนั่นเนี่ยทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามแล้วก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แบงค
1: ์ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากมาก
0: ทำไมครับว่าก็ยี่อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แบง
1: ค์ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: ตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: อยู่ในหมวดหมู่ของ
0: คำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: เป็นคนอ่ะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป็นคนอะไรนะ
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แบงค์คำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดเราก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์ตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี้เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้มันอะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบงค
1: ์นักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่จะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวจะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบนนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: กรอบรูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเร
0: ีย
1: นส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แบนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำ

0: ต่อไปคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แวน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: คร
1: ับ เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แวนTikTok TikTok ฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แวนคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะแ
0: ชะแชะแชะแชะแ
1: ชะแชะแชะอะไรนะครูพี่แวน
0: TikTok TikTok ทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แวนอยู่ในหมวดหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: ปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบง
1: ค์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: นั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แวนสงสัยครับครูพี่แวนว่าครูพี่แวนจะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอ
1: ครูพี่แวนสงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แวนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แวนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าวค่ะ
0: คำน่าสนใจมากเลยครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แวน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แวนสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับ แต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวร์นะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: อ๋อใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวร
0: ์ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวร์ครูพี่แวร์ก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เล่ามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื่
1: อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการของนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียน เรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก
0: ว้าว
1: รอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที่สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมดีหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอเขาว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบง
1: ค์ค่ะ
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บน
0: จานนั่นเองครับครูพี่แบง
1: ค์
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับ
1: มองลึกกว่านั้น
0: ไหนดูซิ
1: อะไรนะเขียวๆ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะ
1: คืออะไรนะทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรคะถูกแป้งแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยัง
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค
0: ่ะแต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบงค์กดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เอ๊ะ ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่

0: ได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
1: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
0: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
1: ์ได้เลยครับ
0: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
1: เก้าอี
0: ้ข้าว
1: ข้าว
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: ไก่ทอด
1: ไก่ทอด
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: กรอบรูป
0: คุณย่า
1: คุณย่า
0: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
1: ถือ
0: ต่อมาค่ะคำว่านั่ง
1: นั่ง
0: แล้วก็ยิ้ม
1: ยิ้ม
0: แล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆไปอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
0: ทำเหมือนเดิมที่เคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: เราจับได้หรือเปล่านะ
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
1: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
0: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าภูเขาครับ
0: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่
1: ๆลูกใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
0: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
1: ภ
0: ู
1: เขาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที
1: ่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
1: แตกต่างไหมนะ
0: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าผมนั่นเองครับ
0: ผม
1: ผมอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แวน
0: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
1: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบงค์
1: ผ้ากันเปื้อนครับ
0: ผ้ากันเปื้อนเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
1: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
1: ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
1: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
1: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
0: ทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
1: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมู่ของคำนามหรือว่าหมู่ของคำกริยา
1: ไหนทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำว่ายกเป็นท่าทางเป็นกริยานะครับ
0: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
0: เป็นท่าทางเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าโต๊ะค่ะ
1: คำว่าโต๊ะคนสัตว์สิ่งของ
0: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองเก เก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
1: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
0: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันเลย
0: จะอยู่ด้วยกันได้มั้ยเอ่ย
1: อยู่ได้มั้ยนะอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น

0: ครับคือพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: สุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
1: โทรศัพท
0: ์คุณย่า
1: คุณย่าน
0: ั่ง
1: นั่ง
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: แว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม่
1: คุณแม
0: ่ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นเห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แบนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: เป็นไห้เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห้นะเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่ะอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปนิยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่นั่นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้5,000 6,000ก็แก่กลัวมากมันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ.2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งดินดำโป่งดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อส19แม่เข้ามาอยู่นี
1: ่พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในหน้าเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันสิเอาได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงไปในน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังนี่มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแน่นครับเอาแพ่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพ่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำ

แง่ใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรเลือกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกใหม่พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเข้าบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: ถ้าถามว่าย่านบ่ก็ก็มันคือว่าล่ะไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่หน่อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยแล้วครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมรอผมก็หมดรอมันได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางอยู่ก็อยากบางนี่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวพอตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Oye, le va.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้ว

0: นราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
1: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฝั่งเขาก็ลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก่นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
0: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิคันเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่นะครับ

0: วน
1: ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ
2: ได้ค้าหนาตู้ไปจักซ่อมมืออยู่

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านอันโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางอันกะช่วงทางยังเพื่อการสนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮากะสีจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปข้างหน้าจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิทย์เลยระวังเตี๊ยขาบอลในว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบากชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่าง

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องป๋าครับ
0: พบกับรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: เดี๋ยวนะครับหมออ้อยแล้ว Animal มันจะมา Speak อะไรในสวนผลไม้ครับเนี่ย
0: เอ้าสงสัยแล้วสิ
1: ใช่ครับสงสัยมาก
0: ไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าอยากรู้ตามหมอมา
1: โอเคครับไปเลย
0: ถึงแล้วคุณบอลสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: นี่น้องป๋านะครับแล้วก็นี่พี่บ่นครับรู้ยังวันนี้คุณหมอจะพาป๋ามาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วมาที่นี่เราจะเจออะไรครับAnimal Speakอะไร
0: วันนี้จะพาน้องป๋ามาดูไส้เดือน
1: ไส้เดือนอีกแล้วเหรอครับครั้งที่แล้วหมออ้อยพาผมไปดูแมลงสาบ

0: บบนี้ครับเนี่ย
1: เอ้าก็ต้องปาร์คบอกกับสัตว์ที่น่ารักน่ารักอย่างนี้ไงก
0: ็
1: เลยพามาดูแต่ไส้เดือนเนี่ยมีประโยชน์จริงๆนะคราวที่แล้วพาไปดูแมงสาบเห็นไหมก็ถามวัคซีนภูมิแพ้ใช่ไหมคราวนี้ไส้เดือนก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ถามพี่บ่นดู
0: จริงเหรอครับ
2: ก็ไส้เดือนก็มีประโยชน์ก็คือเราสามารถนำขี้ไส้เดือนนั้นมาเป็นปุ๋ยให้กับสวนผลไม้หรืออะไรเราสามารถเอามาให้เป็นสำหรับผักออร์แกนิกอะไรได้หลายๆอย่างครับผม
1: เห็นไหม
0: ปุ๋ยไส้เดือนนี่หมายความว่าเอาตัวไส้เดือนมาบดเป็นปุ๋ยเลยเหรอครับ
2: เปล่าครับคือเราจะเอาขี้ไส้เดือนเนี่ยเอามาทำเป็นปุ๋ยครับไม่ใช่เอาตัวไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยครับผมใช่และส่วนตัวไส้เดือนเราถึงจะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์นะ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ประโยชน์เยอะจังเลยครับ
1: น้องปาร์คเคยจับไส้เดือนไหม
0: ไม่เคยครับ
1: เนี่ยแหละจะได้จับแล้วเอาให้ปาร์คกินให้หมอดูหน่อยสิ
0: ฮะ
1: เนี่ยหูเยอะเนี่ย
0: แอบซ่อนไว้ใต้ดิน
1: แล้วไส้เดือนพวกนี้มันเป็นพันธุ์อะไรครับ
2: ตัวนี้คือพันธุ์แอฟริกันไนคอร์เรอร์ครับผม
1: แอฟริกันไนคอร์เรอร์
2: ใช่ครับผมอ๋อ
1: ไม่ใช่ของพันธุ์ไทยใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช่ครับคือเป็นพันธุ์ที่เราสามารถมาทำปุ๋ยได้ดีที่สุดนะในเมืองไทยตอนนี้คือเขาสามารถอยู่ในภูมิภาคเราได้ดีที่สุด
1: คือปรับตัวในเมืองไทยได้
2: ง่าย
1: แล้วก็เลี้ยงแล้วก็ออกลูกออกหลาน
2: ออกหลานได้ดีด้วย
1: กินดีอึดี
2: ใช่ครับ
1: ปุ๋ยเยอะตัวใหญ่ตัวยาวดีหมดเลย
2: ดีหมดเลยครับ
0: เดี๋ยวขอจับหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: เป็นไงครับปั๊ก
0: อุ้ยมันดึงดึงเหมือนเยลลี่เลยครับ ดึงดึงอุ้ยมันดิ้นด้วย
1: พี่บุญครับเราไส้เดือนที่นี่พี่ให้อะไรทานครับ
2: หลักๆก็คือจะมีขี้วัวครับผมแล้วก็เราก็จะเสริมด้วยพวกโปรตีนต่างๆคืออย่างเช่นพวกถั่วเหลืองครับผมแล้วก็มีปลาป่นอะไรด้วยครับผมหลักๆนะครับเขาก็จะแบบผ่านกระบวนการย่อยของตัวไส้เดือนนะครับซึ่งจะมีจุลินทรีย์พวกกลุ่ม PGPR อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพ
1: เพราะอาหารที่ให้กินเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติ
2: มาจากธรรมชาติ
1: มูลของวัว
2: ใช่ไหมครับผม
1: เวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะมีการย่อยเนื่องจากมูลวัวเนี่ยก็จะมีพวกไนโตรเจน
2: ไนโตรเจน
1: ค่อนข้างสูงคราวนี้ต้นไม้เวลาเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยก็ต้องมีไนโตรเจนสูงด้วยกินอะไรไปดีๆอุจจาระออกมาก็จะมีสารอาหารที่เหลืออยู่ดีๆด้วย
0: ก็คืออาหารที่ดีพอกินเข้าไปแล้วกลายเป็นตัวแปรกลายเป็นปุ๋ยที่ดี
1: ใช่ประมาณนั้นเลย
0: แล้วถ้าผมเลี้ยงไส้เดือนนี้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ผมเอาเศษผักให้ไส้เดือนกินได้ไหมครับ
2: ก็ได้ครับอย่างประเทศทางยุโรปอะไรเงี้ยเขาจะเอาตัวไส้เดือนพวกนี้มาช่วยกำจัดขยะในครัวเรือนนะครับผมถ้าสมมติว่าเราทานอะไรเหลืออะไรเงี้ยเราสามารถเอามาเป็นอาหารให้เขาทานได้และอาหารตรงนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามีค่อนข้างมีโปรตีนสูงเพราะคนเราเลือกทานอาหารที่ดีอยู่แล้วก็เลยจะได้ปุ๋ยออกมาที่ดีและสามารถใช้ครัวเรือนได้ด้วยคือใช้เอามาปลูกผัก
1: ครบวงจร
2: ที่บ้านครบวงจร
1: คราวนี้ก่อนที่จะมาอยู่ที่กระบะเนี่ยครับ
2: ครับผม
1: อยากเห็นแล้วครับว่าวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงและไส้เดือนเล็กๆเป็นยังไง
2: ได้ครับผมเดี๋ยวคุณหมอเชิญทางด้านนี้เลยนะครับ
1: ไป
2: นี่นะครับที่เราเลี้ยงไส้เดือนนะครับที่เราเลี้ยงเป็นกระบะนะครับผม
0: แล้วแต่ละกะละมังเนี่ยครับเลี้ยงเป็นกะละมังละกี่ตัวครับ
2: ปริมาณคือโดยคร่าวๆคือตัวไส้เดือน1เท่าต่อเบดดิ้ง10เท่าก็คือตัวไส้เดือน1โลต่อเบดดิ้ง10โลอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ก็ไส้เดือนกระมังนึงแล้วก็ดิน10กระมังประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเลี้ยงกระมังนึงแล้วก็ต้องแบ่งสัดส่วนให้มันเหมาะสม
2: เหมาะสมใช่แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงคือ30ถึง45วันก็จะได้ขี้ไส้เดือนทั้งหมดเลยครับผมแล้วส่วนที่เราเลี้ยงเป็นชั้นๆอย่างนี้เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลไส้เดือนครับผม
1: ยังไงครับ
2: คือเราจะได้เห็นทุกกระมังว่ามีปัญหาอะไรไหมการให้น้ำคือจะให้ได้แบบสะดวกกว่าทีละกระมังครับผมก็คือสะดวกในการเลี้ยง
0: ทำไมไส้เดือนถึงอยู่ใต้ดินนะครับ อ๋อลืมไป
1: ไส้เดือนก็ต้องอยู่ใต้ดินในปากจะไส้เดือนต้นไม้เหรออ๋อ
0: หมายถึงว่ามันไม่ขึ้นมาอยู่ข้างบน
1: เพราะว่าไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงแดดมากแล้วก็ชอบความชื้นดังนั้นที่เหมาะสมสำหรับไส้เดือนก็คือใต้พื้นดิน
2: ใต้พื้นดิน
1: มันจะขุดลอกตัวเองซุกลงไปแล้วก็ช้อนชัยไปกินเศษอาหารเศษอะไรอย่างนี
2: ้ความชื้นเราก็ดูง่ายๆครับผมเราดูจากการแบบกำขี้ไส้เดือนนะถ้าเกิดมีน้ำเล็ดออกมาตรงขอบนิ้วอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อนี่ไง
2: ใช่มันก็จะความชื้นก็อยู่ประมาณสัก 80% นะนี่คือแบบง่ายๆสุดแล้ว
1: ความชื้นที่เหมาะสมของไส้เดือนคือ
2: ประมาณ 80% ใช่คือไม่เป็นน้ำไม่เป็น
1: ครับแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมอะฮะ
2: อุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก 25-30 เนี่ย
1: โอเคก็อยู่ก็คือ
2: ใช่แต่คือข้างในอาจจะแบบเย็นกว่านั้น
1: ใช่
2: ครับ
0: แล้วถ้าเราเลี้ยงไส้เดือนแต่ว่าเราไม่รดน้ำให้แล้วเราเปิดแอร์แทนนะครับ
2: มันก็จะแห้ง
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้
1: ห้องแอร์นี่แห้ง

0: นะ
1: แห้ง
0: ความชื้นไม่ถึงเราอยู่ห้องแอร์เนี่ยผิวเราจะแห้งต้องทาโลชั่นเพราะมันแห้ง
1: น้องปารู้ไหมครับว่าตัวไส้เดือนเนี่ยเขาออกรูปเป็นตัวหรือออกเป็นรูปเป็นไข่ครับผม
2: อ้
0: าวถ่ายสิออกรูปตัวเป็นไข
3: ่ผมว่าน่าจะเป็นไข่นะ
0: แล้วตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมีย
3: ไม่รู้ครับ
0: หมอว่านะน้องปาแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ชมอยู่อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นยังไง
1: ได้ครับ
0: ท่านไหนครับ
1: ค
0: ุณบุญ
1: นี้เลยนะ
0: ไปไป
3: let's go
4: โหใหญ่จุ๊บเลย
0: คราวนี้แหละได้คำตอบละปาว่าไส้เดือนออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่
3: เป็นไข่
0: น้องป้าเคยเห็นไข่ไส้เดือนเหรอ
3: ไม่เคยค่ะ
0: เออแล้วรู้ได้ว่าเป็นตัวหรือเป็นไข
3: ่อ้าวก็ไส้เดือนมันเป็นตัวยาวๆอย่างงี้ถ้ามันออกลูกเป็นตัวมันก็ต้องยาวออกมามันก็ต้องออกเป็นตัวเล็กๆสิ
0: เฉลยด้วยครับไส้เดือนแล้วเป็นตัวเป็นไข่ครับ
1: สรุปแล้วคือไส้เดือนนั้นน่ะออกลูกเป็นไข่นะครับผมอย่างที่น้องป้าบอกเลยถูกต้องเลยครับผมรู้ได้ไงครับผม
3: เดาครับ
1: เดาไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูไข่ไส้เดือนกันนะครับผมนี่นะครับผมน้องปลาไข่ไส้เดือนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคร
0: ับ ผมพอดูใกล้ๆนะฮะมันจะเป็นลักษณะคล้ายกระสวยป่ะฮะ
1: เป็นเหมือนเม็ดผักชีคล้ายๆเม็ดผักชี
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วในไข่ใบหนึ่งจะมีไส้เดือน
1: ประมาณมีอยู่ประมาณสักสองตัวสามตัวครับผมตัวไส้เดือนในไข่เนี่ยครับเราจะเห็นเลยพอเขาออกมาปุ๊บ
0: ครับ
1: เขาจะเป็นตัวอ่อนเห็นเหมือนพยาธิเส้นได้ครับ
0: ใช่ใช่เหมือนมาก
1: ถ้าเกิดเนี่ยมันจะเป็นแบบหัวแดงๆหน่อยน้องปลาเห็นไหมครับผมแล้วหางขาเขาก็จะขาวเขาจะเป็นตัวขาวพอตัวขาวเสร็จนะครับเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บอันนี้พี่เตรียมเอาไว้ให้นะครับเขาจะเป็นสีแดงก็จะเป็นด้ายสีแดงแล้วเขาจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมส่วนตัวเต็มวัยเราจะดูจากเขาจะมีเม็ดไข่อยู่ตรงเนี้ยหรือภาษาคนเลี้ยงไส้เดือนเขาเรียกว่าทอยคอลัมน์ครับเนี่ยครับผม
0: โอเคตรงนั้นก็คือพร้อมผสมพันธุ์หรือว่ามีไข่แล้ว
1: มีไข่แล้วแล้วเขาก็สามารถออกไข่ได้เลย
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
0: หลังจากที่เรารู้ไปแล้วว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นไข
3: ่ครับ
0: คราวนี้ไส้เดือนตัวผู้ตัวเมียดูยังไงรู้ไหม
3: ไม่รู้ครับ
0: นี่หมอจะเฉลยตัวนี้เป็นตัวผู้และตัวเมีย
3: ฮะยังไงครับ
0: คือไส้เดือน1ตัวเนี่ยมีเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน
3: จริ
0: ง
3: ๆ
0: จริงๆเป็นสัตว์ที่มี2เพศใน1ตัวแล้วเวลามันจะผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าต้องจับเข้าคู่กันก็คือไส้เดือน2ตัวมาผสมกันเพราะฉะนั้นมันสามารถผสมได
3: ้แล้วตัวมันเองไม่สามารถผสมพันธุ์กับตัวมันเองได้ใช่มั้ย
0: คือโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ผสมพันธุ์ในตัวเดียวของมันเองโดยปกตินะจะไม่ผสมอย่างนั้นมันจะต้องผสมข้ามตัว
3: แล้วถ้าผิดปกติขึ้นมา
0: จริงๆเขาก็บอกว่ามันก็มีใช่ไหมครับถ้าเกิดมันขาดแคลนจริงมันก็สามารถผสมแต่ว
1: ่
0: าโอกาสน้อยมากคราวนี้เราก็รู้แล้วครับว่าไส้เดือนไข่ไส้เดือนเป็นยังไงตัวไส้เดือนเป็นยังไงคราวนี้ผมจะมีโอกาสได้ลองเตรียมสถานที่ให้มันอยู่ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เพื่ออนาคตผมตกงานจะได้สร้างอาชีพ
1: ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูผมเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วคร
0: ับโอเค
1: ครับได้ครับ
0: ไปเมื่อกี้เนี่ยปาร์คเราไปดูมาแล้วว่าเขาอยู่กันยังไงคราวนี้แหละเราจะได้ลองทำจริงๆแล้วว่าก่อนที่จะไปอยู่ตรงนู้นเขาต้องเตรียมอะไรกันบ้าง
3: โอเค
0: พี่เบิร์ดครับทำยังไงบ้างครับ
1: การที่เราจะเลี้ยงไส้เดือนเราก็จะต้องมีเบดดิ้งก็คือที่อยู่ของเขาก่อนนะ
0: คร
1: ับ ก็คือหลักๆที่อยู่ของเขาที่ผมเคยบอกไปก็คือจะเป็นขี้วัวกับหัวอาหารที่เราผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ก็คือพี่เบิร์ดเขาเอาขี้วัวเอาอาหารมาคลุกเขาใส่น้ำให้มันชื้นๆพอชื้นๆปุ๊บเนี่ยพวกจุลินทรีย์ในดินในอุจจาระว
3: ั
0: วหรืออะไรเงี้ยก็จะค่อยๆหมักขึ้นมามันก็จะพร้อมที่จะ
1: ให้เกิดการแก๊สให้แก๊สระบายออกนิดนึง
0: ก็จะพร้อมที่จะเอาละ
1: ตัวไส้เดือนมาเลี้ยงเราก็จะได้ตัวนี้และที่สำคัญอีกอย่างคือก็จะเป็นภาชนะนะครับผมคือภาชนะเราก็จะใช้ภาชนะที่อย่างที่บอกเป็นกระมังหลักสำคัญคือเราต้องเจาะรูระบายน้ำ
3: ทำไม
1: ครับก็เวลาเรารดน้ำอะครับเคยนี่เขาอยู่ในดินเราไม่สามารถรู้ปริมาณน้ำได้เราต้องการให้น้ำออกไปได้เยอะที่สุดและคือน้ำในนี้จะอยู่ประมาณสัก 80%
0: ครับคือถ้าไม่เจาะรูเนี่ยไส้เดือนจมน้ำตายหมด
1: ใช่
0: เข้าใจไหม
3: น้ำท่วม
0: คือคิดดูในธรรมชาติไส้เดือนอยู่ในดินใช่ไหมครับป้าคราวนี้ถ้าเราลดน้ำฝนตกเนี่ยน้ำก็จะซึมจากผิวดินลงไปข้างล่างไปหมดแล้วดินแค่ชื้นๆแต่พออยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำมันสึมออกไม่ได้เวลาเราลดน้ำหรือว่ามันชื้นเกินไป
3: ก็ขัง
0: ไส้เดือนก็จมน้ำตาย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเจาะรู
1: ต้องเจาะรู
0: มีแล้วเนี่ยดูสิ
1: โอเคครับเดี๋ยวพี่ช่วย

0: ช่วยให้เร็วหน่อยไหมนะคราวนี้หลักเราก็จะมีเทคนิคง่ายๆก่อนที่เราจะเข้าไปเอาให้ไส้เดือนให้ไปอยู่ในที่ใหม่อะครับผม
1: รบ
0: เราจะทำเป็นโดนัทอะครับผมทำรูเป็นตรงกลางแล้วเราก็ตัวไส้เดือนนะครับ
1: ใส่ลงไปในรู
2: โห
0: เนี่ยครับผมอัตราส่วนก็ประมาณไส้เดือน1ส่วนเบดดิ้ง10ส่วนนะครับ
2: อ๋ออันนี้คือเลี้ยงเพื่อเอามูล
0: เพื่อเอามูลไส้เดือน
2: อย่างเดียวเลย
0: อย่างเดียวเลยใช่ครับผม
2: ครับนี่คืออะไรฮะ2อย่างนี้ผมเห็นอันน
0: ี้อย่างกระบาดเนี่ยอันนี้คือผมเลี้ยงมาได้ประมาณสัก20วันแล้วครับผม
2: ครับ
0: ความแตกต่างคือคุณหมอจะเห็นความแตกต่างคือรูปลักษณ์ของมูลไส้เดือนเขาจะเปลี่ยนขี้วัวกลายเป็นแท่งอย่างนี้เลยจะเห็นค่อนข้างชัด
2: ไส้เดือนนี่มันมีอายุไขนานมั้ยฮะ
0: ผมเลี้ยงได้ประมาณสัก4-5 รอบประมาณปีนึงก็จะเขาก็จะเปลี่ยนรุ่นของเขาแล้วใช่ครับผม
2: ไส้เดือนนี่ชอบชื้น
0: ชอบชื้น
1: อากาศเย็นๆ
0: อากาศเย็นๆ
1: เหมือนคนเรา
0: ถ้าเขาไม่สบายเขาจะหนีขึ้นมาเลย
1: แล้วเราจะรักษาเขาได้ไหมครับ
0: ก็เราก็จะต้องรีบมาดูแล้วมาแก้ไขตรงนั้นโดยด่วนนะครับผม
2: เราต้องเดินดูบ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพวกนี้ทิ้งไว้นานไม่ได้ไส้เดือนก็ป่วยได้คราวนี้เวลาไส้เดือนสุขภาพไม่ดีอ่ะหรือว่าเขารู้สึกว่าเบดดิ้งไม่เหมาะสมกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ข้างล่างละเขาก็จะขึ้นมาข้างบนผิวๆเยอะก็ต้องดูว่าสาเหตุที่ทำให้ขึ้นมาคืออะไรชื้นไปไหมร้อนไปไหมหรือว่าดินอะไรเงี้ยมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าอย่างใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
2: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เราได้มาเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ประโยชน์ของไส้เดือน
1: ได้ความรู้เยอะมากเลยครับได้คิดไส้เดือนเยอะมาก
2: ใช่ประโยชน์ของไส้เดือนเนี่ยไม่หมดเท่านี้นะป้าย
1: ังมีครับหมอ
2: ยังมี
1: เยอะเลยนะครับ
2: หมอว่าป้าต้องตกใจแน่เลยไส้เดือนเนี่ยสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ด้วย
1: ไส้เดือนนี้นะครับ
2: ใช่
1: อย่าบอกนะว่าไป

0: วัสดีครับ
1: อันนี้ซินแซหมีเห็นไหมซินแซหมีเนี่ยดูหนุ่มมากเลย
2: ใช่ครับหนุ่มมาก
1: เพราะตอนในหนังเนี่ยเวลาเราเห็นซินแซเนี่ยจะเห็นซินแซที่แบบมีอายุ
2: ใช่ครับ
1: มีหนวด
2: ม
1: ี
2: หนวดม
1: ัน
2: ข
1: ัง
3: ๆพอดีผมรับสืบทอดจากคุณพ่อมาครับหลังจากที่ผมเรียนทฤษฎีจบแล้วผมก็ต้องมาฝึกภาคปฏิบัติโดยมีคุณพ่อเป็นที่ปรึกษาคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: น้องป้าสงสัยอะไรเมื่อกี
2: ้ก็หมออ้อยอะครับเขาบอกว่าไส้เดือนเนี่ยทำเป็นยาได้จริงมันจริงเหรอครับผมไม่เคยกินเลยนะครับยังไม่เคยเห็น
3: คือมันทำเป็นยาได้จริงๆครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไส้เดือนเนี่ยเอามาตากแห้งเสร็จแล้วก็จะนำมาผสมกับยาหลายๆอย่างเพื่อรักษาหลายๆโรคครับ
1: น้องป้าอยากรู้ไหมครับว่าการรักษาในระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยกับแผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะปกติเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับแพทย์แผนปัจจุบันป่วยก็ไปหาหมอหมอจ่ายยาเม็ดแคปซูลกินแล้วก็
2: หาย
1: คราวนี้แผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับ
3: แผนจีนเนี่ยก็จะใช้สมุนไพรที่เป็นพืชและสัตว
1: ์
3: เน้นไปที่ทางธรรมชาติเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มันต่างกับแผนปัจจุบันอีกอย่างนึงก็คือแผนจีนเนี่ยต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องอาจจะช้านิดนึงแต่รับรองว่าหายแน่นอนครับ
1: มันเหมือนกับการปรับสมดุลร่างกายอย่างนี้ป่ะครับ
3: ใช่ครับเน้นไปที่การปรับสมดุลร่างกายเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทานโรคได
2: ้เหมือนในหนังปรับธาตุของตัวเอง
1: โถคราวนี้เวลาเราจะเริ่มรักษาเนี่ยครับเขาจะมีวิธีการขั้นตอนในการรักษายังไงครับสมมติบอกว่าผมรู้สึกอ่อนแรงเข้ามานี่ปุ๊บจะมีวิธีการวินิจฉัยการจ่ายยายังไงครับ
3: ก็เริ่มจากด้วยการตรวจชีพจรนะครับหลังจากตรวจชีพจรเสร็จแล้วหมอก็จะดูสีหน้าหน้าตาครับแล้วก็จะถาม
1: ครับ
3: ว่ามีอาการอะไรไหมจากนั้นหมอก็จะวินิจฉัยโรคแล้วก็เขียนใบยา
2: เหมือนในโรงพยาบาลเลย
1: จอคล้ายๆกันแต่ว่าของแพทย์หลังจีจะมีการจับเรียกจับ
3: ช
1: ี
3: พจร
1: แมะเขาเรียกแมะวะฮะ
3: พระแมะครับ
1: พระแมะ
3: ครับ
1: คราวนี้เนี่ยน้องป้าเนี่ยสงสัยเรื่องไส้เดือนมาก
2: ครับใช่ครับ
1: เขาจะเอามาทำยากันยังไง
2: หน้าตายังไงไม่เคยเห็นเลยครับ
3: ไส้เดือนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเอามาตากแห้งกันแล้วก็
2: ตากเลยนะคร
3: ับ ครับผมแล้วก็นำมาผสมกับสมุนไพรหลายๆชนิดเพื่อรักษาโรคทั่วไป
2: กลิ่นแรงมาก
1: ซินแซครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาให้ซินแซตรวจรักษาเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องจ่ายยาที่เป็นไส้เดือนเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนครับป่วยเป็นอะไร
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคตับหรือโรคไตครับอาจจะเป็นพวกโรคความดันโลหิตสูงหรือพวกโรคไขข้อก็ได้
2: แล้ววิธีปรุงยาครับเราจะทำยังไงครับ
3: วิธีปรุงยาเนี่ยก็จะใช้ยาที่จัดเสร็จแล้วเนี่ยไปต้ม
1: อ๋อคร
3: ับ ค่อยๆเคี่ยวไปจนน้ำ3แก้วเหลือแก้วนึงแล้วเคี่ยวครั้งที่2ก็คือน้ำ2แก้วเหลือครึ่งแก้วครับต้องทานตอนอุ่นๆ
1: คือปกติแล้วหน่วยเวลาตวงยาจีนเนี่ยเขาใช้เป็นกรัมหรือใช้เป็นผมเห็นมีบาทมีตำลึงมีช่างมีอะไรที่มันแตกต่างไง
3: ถ้าเป็นบาทเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับสมุนไพรไทยถ้าสมุนไพรจีนจะนิยมเป็นตำลึงหรือเป็นกรัมทีนี้เนี่ยเป็นตำลึงเนี่ยมันจะเยอะไปก็ส่วนใหญ่ถ้าจะสั่งจริงๆก็เป็นกรัม
1: อ๋อครับ
2: แล้วการใช้ไส้เดือนเป็นยานี่ใช้มานานหรือยังครับ
3: ใช้มานานแล้วครับตั้งแต่2,000 3,000 ปีอะครับ
1: โดยปกติแล้วอย่างสมุนไพรจีนที่ผมได้ยินมาก็บอกว่ามีทั้งยาตัวนี้สรรพคุณเป็นยาร้อนสรรพคุณเป็นยาเย็นอะไรเงี้ยครับไส้เดือนนี่มันอยู่ในหมวดหมู่ไหนครับ
3: ไส้เดือนเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ยาเย็นครับมีรสเค็ม
1: ครับชิมได้ไหมฮะ
3: ชิมได้ครับแต่ชิมสภาพที่ไม่ต้องต้ม
1: ชิมสบายเวลาเขาชิมเขาชิมแต่แตะลิ้นเลย
3: แตะลิ้นเลยครับ
1: ไม่ต้องเคี้ยวใช่ไหม
3: ไม่ต้องเคี้ยวครับก็จะรู้เลย
2: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงชิมเต้นรสชาติยังไงครับคุณว่ามีรสชาติไหม
1: มีมันก็ไม่เค็มมากแต่มันก็เค็มนิดๆนะเนาะ
3: ครับ
2: อร่อยไหมคร
1: ับ ก็โอเคนะป้าชิมดิ
2: ไม่อะไม่เป็นไร
1: ทำไมรังเกียจหมอไม่ออกเค็มๆนิดๆนะฮะ
3: ใช่ครับ
1: ก็โอเคนะฮะคิดซะว่าเป็นเปลือกไม้เราก็ชิมได้น้องปาร์คดูไม่เหมือนไส้เดือนเลยถ้าไม่บอกน้องปาร์คไปไส้เดือนน้องปาร์ครู้ไหม
2: ไม่รู้
1: ไม่รู้มันเหมือนลักษณะเป็นเหมือนเปลือกไม้แล้วแข็งๆอย่างเงี้ยเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยนะปาร์คไม่ใช่ว่าใครเนี่ยเห็นไส้เดือนแล้วตัวเองป่วยก็จะมาทำงี้ได้นะจะต้องปรึกษาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะ เอามากินเพราะว่าผลเสียมากกว่าใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยมักจะดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
1: ใช่ครับ
3: แล้วก็นำยาเนี่ยมาชงกินหรือต้มกินเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลเสียคือ1จำนวนกรัมสัดส่วนจะไม่ได้แล้ว2คือยาบางชนิดเนี่ยมันจะขัดกันแล้ว3เนี่ยยาที่ใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้จะไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้เพราะว่าสภาพของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับ
1: คือเหมือนกับว่าผู้ป่วยเข้ามาแต่ละคนเนี่ยจะมีโรคแตกต่างกัน
3: ใช่
1: วิการวินิจฉัยก็สำคัญไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าเรา ไปโรคไตเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตโรคไตชื่อยานี้รักษาเอาไส้เดือน10ตัว20ตัวมาต้มกินอันนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่
1: จะต้องมีกรรมวิธีกว่าจะมาเป็นไส้เดือนอย่างนี้เนี่ยจะต้องมีกรรมวิธีก่อนไม่ใช่ว่าอมตะเขาใช้ได้เลยนะเห็นไหมมันยุ่งยากมากทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าจะรักษากับแพทย์แผนจีนหรือว่าใช้ยาสมุนไพรก็เข้ามาปรึกษา
3: ควรจะ
1: มีดีกว่า
3: ปรึกษาน
1: ะฮะไม่งั้นเนี่ยโทษมันมากกว่าประโยชน์นะน้องปาร์ค
2: ครับ
1: น้องๆได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าไส้เดือนสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้จริงๆแต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นไส้เดือนตากแห้งแบบนี้มีวิธีการยังไงและไส้เดือนเหล่านี้มาจากไหนตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ
0: ไส้เดือนที่ทำนี้ก็ไปหามาจากตามทุ่งนาตามป่าตามที่มันมีแหล่งน้ำสักหน่อยมีใกล้ๆข้างหนองน้ำนะวิธีการดูคือตรงที่มีเป็นพื้นที่ดินมีน้ำชุ่มๆหน่อยมีน้ำค้างตกตอนกลางคืนแล้วก็ไปดูตามใกล้ๆครับริมฝั่งน้ำนะครับเข้าไปหามันจะออกมากินน้ำค้างกินน้ำหมอกตอนกลางคืนช่วงที่ไปหาก็ประมาณตีหนึ่งตีสองพวกนี้แล้วก็ถึงสว่างครับฤดูกาลใช้เดือนเยอะนะครับคือปลายฝนต้นหนาวนะครับมันจะช่วงนั้นจะออกเยอะครับปลายฝนต้นหนาวไม่ใช่มีน้ำค้างนะครับมีอากาศหนาวเย็นวิธีการจับก็ทางไปด้วยแล้วก็ใช้มือจับธรรมดาตอนเช้าแล้วก็กลับมาทำที่บ้านนะไส้เดือนนี่มันมีหลายพันนะครับมันมีขนาดต่างกันคือไส้เดือนเขียวไส้เดือนดำไส้เดือนแดงนะครับใช้ได้หมดครับแต่ถ้าให้มันสวยเวลาทำเสร็จมาแล้วมันสวยจะได้เขาเรียกว่าไส้เดือนแดงแต่ตัวใหญ่นะครับเท่ากับนิ้วก้อยบางทีประมาณนี้นะครับขั้นตอนการทำไส้เดือนนะครับขั้นตอนแรกนี่คือเราต้องล้างน้ำนะครับล้างน้ำให้สะอาดก่อนล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามันใส่ถังอีกทีนึงแล้วก็ใส่น้ำเปลือกไม้นะครับคือน้ำเปลือกผดูเพื่อให้มันล้างความเป็นยางของมันออกไปแล้วก็เอาขึ้นมาเสียบกับเข็มแล้วก็มาชำแหละครับคราวนี้ครับชำแหละเอาเนื้อเอาไส้เป็นออกนะครับแล้วจากนั้นก็จะมานำไปล้างน้ำสองน้ำแล้วก็ไปแช่น้ำเปลือกไม้หลังจากนั้นก็นำไปตากแห้งครับคนที่มาซื้อไส้เดือนเราเนี่ยครับเขาคือมีเท่าแก่เรียบนะครับเป็นพวกจีนพวกคนจีนนะครับถ้าเขามาเอาเขาบอกก็แล้วแต่นะครับเขาสั่งมาเอากี่ตัน2ตัน3ตัน4ตัน5ตันบางทีเป็น10ตันนะครับเขาสั่งนะครับพูดถึงว่ารายได้เสริมที่ดีไหมก็ดีครับคนที่เป็นอาชีพหลักก็มีนะครับบ้านเราแค่ก่อนเกี่ยวนะครับมีอาชีพเสริมคือจับไส้เดือนมาขายถ้าไส้เดือนจำนวนเยอะนะครับมันก็ราคามันก็ดีหน่อยเราขายได้ก็โลละ200นะครับตรงนี้
1: ไส้เดือนสัตว์ที่หลายคนกลัวหรือขยะแขยงแต่อย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับเวลาไส้เดือนเคลื่อนไหวจะเป็นการพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยมูลของไส้เดือนที่ดูเหมือนไร้ค่ากลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีของต้นไม้ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้นตัวเป็นๆของไส้เดือนยังเป็นอาหารสัตว์ชั้นดีให้กับสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดแถมยังนำไปตากแห้งกลายมาเป็นยารักษาโรคให้กับคนเราได้อีกต่างหากครับสมแล้วล่ะครับที่มีคนเปรียบไส้เดือนว่าเป็นมังกรแห่งพื้นดินเป็นยังไงบ้างปาร์ควันนี้ที่เราไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไส้เดือน
2: สุดยอดมากเลยครับหมออ้อยไส้เดือนเนี่ยช่วยทั้งดินช่วยทั้งต้นไม
1: ้
2: ช่วยทั้งคนน่านับถือมากเลยครับหมออ้อยสุดยอดมากเลยครับ
1: ก็นี่แหละเรื่องราวที่ Animal ต้องการสปีกบอกกับพวกเราเจ๋งปะล่ะ
2: เจ๋งครับสำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วอย่าลืมติดตามชมว่าพวกเราจะพาไปพบกับเรื่องราวน่ารู้ของสัตว์ชนิดไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับ
1: วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
1: Animal Speak

0: คดีขยะพลาสติกของมนุษย์โจทย์จะให้การอย่างไร
1: เพื่อนๆของข้าต้องตายเพราะลำไส้อุดตัน
2: เพื่อนดิฉันต้องตายเพราะกินถุงพลาสติกเข้าไปเขานึกว่าเป็นอาหาร
3: โอ้นี่ไงที่เป็นข่าว
4: เพื่อนๆนกของข้าต้องตายไปเป็นเบื่อเพราะขยะพลาสติกของมันนั่นแหละ
5: ใช่ๆมันยิงเพื่อนผมจนเต็มอ่ะ
0: อันนี้คดีขยะพลาสติก
6: นอกจากมาเลียมเพื่อนฉันแล้วยังมีพยูนและสัตว์ทะเลที่ต้องตายเพราะมันอีกเยอะเลย

0: เอาละศาลขอตัดสินด้วยจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้สัตว์บกสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะละเลยไม่ใส่ใจในการจัดการกับขยะพลาสติกศาลขอตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
1: ทำไม
0: อย่าให้มาเรียมตายฟรีนะไอ้มนุษย์

0: กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีก

เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร้อนๆแบบนี้ธรรมชาติมาโชว์ชวนเด็กๆลงทะเลทำความรู้จักกับหญ้าทะเลอาหารของเจ้าพยูนกันดีกว่าค่ะอินปริมเปรี้ยวใบเตยสันแล้วก็พราวจะเป็นตัวแทนพาพวกเราไปทำความรู้จักหญ้าทะเลกับอาจารย์พรเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรเทพวิรัติวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าทะเลจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังกันค่ะแต่ก่อนจะเริ่มลองไปฟังกันหน่อยค่ะว่าเพื่อนของเรารู้จักหญ้าทะเลกันบ้างหรือเปล่าค่ะ
1: หนูเคยเห็นแต่ในทีวีแล้วก็ในมือถือมันจะแบบ

0: จะไปขวาซ้ายขวาซ้าย
1: ก็น่าจะเหมือนหญ้ามันบอกแต่อยู่ในทะเลมั้งครับ
0: มันก็อยู่นิ่งๆแต่ว่ามันก็ดุกดิ๊กในน้ำนิดหน่อยเพราะว่าน้ำพั
2: ดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะดุกดิ๊กเหมือนที่พราวบอกหรือจะเหมือนหญ้าบนบกอย่างที่อินพูดหรือเปล่าที่สำคัญนอกจากจะเป็นอาหารของพยูนหญ้าทะเลยังมีหน้าที่อะไรอีกบ้างมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราอย่างไรวันนี้เราจะได้รู้กันค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแล้วก็แว่นขยายค่ะใครเตรียมพร้อมแล้วไปเรียนรู้แบบสนุกกันได้เลยค่ะจุดที่อาจารย์พรเทพนัดเพื่อนของเรามาเจอวันนี้อยู่บริเวณนี้ค่ะหาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังตรงนี้เป็นทะเลฝั่งอันดามันเป็นแหล่งพยูนแล้วก็แหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญที่หนึ่งของภาคใต้เลยล่ะค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหมากันหลายคนเลยวันนี้เราจะมาเป็นนักสำรวจหญ้าทะเลนู่นเราเห็นหญ้าทะเลไปหนวดฝั่ง
3: เห็นค่ะน้ำบังหมดเลย
4: เดี๋ยวพอตอนบ่ายเดี๋ยวพอน้ำลงเดี๋ยวเราจะไปเป็นนักสำรวจนะใช่ไหมก่อนเป็นนักสำรวจเราต้องเป็นไงเราต้องศึกษา
2: ใช่แล้วล่ะค่ะจุดที่เราลงสำรวจตอนนี้น้ำทะเลยังท่วมอยู่ยังลงไปดูไม่ได้นะคะระหว่างที่รอเวลาอาจารย์พรเทพก็เลยให้เพื่อนๆของเราฝึกสังเกตทำความรู้จักหญ้าชนิดต่างๆแบบเบื้องต้นกันก่อนค่ะ
4: เราดูความแตกต่างนะของหญ้าทะเลนะมีส่วนอะไรเนี่ยที่เราเห็นชัดๆกว่าเพื่อนเลยส่วนใบใช่ไหมมีส่วนของลำต้นใช่ไหมลำต้นในแนวตั้งลำต้นในแนวนอนใช่ไหมแล้วก็มีส่วนของรากขนาดเดียวกันสาหร่ายเป็นไง
3: ดูไม่ออกเลยว่ามีลำต้น
4: มีรากไหมมีรากไหม
3: ไม่มีราก
4: เอ๊ะส่วนใบมีไหม
3: ไม
4: ่
3: ม
4: ีว่าปนกันอยู่เห็นไหมส่วนแยกไหมได้แยกชิ้นส่วนไหม
5: ไม่ได
4: ้ได้แยกไหมไม่ได้แยกเลยใช่ไหมเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงขนาดเดียวกันหญ้าทะเลนั้นสามารถออกดอกและให้ผลได้ด้วย
3: โอ้มีผลอ
4: ันนี้ออกดอกได้ไหม
3: ไม่
4: ได้เคยเห็นดอกกับผลของสาหร่ายไหมดอก
3: ไม่เคยค่ะ
4: เคยเห็นได้ไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นไม่สามารถออกดอกเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงที่ลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยปรับตัวมาตั้งแต่75ถึง100ล้านปีที่แล้วที่ลงไปอยู่ในทะเลแล้วก็อยู่จนถึงปัจจุบันและในไดโนเสาร์เป็นไงไดโนเสาร
3: ์ว่า
2: หญ้าทะเลไม่เหมือนกับสาหร่ายนะคะหญ้าทะเลเป็นกลุ่มพืชดอกเพียงกลุ่มเดียวที่มีวิวัฒนาการจนสามารถลงไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลได้ค่ะโดยพบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงระดับความลึกขึ้นอยู่กับชนิดของหญ้าค่ะดังนั้นลักษณะโครงสร้างภายนอกของหญ้าทะเลยังมีส่วนคล้ายคลึงกับหญ้าที่อยู่บนบกมีรากเป็นส่วนที่ใช้ในการดูดซึมสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุจากในดินแล้วก็ช่วยในการยึดเกาะกับพื้นดินทำให้มีความมั่นคงมีเงาเป็นส่วนของลำต้นใต้พื้นดินที่สามารถเจริญเติบโตแล้วก็แตกหน่อขยายพันธุ์ได้สุดท้ายมีใบเป็นส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารค่ะ
4: หนูจะหยิบตัวอย่างหญ้าทะเลไหมอาจารย์หน่อยสิมาเลยเอาละตอนนี้เบื้องต้นเวลาเราจะจำแนกหญ้าทะเลอย่างง่ายที่สุดเราดูที่ใบใบตอนนี้มีกี่แบบเนี่ย
3: จะกินสอง
6: แบบเรียวกับแบบป้วน
4: ใบเรียวยาวใช่ไหมกับใบกลมใช่ไหมใบกลมหรือกลมรีใช่ไหมใบกลมเท่านั้นเองเราแบ่งง่ายๆก่อนใบแบนยาวใช่ไหมหรือใบเรียวยาวนะแบบนี้หรือแบบนี้ก็คิดว่าสองอย่างนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาจำแนกส่วนใบกลมกลมหรือกลมรีอันนี้ก็กลมหรือกลมรีนี่ก็กลุ่มเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูเป็นชนิดอะไรทีนี้ใบยาวหยิบอีก2ถาดได้เลยค่ะลองขอดูตัวอย่างนิดนึงโอเคเราคิดว่าอันนี
6: ้ใบเรียวยาว
4: ใบเรียวยาวอันนี้เนี่ย
3: ใบเรียวยาว
4: อันนี้ใบเรียวยาวนะ
3: มันยาว
4: ตอนนี้

0: ราสามารถแบ่งหญ้าทะเลได้ง่ายๆตามลักษณะของใบเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีใบทรงกลมเป็นแท่งทรงกระบอกกลุ่มที่2ใบแบนยาวส่วนกลุ่มสุดท้ายใบแบนกลมรูปไข่หรือว่าทรงรีค่ะถ้าอยากทำความรู้จักให้มากขึ้นในแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเพื่อนของเราจึงต้องสังเกตอย่างละเอียดแบบนี้ค่ะ
1: ต้องดูปลายใบหญ้าทะเลค่ะจะเป็นหนามๆแล้วก็เป็นแบบฟันเลื่อยเล็ก
2: ๆเอาทีนี้เอาอันนี้อันเล็กนี้ให้เราดูปลายใบเหมือนกันแล้วเปรียบเทียบดูซิเหมือนไหมทีเนี้ยเอาดูปลายใบเลย
1: ไม่เหมือน
2: อันนี้เป็นอะไรปลายใบเป็นไง
1: มันเป็นไม่ใช่ฟันเลื่อยแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นหนาม
2: เป็นหนามทั้งหมดกี
1: ่แค่สองอัน
2: เบื้องต้นก็เราก็จะมาทำการศึกษาลักษณะของหญ้าทะเลชีววิทยาการดำรงชีวิตของหญ้าทะเลต่างๆรวมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าทะเลนั้นได้ให้ประโยชน์อย่างไรต่อสัตว์น้ำหรือต่อมนุษย์เราด้วยตอนนี้เป็นการจำแนกเริ่มต้นนั้นเราก็จะพื้นฐานก็ดูให้เห็นส่วนของรากลำต้นของหญ้าทะเลและใบทำหน้าที่อย่างไรขณะเดียวกันก็เข้าสู่การจำแนกว่าการจำแนกหญ้าทะเลในแต่ละชนิดว่าเรามีวิธีการจำแนกหญ้าแต่ละชนิดได้อย่างไรเนี่ยเหมือนเบื้องต้นเนี่ยก็มีหญ้าตัวอย่างของหญ้าชะงอใบฟันเลื่อยหญ้ากุ้ยช่ายทะเลหญ้าอื่นหญ้าใบมะกรูดหญ้าคาทะเลอะไรต่างๆก็จะมีตัวอย่างเป็นการฝึกเบื้องนี้เพราะนั้นในการจำแนกเนี่ยตอนนี้เป็นการจำแนกเพื่อจำแนกชนิดของหญ้าทะเลเมื่อเด็กลงไปในภาคสนามแล้วเนี่ยก็จะได้รู้จัก
0: ก่อนจะลงภาคสนามดูของจริงสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็ต้องจดบันทึกกันก่อนค่ะเด็กๆทั้งบ้านบันทึกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะ
1: จำเรื่องสาหร่ายได้อย่างเดียวแล้วก็หญ้าทะเลจำได้ว่าสาหร่ายพูดผิดค่ะเมื่อกี้ต้องเรียกว่าหญ้าทะเลคือจำได้ว่าคือมันจะเป็นแฉกแฉกแฉกโมมันน่าจะดูจากแฉกถ้าดูแบบพันนะคะมันน่าจะดูจากแฉกถ้าใบเล็กแบบมันจะ5แฉก6แฉก8แฉกกลางๆอะค่ะแล้วหนูก็เพิ่งรู้ว่ามันมีหญ้าทะเลแบบยาวเลยไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเห็นก็เห็นแบบในการ์ตูนอย่างเดียวไม่เคยเห็นของจริงช่วงเช้าเนี่ยเราได้รู้จักหญ้าชะงอใบยาวหญ้าชะงอใบฟันเลื่อยมีหญ้าใบมะกรูดหญ้าใบมะกรูดใบเล็กแล้วก็มันชื่อว่าอะไรอ่ะหญ้าอะไรชื่อเหมือนผักอะไรหญ้ากุ้ยช่ายทะเล
0: ทวนกันอีกทีนะคะหญ้าทะเลที่เพื่อนๆของเราได้ฝึกสังเกตวันนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีใบแบนยาวมี 1. หญ้าชะเงาใบยาวลักษณะใบยาวๆความกว้างของใบตั้งแต่1เซนติเมตรค่ะ 2. หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยใบยาวๆเหมือนกันต่างกันตรงปลายก็จะเป็นหยักๆคล้ายฟันเลื่อยค่ะ 3. หญ้ากุ้ยช่ายทะเลลักษณะใบแบนยาวมีเส้นใบ1เส้นปลายทู่แล้วก็มีรอยหยักๆเป็นฟันเลื่อยมีหนามแหลมๆตรงข้างใบค่ะต่อมากลุ่มที่มีใบแบนสั้นรูปทรงรีค่ะ 1. หญ้าใบมะกรูดใบแบนกลมคล้ายใบมะกรูดความยาวใบตั้งแต่1เซนติเมตรลองส่องดูเส้นตามขวางของใบมีมากกว่า10คู่ค่ะสุดท้ายหญ้าเงาใบเล็กใบแบนกลมความยาวใบไม่เกิน1เซนติเมตรเส้นใบตามขวาง 6-8 คู่ค่ะน้ำทะเลเริ่มลงต่ำแล้วได้เวลาที่เพื่อนของเราต้องลงสำรวจหญ้าทะเลจริงๆแล้วล่ะค่ะเริ่มต้นก็ต้องลองสังเกตลักษณะพื้นดินกันก่อนค่ะ
2: ตรงนี้ได้เลยค่ะเนี่ยเปลือกหอยจริงไหมดูดิ
1: โอ้หยาบมาก
2: เปลือกหอยเลยใช่ไหม
1: ใช
2: ่เนี่ยคือเป็นสภาพปกติของทะเลใช่ไหมเป็นทรายแล้วก็เต็มไปด้วยเปลือกหอยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ตรงนี้จริงๆอ่ะมันจุดที่หญ้าไม่สามารถขึ้นได้ก็เพียงเพราะว่ามันตากแห้งอยู่นาน
0: ใช่เลยค่ะแอกอยู่ใกล้ฝั่งเป็นจุดที่น้ำทะเลลดลงก่อนดินบริเวณนี้

0: โดนแดดนานทำให้ร้อนแล้วก็แห้งมากประกอบกับเป็นพื้นที่ใกล้ฝั่งปริมาณโคลนจะน้อยมากไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลนั่นเองค่ะ
1: ตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไงที่นี่ใช่ทรายไหม
2: ไม่ใช
1: ่ข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นพื้นล่างมันเป็นทรายลองขุดดูลองขุดดูก่อนลองขุดดูก่อนตอนแรกเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็นไงข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นไงข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมที่ลอยเล่นๆแล้วตรงนี้พอเป็นไงครับพื้นที่นี่ใครเยอะ
3: หญ้า
1: หญ้าเลย
3: มาก
1: หญ้าเลย
3: หญ้าชะเงาใบยาว
1: ใช่ชะเงาใบยาวเยอะมากเอาละทีนี้ขอขออุปกรณ์นิดนึงนี่เรารู้จักแล้วหญ้าชะเงาใบยาวเราดูนะว่ามันมีสีเขียวเต็มนี้ไหมนะให้คะแนนนะให้คะแนนเท่าไหร่นะโยนเพื่อสุ่มไปโยนไปนะตรงกลางเลยคิดได้กี่คะแนนเนี่ย
4: 75คะแนน
1: นี่อะไรมาจ๊ะ
4: หญ้าทะเล
1: ดอกอะไรดอกอะไรแล้วนี่ของตัวผู้หรือตัวเมียแล้ว
4: ตัวเมีย
1: ดอกตัวเมียทีนี้เราดูที่ในนี้มีสัตว์อะไรอีกมั่งดูดีๆนะเอาดูรอบนี้เลยว่ามีสัตว์ไหมดูสิ
5: มีตัวปลิงทะเล
1: ไหนไหนไหนไหนไหนไหนตรงไหนปิงทะเล
6: เดี๋ยวถอดตรงนี้ก่อนก็ได้
1: เดี๋ยวต้องถอดรองเท้าแล้วบ้างน้องพราว
7: ต้องถอดรองเท้าแล้วแหละพี่พราวไม่ไหวแล้ว
8: อาจารย์
9: ผู้ปกครอง
10: เอา
9: โ
10: ยนรองเท้า
11: พี่พราวเกิดอะไรขึ้น
7: เกิดการรองเท้าลื่น
11: ทำไมอ่ะ
7: เพราะว่าโคลนมันเหนียวค
11: ่
7: ะ
11: แล้วเมื่อกี้เทียบจากตรงจุดแรกที่เรามาเป็นไงบ้าง
7: โหอันนี้เหนียวกว่าเยอะเลย
12: จุดแรกมันก็จะแห้งๆค่ะแล้วก็ไม่มีหญ้าทะเลเพราะว่ามันไม่มีน้ำเพียงพอแต่ตรงนี้น้ำเยอะมากหญ้าก็เลยแบบเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็สั่นรองเท้าหลุดรองเท้าขาด
13: ตอนนี้คุณครูให้วัดปริมาณหญ้าทะเลค่ะส่วนใหญ่ก็75ถึง100
14: ช่วยดูผมด้วย
13: โอ้ย
14: เจอผมด้วย
0: จะสังเกตได้ว่าดินจะนุ่มมีโคลนมากแม้น้ำทะเลจะลดลงแล้วก็ยังมีแอ่งน้ำขังปริมาณโคลนตรงนี้มีมากกว่าทรายเราจึงเริ่มพบเจอหญ้าทะเลแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆในทุกกอของหญ้าเราจะพบสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยค่ะยิ่งเดินยิ่งเละยิ่งลึกแถมยังต้องทำงานแข่งกับเวลาก่อนน้ำจะขึ้นอีกครั้งเด็กๆตกลงกันว่าจะส่งปริมกับพราวเป็นตัวแทนล่วงหน้าไปกับอาจารย์พรเทพก่อนส่วนคนที่เหลือจะค่อยๆตามไปค่ะ
1: ตอนนี้เรารู้จักชนิดหญ้าแล้วทีนี้เราลองมาประเมินความอุดมสมบูรณ์สิลองเป็นไงลองทำดูสิลองสาธิตดูสิว่าปุ๊บคิดว่าการปกคลุมเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์น้องพาวะคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์น้องพาวะ
13: 50-75
15: ครูให้วัดความยาวของโคนแล้วก็นับต้นหญ้าค่ะ
11: ยังไง
15: ก็คือทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็นับในสี่เหลี่ยมว่ามีกี่ต้นก็20กว่าต้น
16: นับได้ประมาณ10กว่าต้น
11: คุณนับได้ไม่เท่ากันอ่ะ
16: หมายถึงนับในช่องสี่เหลี่ยมที่หนูได้นับอะค่ะ
1: ถูกต้อง
15: แต่หนูพูดถึงนับรวมไม่เท่ากันมันแบ่งเป็น 0.25 ตารางเมตรอะค่ะแล้วก็นับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมเล็กแล้วเราก็วัดเป็นเปอร์เซ็นต
0: ์งานที่เพื่อนของเรากำลังทำคือการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลนะคะโดยดูจากปริมาณความหนาแน่นของจำนวนแล้วก็ชนิดหญ้าในบริเวณต่างๆของแหล่งหญ้าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เราประเมินได้ว่าคุณภาพของแหล่งหญ้าทะเลบริเวณนี้ยังอยู่ดีหรือกำลังป่วยต้องการการดูแลค่ะ
1: มาอยู่ต้น
15: มี2ชนิด
1: อ๋อมีหญ้าอยู่2ชนิดเหรอเอาลองดูที่มีหญ้าชนิดอะไรบ้าง
15: ชะเงาใบยาวกับใบมะกรูด
0: จุดนี้เดินลึกเข้ามาอีกหน่อยเราได้เจอหญ้าทะเล2ชนิดค่ะชนิดแรกก็คือชะเงาใบยาวชนิดที่2ก็คือหญ้าใบมะกรูดอาหารโปรดปรานของเจ้าพยูนค่ะ
1: ลองสุ่มนับดูสักช่วงนึง
15: ทำไมปลาพยูนไม่กิน

0: แบบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ปลาพยูนเนี่ยกินหญ้าทะเลได้หลายชนิดตั้งแต่ใบมะกรูดหญ้าเตานะแต่ว่าใบส่วนถ้าใบยาวเนี่ยจะกินได้น้อยส่วนใหญ่จะกินก็กินผลของมันเพราะนั้นโดยหลักเนี่ยพยูนเนี่ยเขาจะเลือกหลักหญ้าหลักก็คือจะเป็นหญ้าใบมะกรูดก่อนใช่ไหมก็เหมือนน้องพราวแหละถ้ามีอาหารให้เลือกหลายอย่างจะเลือกทานอะไรก่อนคะ
0: ราเมง
1: ราเมงถัดจากนี้เราจะเดินลึกลงไปให้เป็นนี่เป็นถือว่าเป็นลึกลงไปอีกให้ใกล้กับริมน้ำดูว่าจะมีหญ้าใบยาวเนี่ยอยู่กับหญ้าชนิดอื่นอีกไหมนะหรือเป็นหญ้าชนิดอื่นอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวเราเดินถัดต่อไปเลยในสถานีถัดไปลองสุ่มนับหญ้าใบยาวซิมีสักกี่ต้นดูซิเพราะหญ้าใบยาวมีน้อย1
0: 2
1: นี่ก็2ก็ได้3ต้นใช่มั้ยอ้าวแล้วใบมะกรูดเป็นไงทีนี
0: ้เยอะ
1: นับๆเยอะมากใช่
0: แล้วเวลาปลาพยูนกินหญ้าแบบนี้มันกินโคนเข้าไปมั้ยคะ
1: กินโคนเข้าไปมั้ยถามว่ามันติดโคนก็ติดโคนเข้าไปด้วย
0: แล้วมันเอาออก
1: เพราะว่าแต่เนื่องจากว่าเวลาเนื่องจากว่าตอนนู้นว่าเวลามันมีน้ําอ่ะตอนนี้น้ําลงมาเลยดูมีโคนเยอะหน่อยแต่ว่าเวลาน้ำขึ้นแล้วเนี่ยปริมาณโคลนเหล่านี้ก็จะลดลงถามว่าติดไหมติดนิดหน่อยติดเฉพาะโคลนที่ติดแน่นอยู่กับใบอาจจะมีมั่งนิดหน่อยเขาก็กินเข้าไปก็ติดนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะแล้วตรงนี้สังเกตไหมว่าพื้นของเวลาพยูนกินใช่ไหมเขาก็ไถไปปุ๊บใช่ไหมแต่ตรงนี้ดินส่วนใหญ่นี่เป็นอะไรเป็นอะไร
0: เป็น
1: ทรายใช่ไหมทรายนำใช่ไหมทรายแล้วก็เปลือกหอยใช่ไหมแล้วก็โคลนนิดหน่อยใช่ไหม
0: ทำไมใบมะกรูดถึงไม่อยู่ตรงนู้น
1: อ๋อตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นเนี่ยพื้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะตอนบนเมื่อกี้มันติดกับป่าชายเลนตอนบนกับเขตน้ำขึ้นน้ำลงตรงนั้นมันมีสภาพที่เป็นดินโคลนมากนะที่เราเดินจมโคลนเยอะๆเลยใช่ไหมเพราะนั้นพอโคลนมากเวลาน้ำมันขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีความเหลวมากเพราะนั้นหญ้าใบกูดซึ่งเป็นหญ้ามันก็ไม่สามารถยึด
0: ไม่ได้
1: ยังลากไม่ได้ถูกต้องยังยึดไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เราเลยพบแต่เฉพาะของหญ้าชะงอใบยาว
2: เพื่อนๆตามมาสมทบแล้วก็แยกย้ายกันช่วยสำรวจต่อค่ะ
1: หย่อนลงไปเลยแต่คิดว่าการปกคลุมมีกี่เปอร์เซ็นต
0: ์อันนี
1: ้ให้คะแนนเท่าไหร
0: ่80
1: 75ถึง100ใช่ไหมมีช่วงใช่ไหม75ถึง100
0: 75
1: เอา75ช่วง75ถึง100นะสภาพดินเหมือนเมื่อกี้
0: ไ
1: หมไอ้นู้นเป็นทรายกับเปลือกหอยนี่เป็นไงเป็น
0: โคลน
1: ใช่ไหมด้านบนแล้วก็มีทรายอยู่ด้านล่างยิบขึ้นไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่เจอลูกปิงแล้วนี่เจอปิงทะเลแล้วเนี่ยเอาไปส่งให้พี่ทุกคนดูหน่อยนี่อะไรนี่ดอกนี่อะไรเนี่ยนี่ดอกเพชรอะไร
0: ดอกเพชรเมีย
1: นี่ดอกเพชรเมียเจออีกแล้วเอาใครจับใช่ไหมเดี๋ยว
0: เห็นแล้ว
2: ช่วงนี้เป็นช่วงของการผสมเกสรเพื่อนของเราเลยโชคดีลงสำรวจรอบนี้ได้เจอดอกของหญ้าทะเลทั้งดอกตัวผู้ดอกตัวเมียแล้วก็เจอผลด้วยค่ะ
1: เมื่อกี้ใช่ไหมพอดอกตัวเมียใช่ไหมได้รับผสมเกสรจากดอกตัวผู้ปุ๊บใช่ไหมมันก็กลายมาเป็นอะไรนี่เป็น
0: ผล
1: เป็นผลแล้วใช่ไหมแล้วในผลเนี่ยมันก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเมล็ดเมื่อมันแก่แล้วเมล็ดก็จะแตกออกปุ๊บมันก็กลายมาเป็นต้นหญ้าชะงอใบยาวใหม่ก็เพิ่มจำนวนต้นได้เห็นไหมนี่คือวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยอันนี้แบบอาศัยเพศใช่ไหมเมื่อเช้าเราได้เห็นแล้วเมื่อเช้าเราไม่ก็ได้เห็นผลดีไหมเมื่อเช้าไม่เห็นผลดีไหมเห็นผลแล้วเห็นไหมทีนี้เราดูว่าเอาดูละองเกสรนิดนึงเราดูข้างในนะอาจจะดูตัวอย่างเราดูว่าเกสรตัวผู้เนี่ยเขาอยู่อย่างไรนี่ไงสีขาวเห็นสีขาวนั่นไห
0: ม
1: สีขาวเนี่ยมันจะเบามาก
3: มันขาว
1: ใช่นี่ไงใช่ไหมแล้วมันจะลอยหลุดขึ้นมาเวลามันเต็มที่มันก็กลายเป็นกระป๋องแล้วมันก็จะแตกออกมันก็ลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำเพราะนี่จะเบามาก
0: เ
1: จ้าเกสรใช่ไหม
0: ขอบเขตบนฝนว้าวภาพสวย
1: มีฝน
0: เขาเรียกว่าเขตของ
1: เยอะไหมเยอะไหมเกสรตัวผู้เยอะไหมเยอะเยอะมาก
0: เพราะว่านี้เจ๋งดีเพราะว่ามันไปกับสายน้ำได้แบบมันไม่ต้องพึ่งพาพึ่งหรืออะไรเหมือนต้นไม้ที่อยู่บนบกอะค่ะ
1: ตามมาตามมาตามมาตามมาอยู่หลังตามมาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนเด็กๆหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดแป๊บนึง
3: ก็หย
1: ุ
3: ด
1: เราเจออะไรแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นอะไรเนี่ยเกสรเกสรตัวผู้เห็นไหมมันเบาไหมพอถูกปล่อยจากใต้น้ำมันลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำแล้วมันเบาแล้วมันก็จะไปสัมผัสกับดอกเพศเมียเนี่ยนะดอกเพศเมียที่มันเดี๋ยวมันไปสัมผัสใช่ไหมมันก็เกิดการผสมเกสรเห็นไหม
2: ก้อนขาวๆคล้ายเม็ดโฟมที่เพื่อนของเราเห็นคือละอองเกสรที่เจ้าดอกตัวผู้ปล่อยออกมาเพื่อไปตามหาเกสรตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรค่ะบอกเลยค่ะว่าภาพนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆอะไรจะโชคดีขนาดนี้คะเนี่ยหญ้าทะเลสามารถขยายพันธุ์ได้สองวิธีค่ะแบบที่หนึ่งใช้วิธีแตกกิ่งก้านหรือว่ายอดใหม่จากเง่าเรียกแบบนี้ว่าแบบไม่อาศัยเพศแบบที่สองหญ้าทะเลจะผลิตดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมดอกตัวผู้จะทำหน้าที่ปล่อยละอองเกสรโดยใช้น้ำและกระแสลมทำหน้าที่พัดพาเจ้าละอองเกสรนั้นไปหาดอกตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรพัฒนากลายเป็นผลซึ่งด้านในมีเมล็ดที่รอวันทำหน้าที่ขยายพันธุ์ต่อแบบนี้เราเรียกว่าแบบอาศัยเพศค่ะ
1: เราได้สำรวจใช่ไหมดูการผสมเกสรของหญ้าชะเงาใบยาวใช่ไหมดูหญ้าใบฟันเลื่อยแล้วก็ตอนนี้ฝนพายุฝนได้มาแล้วนะเราก
3: ็
1: กลับกันเลย
4: ในโรงเรียนธรรมชาติ
2: แม้วันนี้เพื่อนๆของเราจะไม่ได้ลงสำรวจทำความรู้จักหญ้าทะเลจนครบทุกแปลงแต่ยังน้อยก็ทำให้พวกเรารู้แล้วนะคะว่าหญ้าทะเลมีหลายชนิดมีหน้าตาแตกต่างกันมีประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงอาหารให้เจ้าพยูนเท่านั้นยังเป็นแหล่งอาศัยให้กับสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเลแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญให้กับมนุษย์อย่างเราด้วยการมีอยู่ของหญ้าทะเลจึงมีหมายมากพอๆกับการที่เราต้องการมีผืนป่าบนบกดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลท้องทะเลให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพื่อให้เจ้าหญ้าทะเลได้มีชีวิตเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดต่อไปค่ะ
5: สนุกเรียน
2: ติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซงตี้โฟโ
0: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการบริหารสมองทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู
1: ้การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีที่มาเกิดจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้งเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการของผู้รับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยไปที่มาของการจัดบริการวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
0: งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยมีคุณสุขพัชราซิมเจริญศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เป็นวิทยากรในการอบรม
2: การบริหารสมองก็คือการกระตุ้นสมองทุกส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนใหญ่ๆก็จะมี4ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนข้างส่วนหลังและส่วนบนนะคะให้มันทำงานไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของสมองทั้ง2ซีกซึ่งแตกต่างจากการเราบริหารร่างกายเราบริหารร่างกายเพื่อว่าทำให้กล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มแต่สมองนั้นบริหารด้วยวิธีการสั่งการของสมองให้ร่างกายทำงานการอบรมวันนี้นะคะเราเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการทำงานของสมองหน้าที่ของสมองแล้วสมองส่งผลดีอย่างไรกับวิธีการคิดของคนแล้วถ้าสมมติไม่ได้รับการพัฒนาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสมองกับเพลงมันควบคู่กันไปได้อย่างไรแล้วเพลงส่งผลอย่างไรกับสมองเพลงประเภทใดบ้างที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสมองนั่นก็คือกระตุ้นสมองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูจะต้องเลือกเพลงเป็นประเภทของเพลงเป็นห้องจังหวะของเพลงเป็นก็จะมีการฝึกฟังเพลงนับห้องจังหวะแล้วก็การใช้เพลงประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวในสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายแน่นมากอันนี้มันแค่1เซลล์นะคะดู1เซลล์1เซลล์มันก็จะมีเดนไดท์ตัวรับข้อมูลตัวนี้มีหน้าที่อาจารย์ฟังข้อมูลรับเข้าไปรับแล้วมันก็มาส่งต่อที่ข้อต่อในข้อต่อนี้นะคะบอดี้เซลล์เนี่ยมันก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีอีกแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบในร่างกายเราเซลล์เรามีจำนวนขั้วบวกขั้วลบนั่นคือกระแสไฟฟ้านะคะจากนั้นมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาทางหางก็คือแอคซอนแล้วไปเกาะหัวเดนไดท์อีกตัวหนึ่งดังนั้นหางของ1ตัวมาเกาะอีก1ตัวก็เป็นเครือข่ายโยงกันไปเรื่อยๆตัวนี้เห็นไหมคะสีแดงสำคัญมากถ้าสมมติว่าคุณไม่กระตุ้นให้คลื่นไฟฟ้าภายในปล้องของเซลล์1เซลล์ไม่ทำงานหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้สมองเราใช้สมองไม่สมดุลการแตกตัวของเซลล์เนี่ยไม่มีหรือยิ่งไม่ใช้มันก็จะตายในเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุแค่14หรือ16เซลล์จะเจริญเติบโตเป็น100ล้านล้านเซลล์หลังจากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์ทุกคนมีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนึงนี่ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอนนี้มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้องจดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันกินอะไร
3: เย็นกินอะไรกับใครที่ไหนสมองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจำได้แค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้วมันก็จะลืมเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมๆเดิมๆเดิมๆรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวรูปแบบเดียวถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกิจกรรมเซลล์สมองของคุณก็เปลี่ยนเชฟใหม่สร้างเซลล์ใหม่เห็นไหมคะว่ามันโยกไปใหม่กิ่งก้านสาขาแตกใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกมันก็ตายกิ่งเดิมก็ตายก็ไม่งอกนั้นถ้าอยากจะให้งอกไม่ตายก็ต้องขยันเคยเล่นเกมฝนตกฟ้าร้องแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่ไหมคะยังเหรออ่ะทุกคนเอามือว่างๆลองดูเช็คตัวบอดี้เซลล์ว่าบอดี้เซลล์ของคุณเนี่ยประจุไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันบวกลบได้ดีไหมถ้าบวกลบดีแสดงว่าการสั่งการของสมองไปที่แขนขาเร็วเช็คง่ายๆมากเลยถ้าสมมุติว่าของคุณมีประสิทธิภาพดีมันจะต้องสั่งการได้ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทันทีนะถ้าบอดี้เซลล์ของคุณเกิดสนิมไม่เคาะนะหรือบางคนเน่าตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะช้าใหญ่อ่ะฝนตกตบมือค่ะฝนตกแรงมากอ่ะลมพัดลมพัดพายุมาพายุมาฟ้าร้องกระทืบเท้าฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมือขวาแล้วยืนขึ้นแล้วบอกว่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยง3ครั้งฟ้าผ่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงอ่ะนั่งลงจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ห้ามผิดนะเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งฝนตกฟ้าร้องใครยืนขึ้นใครไม่ทำก็ผิดเพื่อนทำก็ผิดไก่ไม่ทำก็ผิดถือว่าผิดหนึ่งนะเอาไงลมพัดลมพัดอะไรอายุไม่รู้พายุมาฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลมพัดพายุมาฟ้าร้องลมพัดฝนตกฟ้าผ่า
4: เปียกเปียกเปียก
3: ฟ้าร้องลมพัดฝนตกพายุมาฟ้าผ่า
4: เปียกเปียกเปียก
3: ใครไม่ผิดเลยยกมือเห็นไหมคะมันเป็นคำตอบว่าไอ้ไส้กรอกสีแดงอ่ะของอาจารย์อ่ะประจุไฟฟ้ามันเกิดสนิมถ้าใครเกิน5ครั้งเนี่ยมันเน่ามันไม่ยอมสั่งการว่าเฮ้ยฉันจำ1การทดสอบนี้มันเป็นการทดสอบอะไรไหมคะ1การจำคุณจำได้สมองต้องสั่งอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรแขนขามือยืนเห็นไหมคะคุณจำไม่ได้มันก็เลยสั่งไม่ได้มันไม่เกิดความคล่องอีกแบบทดสอบหนึ่งเรื่องของขนาดเมื่อกี้เรื่องของการจำแค่การจำเฉยๆนะอันนี้เรื่องขนาดทิศทางขนาดทิศทางส่งผลต่อประสิทธิภาพของเด็กในเรื่องของการเขียนที่อาจารย์ให้เขียนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำไม่ได้นะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์ที่ทางไม่ได้ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านได้ไหมไม่ได้เข้าห้องน้ำไปแล้วออกไม่ได้ก็ยืนวนอยู่ในห้องน้ำ นะครับเรื่องทิศทางเป็นเรื่องที่สำคัญอ่ะเล็กใหญ่กว้างแคบเล็กใหญ่กว้างแคบจำได้ไหมอ่ะเล็กใหญ่กว้างแคบแคบกว้างใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่กว้างเล็กแคบอ่ะลองใหม่นี่ยังเบสิกอยู่นะยังไม่แอดวานซ์อ่ะใหม่ท่านี้ต้องได้ก่อนแคบกว้างเล็กใหญ่แคบใหญ่กว้างกว้างเล็กแคบใหญ่กว้างแคบใหญ่เล็กอีกแค่สี่อันอ้าวคราวนี้บลาบอกว่าใหญ่เล็กแคบกว้างอ๋อยังไม่แอดวานเพิ่งสเต็ปที่2อ่ะเริ่มสร้างเชฟใหม่เซลล์ตัวใหม่กระตุ้นเซลล์ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยให้สมองมันสั่งการนะเวลาเราฝึกเด็กเราต้องค่อยๆใส่ให้มันสร้างใหม่สร้างใหม่พอคล่องแล้วก็เริ่มใหม่ตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามนะคะบอกเล็กต้องทำใหญ่บอกใหญ่ต้องทำเล็กแคบ หายใจสุดฤทธิ์กว้างกว้างกว้างแคบเล็กใหญ่แคบกว้างแคบใหญ่กว้างนึกเห็นไหมคะมันต้องนึกก่อนอ่ะคราวนี้แอดวานซ์ขึ้นขากับมือพร้อมกันตายแล้วฉันจะทำยังไงดีอ่ะอันนี้เอาแบบธรรมดาปกติก็คือยังไม่พิเศษใช่ไหมเอาขนาดปกติเล็กใหญ่กว้างแคบส้นเท้าปลายเท้าโอเคใหญ่เล็กอย่างนี้คืออะไรกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเอาขาอย่างเดียวใหญ่เล็กกว้างแคบมันเป็นทักษะนะคะมันไม่มีในหนังสืออาจารย์ต้องจำแล้วก็เอากลับไปใช้เด็กเขาบอกว่าอะไรไหมคะเด็กฉลาดเวลาช่วงอนุบาลกับประถมนะคะให้กระโดดกระโดดเพราะอะไรสังเกตเด็กประถมชอบกระโดดยางกระโดดทุกอย่างเพราะว่าตัวข้อต่อเขาเรียกว่าการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่ข้อต่อไปกระโดดซ้ำๆๆจะทำให้ข้อต่อเกิดการกระตุ้นแล้วโกรทฮอร์โมนก็จะมาออกมาถูกไหมคะข้างหลังเวลาเด็กกระโดดหนึ่งทีการทำงานของกระดูกมันก็จะไปสั่งที่สมองแกนสมองนะก็จะทำให้เด็กโตขึ้นอ้าวสโลสโลกว้างแคบกว้างใหญ่กว้างเล็กแคบกว้างกว้างแคบใหญ่สมมติว่าเก่งแล้วแอดวานซ์แล้วระดับเราเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นเอามือกับขาพร้อมกันนี่ให้แค่นั่งนะยืนคุณยังต้องประคองสรีระของคุณอีกนี่นั่งนะมันง่ายกว่านะเดี๋ยวจะแอดวานซ์มากกว่านี้อีกนะเอาแค่เอาแบบพิเศษแต่ไม่ VIP ถ้า VIP จะต้องสลับ ทั้งแขนทั้งขาออปโปสิตเอาแบบพิเศษเฉยๆอย่างแม่ไอ้ VIP กว้างตั้งสติสมาธิแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากสั่งสมองตัวเองมันทำไมไม่ไปแคบใหญ่เล็กกว้างใหญ่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งกว้างแคบไอ้แคบกับเล็กเนี่ยสติดูสติกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบแคบกว้างเป็นไงคะมันพอให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมเราทำไมร่างกายเราทำไมดื้อจังไม่ไปไม่สั่งแล้วเด็กจะสนุกมากเลยค่ะให้ทำเป็นรูปแบบให้เขาดีไซน์รูปแบบเองอะไรเองนะทำเป็นวงกลมพร้อมกันเป็นแถวเห็นไหมตั้งหลายรูปแบบ

อันนี้ไปเล่นแล้วก็ได้หลายรูปแบบแล้วก็ฝึกให้เด็กครีเอทีฟเองฝึกให้เด็กคิดเยอะๆเพราะการคิดเป็นกระบวนการมีเนื้อหาไหมเนี่ยเนื้อหาก็คือสมองแต่เอากระบวนการเข้ามาใส่ถ้าอาจารย์จะเอากระบวนการทั้งกอไก่ขอไข่บวก1บวก2โอ้เล่นได้เยอะเลยเอาเนื้อหามาใส่แล้วเอากระบวนการคิดเข้าไปนะฟังเพลงแล้วก็ใช้ท่าที่ฝึกกว้างใหญ่เล็กให้ตรงตามจังหวะทั้งมือทั้งขาโอเคมันจะเป็นจังหวะเติบเติบเติบเติบ

0: เป็นไงเห็นไหมแค่หนึ่งทักษะมันต่อไปได้อีกเยอะมากนะคะเยอะมากดังนั้นเวลาจะดึงเพลงมาใช้แต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องแม่นจังหวะสมองเองกับเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเพลงจะมีคลื่นของเพลงแต่ละจังหวะจะมีคลื่นที่แตกต่างกันดังนั้นคลื่นที่ไปกระทบสมองจะทำให้สมองเกิดการเรียงตัวแตกตัวแล้วก็จัดระเบียบระบบให้เป็นรูปแบบมากขึ้น
1: เหตุผลที่มาอบรมในวันนี้นะคะคืออยากได้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะคะนำไปพัฒนาเด็กที่เป็นรับผิดชอบอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะให้มีพัฒนาการทางสมองที่ดีค่ะ
0: สมองของคนเรามี2ซีกนะคะ2ซีกก็คือซีกซ้ายกับซีกขวาทีนี้ดิซีกซ้ายก็จะมีบริบทในการทำงานที่แตกต่างจากซีกขวาซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นสมองส่วนในเรื่องของการจำนะคะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการรวบรวมระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพวกตรรกะนะคะพวกตรรกะหลายคนก็พูดว่าใช้สมองซีกซ้ายมากไปหรือเปล่าเป็นพวกลอจิกมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะอยู่ซีกขวาพวกซีกขวาก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงครีเอทีฟเรื่องของมายจิตใจจิตใจก็จะมาก่อนเหตุผลกลุ่มพวกซีกขวานี้จะเป็นพวกที่เป็นศิลปินที่ใช้ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องมีอารมณ์ความรู้สึกถึงจะทำงานได้หรือการแสดงการร้องจะต้องมีอารมณ์นำหน้าแต่นักวิชาการจะต้องมีหลักการและเหตุผลนำหน้าถูกไหมคะนั่นก็คือใช้สมองที่แตกต่างกันการบริหารสมองนั้นจึงมีประโยชน์ว่าทำให้คนเรานั้นมีหลักวิธีการคิดที่เป็นทั้งซีกซ้ายและซีกขวามันจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราตอนนี้เราก็ต้องการเชื่อมโยงสมองในแต่ละส่วนแล้วก็แต่ละเส้นให้เป็นเครือข่ายใหม่เห็นไหมคะให้เกิดไซแนปใหม่ไซแนปใหม่ที่เป็นตัวกลมๆเห็นไหมตัวใหญ่ๆแล้วก็มีเส้นเล็กๆเราต้องการที่

จะทำตัวนี้ให้มันแข็งแรงแล้วมาเกี่ยวกันให้เกิดตัวใหม่ตัวนี้ให้ได้นะอาจารย์ก็ต้องทำกิจกรรมตัวใหม่ๆได้ท่านี้แล้วเอาเพลงมาผสมเอาอะไรมาผสมนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาพจริงนะคะให้ดูของจริงเลยพอภาพวาดแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้โหไม่เห็นน่ากลัวมันเหมือนภาพวาดเนี่ยของจริงเห็นไหมคะเขาผ่ากะโหลกเห็นไหมคะสมองของอาจารย์เนี่ยเหมือนเต้าหู้แหละมีแต่ไขมันกับเส้นเลือดดำๆเห็นไหมคะสมองจะมี2ซีกเราพยายามที่จะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาแล้วสมองอันนี้เห็นไหมคะสมองน้อยสมองน้อยนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวหมดนักกีฬาที่เก่งๆสมองน้อยไม่ว่าระดับทีมชาติระดับโลกนักฟุตบอลระดับโลกดังๆนักบาสนักกีฬาทุกประเภทสมองส่วนนี้ทำงานดีกว่าคนปกติเราทำไมไม่เก่งเท่าเขาก็เพราะว่าเราไม่ได้ถูกพัฒนาส่วนนี้แล้วเด็กเล็กๆไม่ฝึกวิ่งฝึกเดินฝึกกระโดดตรงนี้ก็ไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงดูเส้นเลือดใหญ่เห็นไหมคะตรงนี้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นสมองในการสั่งการอันนี้เขาเรียกคอปัสคอลัสซัมเป็นกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเราบริหารสมองทั้งสองซีกก็คือซีกซ้ายซีกขวาโดยผ่านการสั่งการเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันออกแตกมาเนี่ยแตกด้านข้างเราต้องการให้สมองกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงจึงต้องบริหารสมองทั้งสองส่วนโดยผ่านกล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงการคิดของคุณก็ไปซ้ายๆขอขวานะคะมันไม่สมดุลกันเวลาสอนเด็กเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งสมองทั้งสองข้างออกมาให้สมดุลกันเวลาอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาจารย์คิดถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้จำและอีก3ส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำจำจำตรงอื่นคิดวิเคราะห์เด็กไทยถึงไม่เป็นไงวิเคราะห์วิจารณ์วางแผนนะคะวางแผนเด็กไม่เคยฝึกถูกวางแผนคิดเรื่องของการวางแผนการจัดการบริหารจัดการข้างหน้าหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่สมองที่ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้ง4ส่วนแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยอาจารย์ใช้แต่สมองด้านข้างจำจำต้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์นะคะมันอยู่ข้างกันมันต้องใช้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาทิศทางสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ครบถ้าต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ต้องกระตุ้นสมองส่วนไหนคะการจำการจำการจำนะสมองซีกซ้ายซีกขวาซ้ายนะแต่ในส่วนของการจำซึ่งมันเป็นทั้งสองข้างคืออยู่ด้านข้างขมับเราเนี่ยซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหนส่วนหน้านะครีเอทีฟซีขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้ง2ซีกเนี่ยไอ้ซีกซ้ายกับซีกขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยมันชอบไปครอบนำซีกขวาความคิดสร้างสรรค์

มันเลยเกิดยากสังเกตดูสิคนไทยชอบก๊อปปี้เพราะขี้เกียจคิดเพราะคิดสร้างสรรค์มันเป็นคิดใหม่ออกมาเนาะคิดใหม่ออกมาแล้วต้องไม่ซ้ำใครแล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้นะมันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นซิกซ้ายจำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่าย

เพราะฉะนั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายเพลงมีส่วนที่กระตุ้นสมองส่วนใดบ้างนะคะมันจะกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนเลยทั้งซีกซ้ายและซีกขวาทั้งซีกซ้ายและซีกขวาโดยผ่านการฟังอันที่หนึ่งผ่านการฟังการฟังที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นซีกขวาวิเคราะห์ก็เป็นซีกซ้ายนะคะตำแหน่งของสมองการจำเนื้อเพลงสมองคือการจำเลือกเพลงเลือกเพลงที่มีเนื้อหาให้ตรงตามวัยเด็กนะแล้วการกระตุ้นด้วยคลื่นด้วยคลื่นคลื่นที่เข้าไปในสมองของเด็กนั้นมีหลายคลื่นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบตบตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยนหินลงไปในน้ำก้อนใหญ่กระจายเยอะไหมเยอะก้อนเล็กกระจายน้อยไหมคลื่นเหมือนกันค่ะถ้าตบปบปบมากมากเนี่ยมันก็อัดขึ้นอัดเข้าไปแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่ความถี่แต่คลื่นที่ดีเราต้องการคลื่นกว้างระบบสมองที่จะรับคลื่นแต่ละคลื่นนะคะคลื่นแต่ละคลื่นมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอะมิกดาลาตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงไงถ้าสมมุติอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวทยากรไอ้เป่าสีดีดเครื่องเคาะเยอะมากดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดีในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีมากเลยอาจารย์ลองอนุบาลนะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับ1เด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็กนะจะหลับไม่มาก่อกวนเราอันที่2เปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างไหมคะระบายสีควรจะเปิดเด็กก็จะสงบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูทดลองสักอาทิตย์2อาทิตย์เดือนนึงแล้วจะเห็นผลเลยว่าเอ๊ะเด็กทำไมสงบเปิดเพลงนะเพลงยังไม่ต้องมีเนื้อร้องนะคะไม่ต้องมีเนื้อร้องตอนทำกิจกรรมไม่มีเนื้อร้องเพราะเด็กจะร้องตามเด็กโตก็ได้ค่ะอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์เดินห้างมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องไหมไม่มีเขาหลอกให้อาจารย์แบบซื้อของอ่ะมันเปิดเพลงแล้วอารมณ์ดีจ่ายเงินอย่างเดียวเนาะจ่ายเงินอย่างเดียวเพราะอารมณ์ดีอ่ะเด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยค่ะจะเปิดเพลงโมซาร์ทได้ฟังนะคะตั้งใจฟัง

็นไหมคะเวลาของโมซาร์ทอ่ะมันจะมีกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มจะหนักจะขึ้นจะเบาจะลงนะคะมันจึงส่งผลที่บอกว่าเครื่องเสียงมันเยอะเวลาขึ้นมันก็เยอะเวลามันมีมาเป็นละลอกละลอกมันเป็นชุดของมันอ่ะโมซาร์ทจะเป็นชุดดนตรีที่มีรูปแบบเป็นชุดเป็นห้วงออกมานะคะจึงเป็นดนตรีในแนวเรื่องของการกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาสมองจังหวะดนตรีที่เลือกถ้าอยากจะให้กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็คือ1นาทีนะคะควรจะมีจังหวะ6ถึง80ครั้งนับยังไงเคยนับไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นพวกที่ออกรายการวิทยุทีวีเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นให้ดูมันจะเขาเรียกว่าบีทมันจะบอกเลยเพลงนี้กี่บีทแต่ท่านไม่มีตัวนี้ท่านทำด้วยวิธีการจับตั้งนาฬิกา1นาทีแล้วก็นับห้องจังหวะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วลองนับนะคะนับห้องจังหวะเพลงช้า

0: เท่าไหร่คะ60 4โอ้โห40มันไม่ได้39เท่าไหร่49เท่าไหร่คะ60อยู่ในช่วง60นะคะอยู่ในช่วงเนี้ยคือถ้าสมมุติเรานับเกินนับนั่นขาดตกไม่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่ละนับห้องจังหวะไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะ60ถึง80ครั้งเรื่องของการเต้นของหัวใจทำให้เกิดการหลั่งของเอนโดฟินดีขึ้นเอนโดฟินคือสารอะไรความสุขจังหวะห้องเพลงมันทำให้ไปกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจไม่รุนแรงนะคะมันเป็นเพลงช้าๆค่อยๆไปเรื่อยๆกระตุ้นการเรียนรู้จะมีคลื่นอัลฟาคลื่นยาวเพลงสั้นจะเป็นเพลงช้าคลื่นจะยาวคลื่นยาวจะเป็นคลื่นที่จะไม่รบกวนสมองเรื่องของสมาธิถ้าเพลงสั้นมันไปกระตุ้นทำให้เราอะเลิร์ตมากกว่าจะทำให้คลื่นความถี่สูงเกิดการตื่นตัวสนุกสนานถ้าเด็กซึมๆเมื่อไหร่เอาเพลงมันขึ้นเลย เพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวพร้อมที่จะทำกิจกรรมนะคะการบริหารสมองด้วยเสียงเพลงนั้นมีงานวิจัยของต่างประเทศอยู่แล้วเราเรียกว่าโมซาร์ทเอฟเฟคก็คือเขาเอาเพลงของโมซาร์ทเนี่ยในต่างประเทศเอามาทดลองใช้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคลมชักผู้ป่วยที่เป็นออทิสติกผู้ป่วยที่มีเรื่องของการจำก็คือเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมเอามาทดลองใช้พอทดลองใช้ไประยะหนึ่งก็คือประมาณ3เดือน5เดือนแล้วการจำของคนไข้ดีขึ้นมันก็เกิดการแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยในประเทศไทยเองก็จะมีนักวิชาการหลายท่านที่นำเพลงคลาสสิกเอามาใช้แต่ตัวดิฉันเองผสมผสานกันระหว่างเพลงคลาสสิกเพลงไทยเพลงกล่อมเด็กหรือจะเป็นเพลงบทสวดเอามาใช้ผสมผสานกันในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะจะทำให้พวกนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยการเราทดสอบว่าเพลงโมซาร์ทบางเพลงจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เขาใช้เพลงไทยโดยการร้องเพลงที่เขาเคยร้องมาก่อนนะคะแล้วก็ร้องตามไปเรื่อยๆจากการที่ไม่เคยจำเลยก็จะทำให้การจำนั้นยาวมากขึ้นก็จะส่งผลดีกับเขาและอีกตัวหนึ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอารมณ์ที่สวิงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็นิ่งเพลงก็จะทำให้เขาสงบเยือกเย็นมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้น
1: เหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากได้รับคำสั่งแล้วว่าเดือนตุลาจะต้องไปทำงานกับจิตเวชเด็กนะครับซึ่งต้องดูซึ่งมีปัญหาถูกภาวะจิตตรงนี้นะครับก็แล้วก็บังเอิญไปเห็นกับที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทาง Facebook ของสถาบันนะครับก็สนใจซึ่งจากเคยดูแต่เว็บไซต์จากศึกษาจากส่วนอื่นมาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่างน้อยวันนี้อาจารย์ก็สอนเราได้ครบถ้วนนะครับทั้งแนวคิดทั้งความเป็นมาทั้งวิธีการในการที่จะนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ
0: ประโยชน์ของการบริหารสมองนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวิธีการคิดคนเราใช้สมองคิดต้องคิดแบบรวดเร็วยืดหยุ่นนะคะครีเอทีฟวิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะทำให้เกิดประโยชน์การบริหารสมองนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์เลยแล้วก็จนมาถึงเด็กประถมถ้าช่วงนี้ละเลยในการพัฒนาสมองเซลล์สมองของคุณจะแตกช้าแล้วแตกแบบไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางสมองล่าช้ากว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางสมองมากกว่าค่ะเห็นหลายโรงเรียนเอาตาราง9ช่องมาใช้ถูกไหมคะคราวนี้เราจะใช้แค่6ช่อง 6ช่องก็คือกระเบื้องมันมีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ขา2ข้างอยู่แผ่นที่5แล้วก็6แสดงว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นกระเบื้อง6แผ่นถ้าทางซ้ายมือแผ่นที่1ตรงกลางหน้าเราแผ่นที่2ขวามือแผ่นเท่าไหร่คะ3แถวที่2 4เรานั่งอยู่ขาเรายืนอยู่5ด้านข้าง6ดังนั้นเราจะต้องเมมโมรี่ตารางทั้งหมดอะมาอยู่ที่สมองเราเพื่อให้เห็นภาพเราจะกระตุ้นสมองให้มันจำภาพนะคะจำภาพสิ่งที่เราสมมุติขึ้นที่พื้นวิธีการก็คือเวลาจะบอกว่า1ใช้ขาอะไรซ้าย1 3ขาอะไรคะ3ขวา2ซ้าย2 2 2ครั้งนะคะเอาใหม่1ชิดมาที่เทียบ5 1 5 3 5 2 5 2 5มันจะต้องจำให้ได้แล้วเราจะไม่งงนะคะไม่งงเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมองหรือมีตัวเลขกำกับนั่นก็คือมันเข้ามาอยู่ที่สมองเราแล้ว1 5 3 5 2 5 2 5คราวนี้จะไม่บอก5จะบอกตัวเลขอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องดึงกลับมาที่เดิมเอาใหม่นะคะแล้วทีนี้จะเพิ่มเป็น4 5 6 5จากนั้นถ้าจะบอกว่า4 6 cross 4 6 cross 2ครั้งเอาใหม่1 3 2 2 4 6 4 6 cross เริ่ม1 3 2 2 4 6 cross เอามาเริ่ม1 3 2 2 4 6 cross 1 3 4 6 cross 1 3 2 2 cross อ้าวเก่งแล้วเพลงระดับนี้มันต้องเพลงมาน้ำจังหวะถูกป่ะ

0: ด้วยพี่พูดด้วยเอามาถ้าคุณไม่พูดคุณก็หลอกตัวเองฉันงงตัวเองหลอกตัวเองเอามาเอามาหยุดก่อนเวลาทำนะคะพูดให้พูดบอกแล้วเวลานับนะคะนับ1 3 2 2 4 6 cross cross double 4 double 6แล้วก็1 3 2
1: 4
0: 6 cross cross
1: double
0: 4 double 6
1: 1 3 2
0: 2 เพลงมาเรานับในใจ

นี่แหละจะเพิ่มโกรทฮอร์โมนมันจะโตและจะขยาย ถ้าเด็กกระตุ้นเยอะๆจะทำให้เด็กโตขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่อายุมากแล้วอ่ะมันจะดูแลดูสาว เป็นสาว 2,000 ปีโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้วิวัฒนาการของการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนกำลังฮิตมากอ่ะพร้อมดนตรีมา

เป็นไงอะไรต้องเอาข้าวอีกจานหนึ่งเหรอโอ้เป็นไงนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแบบนี้ค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าแปดเจ็ด

3 2 1จังอ่ะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสมองเรามันช้าสั่งร่างกายไม่ได้เลยเพราะว่าการอันนี้ก็คือวิธีการบริหารสมองก็คือการสั่งการของสมองต้องส่งซีกให้เท่ากันด้วยคอปัสคอลัสซัมตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงปุ๊บมันส่งผลดียังไงเส้นประสาทที่คอปัสคอลัสซัมจะส่งไปสั่งการที่สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกันจะทำให้เรามีวิธีการคิดที่เรียกว่าสมดุลตัวอย่างของการบริหารสมองสองซีกให้ทำงานสมดุลกันทางง่ายๆเลยนะคะเอานับ1ถึง10ก่อนเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าท่าอื่นหน่อยนะคะเราจะนับ1ถึง10ก็คือยกมือมาพร้อมๆกันตั้งท่าว่า1แบบนี้1ก็คือสมองซีกขวายกมือขวาสั่งซีกซ้ายสมองซีกซ้ายสั่งซีกขวาเห็นไหมคะว่าท่ามันจะไม่เหมือนกัน2เปลี่ยนนิ้วมือ3บังคับ4 5 6 7 8 9 10นะคะฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นถ้าสมมติว่า8 8คุณไม่ได้9ไม่ได้หยุดที่8คุณก็ควรที่จะเริ่ม1 2 3ถึง8ใหม่แล้วก็9มาทำท่าเดียวใหม่ค่ะจะมีประโยชน์มากกว่าคำว่าสมดุลคือคุณไม่คิดซ้ายๆขวาขวาไม่คิดซ้ายๆขวาขวาไม่ใช่มือซ้ายมือขวานะการคิดก็คืออะไรอย่างเช่นคนที่เป็นสมองซีกซ้ายทำงานด้วยซีกซ้ายเป็นหลักนะจะเป็นคนเหล่านี้มองการละอี้ละเอียดละอี้ละเอียดขนาดไหนสมมุติให้ไปจัดบอร์ดดูบอร์ดนะบอร์ดของคนซีกซ้ายอัดแน่นด้วยข้อมูลอยากจะใส่ทุกตัวเต็มไปหมดอันที่สองคอยดูข้อมูลละเอียดแต่ไม่ดูภาพรวมไม่ดูภาพรวมแต่คนซีกซ้ายจะดีตรงที่มีการคิดวิเคราะห์จัดระบบข้อมูลเป็นสเต็ปสเต็ปทำฉันต้องทำอันที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าใครเกินสเต็ปโกรธโมโหทะเลาะกันหัวเราะก็คือตัวเองอ่ะก็เป็นพวกนี้เขาเรียกซ้ายเยอะซ้ายเยอะแต่การบริหารจัดการดีทำงานเป็นระบบระเบียบนะแต่ถ้าสมมุติเป็นคนซีกขวาเป็นไงจะมองภาพกว้างพูดเนาะไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงรายละเอียดไม่ค่อยลงรายละเอียดไปดูบอร์ดของคนซีกขวาเถอะสวยงามข้อมูลลึกๆไม่มีเลยเอาสวยงามแปะๆอ่ะจิตใจดีเขาทะเลาะกันก็เป็นผู้อบอ้อมอารีเห็นใจเพื่อนเห็นใจทุกคนอยากให้ทุกคนรักใครกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลาสองคนที่มันซ้ายๆขวาๆมากๆเนี่ยแม้กระทั่งเด็กอนุบาลนะมีอยู่คนหนึ่งเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นซีกขวาเลยเรายังไม่ได้สอบเลยดูจากการให้ทำกิจกรรมก็รู้ละอย่างเช่นทำแบบเขาวงกบอะเดินแล้วก็ต้องออกให้ได้ใช่ไหมเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต้องเข้าพร้อมกันเราก็อธิบายแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเข้าเลยแล้วเขาจะผิดกติกาพวกนี้เห็นปั๊บเลยแต่เด็กผู้หญิงทะเลาะกันบอกว่าเธอไม่ทำตามกติกาเธอจะต้องเข้าข้างหนึ่งข้างสองแล้วไปอย่างนี้เด็กผู้ชายบอกไม่ใช่อ่ะนี่เมื่อเขาเห็นทางออกแล้วเขาจะทำไงก็ได้หาทางออกนะคะการทำงานนี่ต่างกันมากพอต่างกันแล้วทำให้เกิดการโต้แย้งกันในองค์กรในหน่วยงานเพราะคนนี้ก็มองมุมอีกมุมนึงอันนี้ก็มุมนึงแต่ถ้าสมมติเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเราต้องเป็นคนทั้งซีกซ้ายและซีกขวาก็คือมองภาพรวมก็ได้รายละเอียดก็มีสวยงามก็เกิดใช่ป่ะถ้าสมมติเขาจะทะเลาะกันเราก็มองว่าอ๋อทุกคนก็มีแง่ดีก็ดูแง่ดีของคนนี้ดูแง่ดี

0: คนนี้แง่เสียก็ไม่ต้องดูให้มันผ่านไปบ้างแล้วให้เขาไปปรับปรุงตัวก็อย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการคิดบวกสำคัญมากนะคะเราสอนเด็กว่าคิดบวกบวกบวกแต่ผู้ใหญ่ไม่บวกอ่ะใช่ป่ะผู้ใหญ่ได้แต่พูดแต่ไม่คิดบวกเวลาทำงานแล้วไม่ได้มีคิดบวกไม่ได้การคิดบวกก็คือวิกฤตเป็นโอกาสเสมอวิกฤตเป็นโอกาสเสมอนะคะอย่างเช่นดิฉันเองเกิดอุบัติเหตุเป็นคนที่ทำคล่องแคล่วว่องไวมาใช้ไม้เท้าก็มีความรู้สึกดีเราก็มีสตินะค่อยๆเดินเดินแบบจงกรมแบบพูดโทรพูดตรงเพื่อแกมันก็เกิดประโยชน์ถูกไหมถ้าสมมุติเราไอ้แม่โอ้โหทำไมไม่หายไม่อะไรเราก็มีความทำให้เกิดเราเกิดปัญญาเนาะแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำให้เราเบรกตัวเองช้าลงแต่ถ้าคนอื่นเขาก็จะวุ่นวายว่าทำไมไม่หายไม่อะไรมันคิดต่างกันหรือวิกฤตในบางช่วงเราคิดว่าโอ๊ยเราแย่ละเขามาบีบเรามากอะไรมากเราลาออกดีไหมไม่ต้องเราต้องคุณภาพก็ไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มนี่คือคิดบวกหาทางบวกตลอดจะไม่มีการลบการลบก็คือทำให้ตัวแย่ลงแยกลงไม่เกิดประโยชน์เลยนะอันนี้เป็นการคิดบวกคิดบวกต้องคิดฝึกคิดบ่อยๆอ่ะคิดบ่อยๆมันถึงจะเกิดขึ้นฝึกนั้นเพื่อเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมองให้เกิดการทำงาน
1: คนเราเนี่ยมีระยะเวลาของการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเนี่ยอยู่ในช่วง6ปีแรกเนาะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองนะคะเป็นช่วงที่เครือข่ายใยสมองเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาใดๆเนี่ยถ้าใส่ลงไปตรงนี้ผลที่ได้มันจะคุ้มค่าแล้วตอบกลับมาเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในช่วงวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือบุคคลที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะคะก็จริงๆแล้วขอให้มั่นใจว่าการลงทุนกับเด็กในช่วงปฐมวัยเนี่ยเป็นการลงทุนที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะแล้วหากจะมีวิธีใดในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เชื่อว่ามันจะมีผลอย่างดีและเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่อยากจะให้คิดไว้นิดนึงว่ารูปแบบการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยถ้าสถาบันวิชาการที่มีองค์ความรู้และมีงานวิจัยรับรองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนพัฒนาเด็กเหล่านั้นค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์024410602-8ต่อ1407หรือทางเว็บไซต์ www.nicfd.cf.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV ทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โบโฮ
2: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
3: PEA

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อย

0: ราะมันเบาใช่ไหม
1: คะที่เป็นฟรีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่าม
0: ันจะได้ความกรอบเนาะนี่ใบของผักกาดเขียวฟรีนะคะ1เขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค
0: ือมันฉุหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได
0: ้ค่ะขอชิมนิดนึงนะคะกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะใช่ไหมใช่ไหมคะผักกาดหิ้นไหมคือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปีก็ได้ตัดทนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่อ๋อ
1: ต่อไป
0: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี้
0: อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: แบบติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะที่พื้นเนี่ยอ๋อใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค่ะ
0: หนูขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนา
1: ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีนี่ใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนค่ะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเทิมเลยอ่ะโอ้สมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ยขอบคุณ
1: แก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ โอ้นี่คือหอมนี่อวบมาก ตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอม2ชนิดถูกไหมแม
1: ่ค่ะ
0: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
1: หอมแดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
1: หอมแบ่ง
0: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
1: ขายต้น
0: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
1: ขายหัว
0: ขายหัว
1: ก
0: ็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวเนี่ยแหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
0: คนโคนนะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: โอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
1: พอดีเลย
0: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
1: ได
0: ้ก็ได้
1: แต่ว่าก็เสียดาย
0: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
1: เสียดายไว้
0: เก็บไว้ขายดีกว่า
1: ไว้ขายดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้าน อกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
2: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนา
2: ะ
0: ให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยเดี๋ยวเด็กเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
2: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
2: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดใบเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม่
2: มันมีเยอะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
2: เ
0: ต็มกระด้ง
3: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
2: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
0: เค็ม
2: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
3: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
0: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะ
2: ล
0: ้างเกลือออก
2: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
2: มันเห็ดง่าย
0: เห็ดง่ายคือหมาย
2: ถึงทำง่าย
0: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
2: ไม่ค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
2: อ๋
0: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
2: ที่เก่าร
0: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากแล้วสักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
2: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
2: ไม่ต่าง

0: ียเขายังไม่ล้างออก
1: พิมพ์ทำไมเนี่ย
2: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
0: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
3: 3
0: วัน
2: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
0: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
4: พอไหมคะแค่นี
0: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
2: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: 1จานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนื้อเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวเขียวก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้
2: เปร
1: ี้
2: ยวเค็มแล้วค่ะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
2: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
2: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
0: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้ว
0: ก็
1: ด
0: ู
1: มูนจะจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยแต่เราใส่ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยนัว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: ถือจานเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้เ

0: จะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: จ้ะ
0: แล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนา
1: ะ
0: แต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เด
0: ือ
1: ดก่อนจ้ะ
0: เนี่ยเดือดจับเลยแม
1: ่อืมใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: จ้ะแล้วก็ใส่ไอ้ผักดาดดองไป
0: เลยอ๋อกระดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตถึงเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะ
1: ค
0: ่ะให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอะตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ใช่ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
2: มากหลาย
0: ทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: ใส่ไปโลดปลาลอดเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาอร่อยดีนะล่ะตาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะ

0: วลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลย

0: รวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้ครูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างน
0: ี้
1: นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยตอนบนของเรานะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีความเสี่ยงน้อยของวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะอาจจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากระดับปานกลางด้วยนะคะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณภาคตะวันออกค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศ

างพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน

0: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
1: excuse me
0: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
1: พี่ก็พูดภาษาไทยได
0: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
2: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
0: The King King มงกุฎ
1: รัชกาลที่4
0: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
1: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
2: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
0: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
0: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
1: รัชกาลที่
3: 4
4: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
1: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
4: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
2: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอต

0: หน่อยนะ
1: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
0: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
2: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี
0: เฮ้ย
1: แย่แล้ว
0: เครื่อง
1: หมดเลยหมดเลย
0: ล้อเครื่องไปหมดแล้วเนี่ย
1: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
0: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจ
2: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
3: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ย
1: เย็นจนมือแดงและชามากเลย
2: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มของประเทศที่เคยดูเลยล่ะ
0: ใช่ใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
1: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: ได้เลยเรื่องจิ๊บจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
4: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
1: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
2: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
1: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการทรุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
4: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTVโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
1: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
0: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
0: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
1: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้
2: ใหญ่โตมโหฬารมาก
4: ขาวมากหนาวมาก
0: น่ากินมาก
1: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
4: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
1: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ

0: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
2: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
0: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
2: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
1: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
3: ใช่
4: ๆนะ
3: DLTV
2: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
7: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
8: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย

เรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เวน
1: อ๋อไปรัตเวน
0: ไม่ต้องเป็นห่วงนะ
2: ผู้พิทักษ์ป่านะครับกับการเสียสละที่เขาทำงานเนี่ยถามว่าคุ้มค่ากับค่าตอบแทนไหมถ้าเรามองไม่อย่างน้อยสำหรับการดำรงชีพเขาเขาต้องไปดูแลครอบครัวอะไรต่าง
3: ๆคนกลุ่มนี้คือคนที่ทำงานแบบปิดทองหลังพระก็คือทำงานโดยที่เราแทบจะไม่รู้เลยว่าใครดูแลรักษาป่าให้กับพวกเราเขาอยู่ในมุมมืดไม่มีสวัสดิการสวัสดิภาพที่ดีเราไม่รู้ว่ามันมีการดูแลเขายังไงมันมีการช่วยเหลือเขายังไงบ้าง
4: ผมนายศักดิ์ชัยเทศศรีพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าประจำหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝกผมเริ่มทำงานตั้งแต่

0: ัน26 ปี
1: สมัยก่อนที่เข้ามาทำงานก็เงินเดือนน้อยเข้ามาที่แรกครับเงินเดือนอยู่พันกว่าบาทครับแล้วก็สวัสดิการไม่มีการเดินป่าก็ต้องใช้อาหารตัวเองแล้วก็ซื้อของเราเอง
0: ค่ารักษาพยาบาลอะไรก็ไม่มีแบบหน่วยงานอื่นที่มาช่วยไม่มีมูลนิธิอะไรเยอะเหมือนสมัยนี้ครับ
2: กองทุนผู้พิทักษ์ป่าของมูลนิธิสืบนาคเสถียรเนี่ยสาเหตุที่ก่อตั้งเนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของผู้พิทักษ์ป่าการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณสืบนาคเสถียรเนี่ยพยายามที่จะผลักดันพยายามที่จะทำเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยมีชีวิตนะครับเรื่องของกองทุนเนี่ยจะมีรูปแบบของการช่วยเหลืออยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการช่วยเหลือถ้าผู้พิทักษ์ป่าคนนั้นเดินลาดตระเวนดูแลรักษาป่าแล้วเสียชีวิตจากการเดินลาดตระเวนก็มีเงินช่วยเหลือค่าทำศพอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลสำหรับการบาดเจ็บนะครับก็เป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลตามการเบิกจริงอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลลูกของผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตนะครับเราก็มีเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือนให้อย่างน้อยก็เป็นความอุ่นใจแล้วก็ทำให้เขามีขวัญกำลังใจในการที่จะปฏิบัติงานมากขึ้น
0: เมื่อปี60ก็ได้รับข่าวและการแจ้งจากหัวหน้าสั่งการให้ไปติดตามเรื่องไม้กฤษณาเราก็ไปตรงจุดนั้นเจอผู้ต้องหาเราก็เคลียร์พื้นที
3: ่มอบลงมอบลงมอบลงนั่งลงนั่งลงนั่งลง
0: ผ่านนะมันไม่ได้หนีไปทีเดียวเลยคือมันแอบอยู่ตรงไหนไม่รู้เขาก็เลยยิงเข้ามาตรงไหล่ถึงไหล่ข้างหลังตอนที่โดนยิงก็เป็นห่วงว่าภรรยาเราไปหาเงินที่ไหนมาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยแต่เราก็ถามหัวหน้าเขตถามผู้เกี่ยวข้องแล้วเขาบอกว่ามีเงินชมรมมีเงินประกันชีวิตมีเงินของกรมเราไม่ต้องห่วงคือค่ารักษาพยาบาลนี่หัวหน้าบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลให้
4: แต่ก่อนที่ผมทํางานใหม่ๆนะครับเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วก็มีนะฮะสวัสดิการแต่ว่าอาจจะไม่เท่าทุกวันนี้อย่างวันนี้เรามีฝ่ายสวัสดิการซึ่งอยู่ที่กรมซึ่งแล้วก็จะมีเรื่องของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าที่ช่วยสนับสนุนให้ด้วยนอกจากนี้ยังมีองค์กรต่างๆที่เข้ามาสนับสนุน
5: ทำอะไรทำอะไร
6: การก่อตั้งมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าขึ้นมาก็เป็นการเสริมช่วยสงเคราะห์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าสำหรับ3กรมนะฮะคือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชกรมป่าไม้แล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับสำหรับผู้พิทักษ์ป่าเดิมทีแต่ก่อนเนี่ยเขาได้รับสวัสดิการจากภาครัฐอะไรบ้างก็มีนิดนิดหน่อยแต่ก็มีพัฒนาการก็มีเงินทุนสวัสดิการมีการทำประกันชีวิตมีหน่วยงานภายนอกมีองค์การเอกชนเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างเช่นกรณีที่เสียชีวิตของเจ้าหน้าที่เราผู้พิทักษ์ป่าที่ห้วยขาแข้งอันนี้เป็นเรื่องที่เราเสียใจมากประสานญาติแล้วมีแม่อยู่คนเขาเหลือแต่แม่นะครับกับน้องชายที่มีปัญหาทางสมองผมก็เลยนำเรียนท่านทิพดีท่านทิพดีบอกช่วยเต็มที่ผมเลยแจ้งทางโน้นว่าขอให้ตั้งศพอย่างน้อย3วันถึง7วันกรมเป็นเจ้าภาพทั้งหมดความถึงสำนักพระราชวังนะครับทางสำนักพระราชวังก็จัดโรงครัวพระราชทานแล้วก็มีฤทธิ์พระราชทานให้ถือว่าเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็แม่เขาเนี่ยไม่มีอาชีพทางกรมก็รับเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันนะครับ
2: สวัสดิการที่ดีของผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือขวัญและก็กำลังใจที่ประชาชนทุกคนเนี่ยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกว่าความภาคภูมิใจของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขามีพลังในการที่จะทำงานต่อ
0: มันมีคุณค่าทางชีวิตจิตใจเราแน่ๆเพราะว่ามีผู้ให้ความสำคัญกับเราเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีค่าอันนั้นเราก็ปลื้มมันเราจะตอบแทนพระคุณและบุญคุณอันนั้นนะโดยการดูแลรักษาสัตว์ป่าอย่างนี้ให้เขาอยู่ตลอดไป

ด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่หรือด้วงสาคูด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่หรือด้วงสาคูถือว่าเป็นแมลงที่มีศักยภาพในกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์มักพบมากในภาคใต้และมักอาศัยแพร่กระจายอยู่ตามต้นสาคูซึ่งชาวบ้านมักนำมาเป็นอาหารของสัตว์ปีกเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อมามีการดัดแปลงเป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมบริโภคกันทั่วไปในภาคใต้เนื่องจากพบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะมีโปรตีนค่อนข้างสูงรสชาติอร่อยอีกทั้งสามารถนำมาดัดแปลงเป็นอาหารได้หลายรูปแบบเช่นนำมาคั่วกับเกลือหรือนำมาทอดก็ได้ด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่หรือด้วงสาคูเป็นด้วงชนิดใหญ่ลำตัวสีน้ำตาลออกแดงผิวเป็นมันไม่เป็นกำมะหยี่ความยาวประมาณ 30-33 มิลลิเมตรส่วนหัวยื่นยาวออกมาเป็นงวงโค้งลงมีลำตัวปีกและขาที่แข็งแรงโดยวงจรชีวิตของด้วงจะแบ่งออกเป็น4ระยะคือระยะไข่มีอายุ 2-3 วันระยะตัวอ่อนมีอายุ 60-110 วันระยะดักแด้มีอายุ 20-30 วันและระยะตัวเต็มวัยมีอายุ 60-140 วันปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งรายได้โดยมีการเลี้ยงมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงโดยมีการเพาะเลี้ยงบนต้นมะพร้าวหรือต้นสาคูซึ่งในปี2554ได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าวถึง120รายมีปริมาณการผลิตได้ถึง 4.3 ตันโดยมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่250บาทต่อบ่อมีผลกำไร750-950บาทต่อกะละมังซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมบริโภคที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้เป็นอย่างดีมวนพิฆาตมวนพิฆาตเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีบทบาทในด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีซึ่งเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำเอาแมลงและสัตว์อื่นๆที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติมาช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืช

เป็นการช่วยลดการใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมไปได้ในตัวมวนพิฆาตมีลำตัวสีดำความยาวประมาณ25มิลลิเมตรความกว้างประมาณ10มิลลิเมตรโดยมีส่วนอกปล้องแรกและโคนปีกคู่หน้าเป็นส่วนกึ่งแข็งมีสีน้ำตาลและปลายปีกมีสีน้ำตาลแดงมันวาวหนวดสีดำและส่วนหัวยาวเรียวมีสีดำส่วนท้องปล้องที่3และ4ขยายออกด้านข้างอย่างชัดเจนในการผลิตแมลงศัตรูพืชในธรรมชาตินั้นปัจจุบันมีหน่วยงานราชการและอีกหลายๆหน่วยงานทำหน้าที่ผลิตเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมในด้านแหล่งผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยในอนาคตการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีจะเป็นการช่วยอนุรักษ์แมลงศัตรูพืชให้ดำรงอยู่ในธรรมชาติได้มากขึ้นและยังสามารถควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้อย่างยั่งยืน

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุลิ
1: ครับสวัสดีครับปุลิสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะจัดใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ันนี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ
2: ีกนิดนึง
3: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
3: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
3: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
2: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
3: ทำไมล่ะครับ
2: เพราะมันชวนมาแพ็คเกจไว้อย่างเง
3: ี้
2: ยคร
3: ับ อันนี้เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
2: ถุงโพลีเอสเตอร์
3: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
2: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
3: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
3: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
3: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
3: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
3: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
3: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
3: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
3: มันมีผลต่อ
0: ใช่
3: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
3: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
3: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับ ใช่
3: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
3: เนาะว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
3: ตรงนี้เหรอ
2: จ๊ะนี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
3: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
3: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
3: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
4: บางทีก
2: ็
4: ได้มาจากโรงแรม
3: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
3: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
3: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
3: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
3: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
3: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
3: คืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก

0: นี้คือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปัจจุบันนี้โควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
1: ้
0: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ยค่ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
1: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
1: ้
2: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได้คร
1: ับ อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุงขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
1: ร
0: เราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
1: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
1: ิ่
0: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะเรามีทักษะมากขึ้น
1: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
1: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรขยะอันนั้นแม่ก็สปอร์ตด้วย
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
1: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะใน
4: เรื่อง
1: ของ
4: เรื่องจะ
1: กล
4: ับ
1: มาใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามในกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรงั้นเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ทด ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
5: It's an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
5: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet andA long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
1: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
5: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
1: Can you show us what is this covering here?
5: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit. Oh,
5: tangmo. Tangmo, chao.
1: Tangmo, chao. There you
5: go.นี่อ๋อ Would you like some?
1: ครับ Can I try this one?
5: Sure.
1: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
5: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing. It's really good for your food actually.
1: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
5: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
5: Actually not. Yeah.
1: Because it's natural.
5: It's natural.
3: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรก ในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้นะครับคุณแนนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
6: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
6: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
6: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
6: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
6: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
6: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุ่ยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมากนี่
6: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
6: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชิทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
6: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
6: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
6: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหาร
6: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า bee wax wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
6: ถูกต้อง
1: โอ้คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
6: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
6: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะจะใหญ่กว่า เราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
6: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
6: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
6: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาดูดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
6: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
6: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
6: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
6: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
6: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
6: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
5: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
5: You know, you can't see it.
1: Yeah.
5: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
5: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
5: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls and this is around half a kilometer of plastic per family. Yeah.
1: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
5: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
7: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผน

0: การเดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้และถ้าคุณเดินทางเข้าป่าแล้วประสบภัยทางธรรมชาติหรือมีความจำเป็นต้องเอาตัวรอดออกจากเส้นทางในป่าที่อันตรายเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดไปได้อย่างไรคุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปในป่าและเกิดพบเจอกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือมีความจำเป็นที่จะต้องรีบนำผู้ป่วยออกมาจากป่าให้ได้เร็วที่สุดคุณจะมีการแก้ไขปัญหาและวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรและในตอนนี้นะครับผมอยากแนะนำแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยรถยนต์เพียงลำพังมาแล้วทั่วโลกครับโดยจะมาแนะนำในการประเมินสถานการณ์เรื่องของอุปสรรครวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณนั้น

อบยุทธภูมิพิบูลสวัสดิ์ครับเรียกว่าเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นอาชีพดีกว่าผมสนใจความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันของพื้นแผ่นดินนะครับเป็นการเชื่อมต่อการชิดกันทางวัฒนธรรมในการเดินทางแบบนี้ครับมันก็ทำให้รู้จักชีวิตรู้จักรถรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักกับโลกกว้างๆที่เราเดินทางมาเราสร้างรถเก่าๆของเราขึ้นมาเองก็ด้วยความรักความชอบส่วนตัวพอเราทำเองเนี่ยเรารู้จักมันเรารู้ใจมันไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมันก็ไปกับเราได้ครับทุกอย่างนะครับการเดินทางแบบผมนั่นคือเราต้องปลอดภัยเราต้องเข้าใจดูเรื่องสวัสดิภาพของตัวเราของรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดหมายนั้นแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับทุกอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือถ้าเสียหายเสียหายน้อยให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องซ่อมมันได้การทำความรู้จักกับยานพาหนะของเรานะครับถือเป็น

0: ิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเดินทางไปเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับยานพาหนะเรากันเริ่มต้นจากนะครับในห้องเครื่องเราต้องทำความรู้จักกับระบบการดูดอากาศของรถยนต์นี่นะครับคือหม้อกรองอากาศยิ่งเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในทางธุรกันดาร นะครับจะถูกทำไว้สูงด้วยความที่มันสูงเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะท่วมเครื่องยนต์ไปได้เลยเพราะมันเป็นระบบเมนวลไม่มีระบบไฟฟ้ามาเยอะถัดมานะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกเวลาที่เราขับรถยนต์ไปแล้วข้างล่างนะครับเวลาที่มันไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือเกี่ยวทำให้สายเบรกนะครับหรือว่าแป๊บเบรกขาดแป๊บเบรกรั่วน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะหายลงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันของเหลวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชนะครับใส่แทนกันลงไปได้ในกรณีที่ไม่มีอะไรถัดมาครับก็คือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นั่นก็คือหม้อน้ำซึ่งเวลาเราวิ่งนะครับบางทีมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนก้อนหินหรืออะไรแล้วแต่เสียบไปตัวนี้นะครับจะทำให้น้ำรั่วออกมาการแก้ไขเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเอาไม้ไปอุดนะครับเอาสบู่ไปอุดเอาพริกไทยหรือเอาไข่ตอกลงไปนะครับแล้วก็ไดชาร์จรถยนต์มันจะโดนน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปเกาะที่ไดชาร์จทำให้อัตราการชาร์จน้อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ชาร์จเลยรวมไปถึงหม้อน้ำด้วยนะครับก็จะโดนขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอัดแล้วก็ทำให้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจากจุดอื่นกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ถูกต่อท่ออากาศไว้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมฝากระโปรงหรือน้ำระดับนี้นะครับถ้ากระแสน้ำไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะขับลงไปได้เลยนะครับด้านหลังของรถยนต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันตัวนี้เหมือนกับข้างหน้าครับถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีของเหลวข้างในก็จะทำให้เฟืองท้ายเกิดการพังหรือการเสียเบื้องต้นครับการทำความรู้จักกับรถยนต์ของเราเองนะครับจะทำให้การเดินทางของเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งนึงที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนจะออกเดินทางครับ
1: เมื่อเราคิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็การผจญภัยที่ดีมันจะต้องปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้คนที่เรารักที่เดินทางไปกับเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยครับ

ร่องน้ำก็เป็นอีกอุปสรรคนึงนะครับที่เราจะต้องเดินทางมาเจอในเส้นทางที่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างหน้าจะพบเจอกับอะไรการเกิดขึ้นของร่องน้ำนั่นก็หมายถึงว่าเวลามีน้ำลงมานะครับมันไหลลงมาจากข้างบนเราจะเห็นนะครับว่ามันไหลโคดเคี้ยวลงมาจนมันมาสุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมประเมินแล้วความลึกของร่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60-80 เซนติเมตรมันมี2วิธีครับเราขับรถคล่อมตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ต้องคะเนก่อนครับว่าความกว้างของปากร่องเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ช่องว่างระหว่างยางรถยนต์ของเราข้างซ้ายข้างขวามันเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้ามันพอดีกันเราสามารถที่จะขับคล่อมลงไปได้ตรงนี้นะครับอันตรายมันจะถือว่าน้อยมากในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าเราขับรถคล่อมลงไปตรงๆนี้เลยครับแล้วก็ตรงไปตามร่องของมันตอนนี้ล้อเราก็อยู่พอดีกับขอบร่องทั้งสองนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะวางล้อนะครับว่าตอนนี้ล้อของรถยนต์เราวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะมีเลี้ยงพวงมาลัยช่วยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไต่มาที่ขอบร่องครับถึงตรงนี้นะครับตกลงมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็คาอยู่ในร่องดีกว่าที่เราจะไปชิดอีกฝั่งนึงแล้วตกลงมาแรงๆซึ่งอันนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ครับในกรณีที่เราชิดฝั่งขวานะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้อเราตกลงมาเราจะสังเกตดูล้อฝั่งซ้ายครับมันจะตกที่นี่แล้วถ้าเราเกิดปั่นให้ล้อมันเกิดอาการฟรีหรือว่าหักพวงมาลัยผิดนิดนึงท้ายมันจะตกลงมาแล้วความเอียงตรงนี้ครับมันก็อาจจะทำให้รถเราเนี่ยเอียงหลุดมาในร่องซึ่งเวลาในขณะที่รถเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการตะแคงข้างลงมาพิงตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ผู้โดยสารในรถพร้อมทั้งคนขับเกิดอันตรายได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในกรณีที่เราเลือกฝั่งขวานะครับแล้วรถเราพลาดตกล่องมาแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเอียงแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ารถเราไม่ตะแคงไปเราก็ค่อยๆไปผ่านล่องอุปสรรคไปให้มันเร็วที่สุดครับ

0: ราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเดินทางเข้าป่าและภูเขาก็คือทางสูงชันครับจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าหากเส้นทางนั้นมีเหวสูงชันสองข้างทางและขับรถไม่ถูกวิธีหรือเสี่ยงเกินไปอาจทำให้เราพลาดประสบเหตุถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับ
1: เมื่อเราเดินทางมาเจอกับเนินชันหรือว่าทางชันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ร่วนดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดินที่มีรถวิ่งอยู่ประจำประกอบกับผิวทางนะครับมีความชื้นจากน้ำฝนอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากลักษณะเส้นทางประเภทนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเสียจังหวะระหว่างที่เราอยู่กลางเนินการเสียจังหวะเกิดได้จากที่ล้อนะครับหมุนฟรีทำให้มันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าที่ควรทำให้รถเราเนี่ยเกิดการชะงักสองเกิดจากการที่เรามาเปลี่ยนเกียร์กลางเนินและกำลังของเครื่องยนต์ตกจุดนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจให้แน่นอนคิดเลยว่าเราจะขึ้นมาด้วยเกียร์อะไรอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ากำลังของรถยนต์เรามันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับมีกำลังแค่ไหนถ้าเป็นทางชันที่มีเหวนะครับเราก็ต้องมองก่อนว่าเหวที่เราจะขับรถขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนี้เหวอยู่ฝั่งขวาเราก็จะต้องขับชิดในผนังฝั่งที่เป็นหน้าผาก็คือฝั่งซ้ายแต่ก็อย่าชิดให้มันมากเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ล้อปีนไหลทางขึ้นไปก็ขับรถด้วยความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของรถยนต์ของเครื่องยนต์ของรอบเครื่องต่างๆนะครับทำทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเราคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อมันขึ้นมากลางเนินเนี่ยแล้วมันมาเสียจังหวะเนี่ยอาการที่รถนะครับจะหมดกำลังแล้วก็ไหลลงเนินไปหรือว่าตกไปในฝั่งที่เป็นเหวเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเราก็ต้องให้ความระมัดระวังกันมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงกันผมจะเริ่มต้นนะครับจากเกียร์2นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ้ามันไม่ได้นะครับจะไปสับ3กลางเนินแต่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาด้วยเกียร์2แบบง่ายๆเลยนะครับก็พื้นผิวทางก็มีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับรอบเครื่องก็อยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคจากเนินชันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับ
2: ในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องลงเนินชันนะครับเพื่อจะข้ามไปสู่อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็รถเราอาจจะมีอาการเบรกไม่อยู่เนื่องจากทางมันลาดชันเยอะนะครับมันก็มีวิธีที่เราจะแก้ไขจากวัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือหากิ่งไม้นะครับที่เป็นวัสดุรอบๆตัวเรานะครับผูกเข้าไปที่ท้ายรถให้มันมีน้ำหนักพอประมาณและให้มันลากกับพื้นนะครับมันจะสร้างแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับพื้นทางนะครับทำให้เราไหลลงเนินมาได้กรณีนี้นะครับใช้ได้กับเนินชันยาวๆนะครับรวมไปถึง เส้นทางลาดชันลงเนินที่รถเราไม่มีเบรกเลยมันก็จะทำให้รถเราชะลอความเร็วลงเพื่อลงสู่ปลายเนินได้อย่างปลอดภัยครับการขับรถข้ามน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพเส้นทางที่มันอยู่ในภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันจะมีลำห้วยที่บางทีห้วยเดียวนะครับแต่ว่ามันตัดขวางไปขวางมาเราจะต้องขับรถขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงหลายจุดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพเส้นทางที่เราจะต้องขับลงไปในน้ำสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือการเดินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำความสูงของน้ำแล้วก็อุปสรรคใต้น้ำมันก็จะทำให้เราขับรถข้ามห้วยได้อย่างปลอดภัยครับการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อเราจะต้องมาเจอพบเจอกับลำน้ำที่ขวางกั้นในเส้นทางที่เราวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราตั้งใจจะมาหรือว่า GPS นะครับมันนำทางเรามาเมื่อเรามาเจอแล้วก่อนที่เราจะลงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนนั่นก็คือดูความสูงของน้ำนะครับดูพื้นล่างของน้ำว่าข้างใต้พื้นน้ำมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับความสูงหรือว่าลักษณะของรถยนต์ที่เราขับมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์อะไรถ้าประเมินแล้วว่าความสูงของน้ำความสูงของรถยนต์ของเรานะครับความรุนแรงของกระแสน้ำสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ำที่จะสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของเรามันไม่มีหรือถ้ามันมีจะต้องทำอะไรกับมันก่อนที่เราจะต้องขับข้ามน้ำทุกครั้งครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมาประเมินขับรถลงมาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าข้างใต้น้ำมันมีอะไรแล้วความเสียหายที่เกิดกับรถเรามันคืออะไรครับ

0: การประเมินสถานนะครับในช่วงที่เส้นทางต้องข้ามผ่านลำน้ำซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่คะแนนด้วยสายตาเนี่ยความกว้างของลำน้ำต้องมี 4-50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราไม่สามารถจะมองเห็นพื้นน้ำได้เหมือนจุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเดินลงมาสำรวจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราที่เราจะเดินทางมาในตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองลงมาพื้นน้ำเป็นทรายนะครับมีก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะดูว่าน้ำที่ลึกที่สุดในบริเวณที่เราลงมาเนี่ยนะครับมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับช่วงล่างของเรานั่นก็คือก้อนหินใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะหาไม้หาวัสดุเนี่ยครับปักไว้เพื่อเราจะไม่เข้าใกล้มันเดี๋ยวเราไปดูกันครับเท่าที่คะเนมานะครับตรงนี้นะครับน้ำจะอยู่บริเวณหัวเข่าแล้วนะครับริมขวาเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองเห็นใต้น้ำเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นผมก็จะปักไว้เผื่อบางทีเราอาจจะลืมนะครับว่าตรงไหนน้ำมันลึกแล้วมันมีก้อนหินอะไรยังไงถัดมาอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เป็นก้อนหินใหญ่มากถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขับชิดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก้อนหินกับช่วงล่างเราเนี่ยเกิดการกระแทกกันแน่ๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหากับเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขับรถเลาะจากจุดที่จอดรถนะครับลงมาแล้วก็ชิดขวาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำลึกที่สุดตรงนี้ประมาณ 4-50 เซนเท่านั้นเองกับความสูงของรถที่เราเดินทางมาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะขับข้ามกันเลยครับ
1: ในการสาธิตนี้เราได้ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับการถ่ายทำจริงแต่วิธีการต่างๆที่ได้คัดเลือกมาสอนจะเป็นวิธีการที่รถขับเคลื่อน2ล้อทำได้เองทั้งหมดครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์เส้นทางแล้วต้องปลอดภัยมากพอที่เราจะเดินทางไปได้และถ้าหากเส้นทางนั้นอันตรายมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะดันทุรังเดินทางด้วยรถยนต์ต่อครับเพราะในบางทีอาจจะมีหลุมลึกกระแสน้ำแรงเกินไปหรือล้ออาจจะไปติดกับก้อนหินใต้น้ำจนไม่อาจเดินทางต่อไปได้รถทีมงานของเราบางคันเกิดติดลมนะครับและถ้าหากรถยังคงดิ้นรนขับต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถได้จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันใช้รถหลักของเราลากขึ้นมาให้ได้และทำให้การถ่ายทำครั้งนี้เริ่มลำบากขึ้นทุกทีแล้วครับ
0: บางครั้งครับการเดินทางของเรานะครับ GPS เนี่ยก็พาเราหลงมาในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาเมื่อเรามาเจอกับเส้นทางแบบนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการครับว่าเราจะต้องทำไงต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์รอบๆด้านนะครับเราบอกไม่ได้ว่าธรรมชาตินะครับมันจะส่งอะไรมาบางทีเราเดินทางอยู่ดีๆในช่วงที่อากาศหรือดูที่เราดูแล้วมันมีแดดอย่างเงี้ยนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยฟ้าครึ้มสักพักนึงมีฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาถ้าระดับน้ำในห้วยเพิ่มขึ้นเราจะต้องทำยังไงสภาพเส้นทางดินที่มันเปียกแฉะเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับถือว่าประสบการณ์กับการควบคุมสติแล้วก็การเตรียมพร้อมการเตรียมรับในสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์รถยนต์และก็สภาพเส้นทางเพื่อที่เราจะเอาตัวรอดจากอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ครับในบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของน้ำป่านะครับในช่วงเวลาที่ตกไม่ว่าจะเป็นตกจากตรงนี้หรือว่าตกมาจากบนต้นน้ำนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศษซากวัสดุต่างๆเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะถูกพัดมาติดกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับรวมถึงระดับน้ำจากตรงนี้ครับถ้าเทียบกับผมนะครับก็ระดับเกือบจะถึงหน้าอกหลายต้นไม้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นซากของ

0: ร่องรอยของน้ำป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการประเมินสถานการณ์เวลาที่เราขับรถยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับหรือว่าฤดูมรสุมนะครับเราสามารถที่จะดูได้เลยครับว่าถ้ามีฝนตกหนักปริมาณของน้ำมันสูงแค่ไหนซึ่งสามารถจะทำให้เราติดอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างนึงครับ
1: เมื่อเรามีความจำเป็นต้องข้ามน้ำที่ลึกมากกว่ารถไม่ว่าจะมีสาเหตุสำคัญเช่นพาผู้ป่วยไปรักษาโดยด่วนหรือรีบหนีจากอันตรายน้ำป่าที่จะเกิดขึ้นก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ครับซึ่งเราไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลอกเลียนแบบด้วยความสนุกโดยเด็ดขาดครับแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ผ่านเส้นทางไปได้
0: อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการข้ามน้ำไปได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาไม้ไผ่นะครับในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเจอป่าไผ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3-4 นิ้วขึ้นไปนะครับตัดความยาวนะครับกะว่าให้พ้นกับช่วงความกว้างของรถยนต์รถยนต์ของเราอย่างคันนี้นะครับสมมติว่าเรามีความกว้างอยู่ที่เมตร50เราก็ต้องใช้ไม้2เมตรขึ้นไปนะครับทำการขับรถนะครับจุ่มหัวลงมาในน้ำในบริเวณที่มันยังไม่จมนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปใต้ท้องนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้างในมันเป็นอากาศอยู่เราจะใช้วิธียัดเข้าไปทีละลำทีละลำจนมันได้ปริมาณที่สามารถจะยกทำให้รถยนต์ของเรานะครับพยุงตัวนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาลอยปริ่มๆน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรถเราลอยเราก็เดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆเดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการยัดลงไปใต้ท้องเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่ารถเราไม่จมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามดันรถของเรานะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับดันรถของเราข้ามไปอีกฝั่งน้ำเมื่อถึงอีกฝั่งน้ำหนึ่งหลังจากที่ล้อหน้าแตะที่ตะลิ่งแล้วเราก็ทำการดึงไม้ไผ่ออกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไต่ขึ้นไปแต่ขึ้นไปจนสุดท้ายพอไม้ไผ่หมดนะครับก็ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฝั่งในกรณีนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่ากระแสน้ำที่เราข้ามนะครับมันไม่ใช่น้ำป่าที่มีกระแสน้ำรุนแรงนะครับก็เป็นน้ำไหลเอื่อยแต่เป็นน้ำสูงครับเราถึงสามารถที่จะทำได้ในกรณีถ้าเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงของกระแสน้ำไม่แนะนำให้ลงนะครับแนะนำให้จอดรอจนกว่าน้ำป่านั้นจะจากเราไปเราถึงจะทำการข้ามได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการสาธิตนะครับการข้ามน้ำที่มีความลึกของน้ำมากกว่าที่รถยนต์เราจะขับข้ามผ่านไปได้ครับ

นี่เป็นลักษณะของดินที่อยู่ที่ขอบตลิ่งนะครับหลังจากที่ล้อหน้านะครับไต่ขึ้นไปได้ข้างหลังนะครับมันก็เกิดการขุดทำให้จมลงไปนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์คันนี้เกิดอาการเทาหลังนะครับติดกับดินหรือเขาเรียกว่าแขวนแล้วหากเราไม่มีลอกนะครับไม่มีวินไฟฟ้าไม่มีตัวช่วยอะไรนะครับวิธีเดียวที่เราจะทำได้นะครับก็คือขุดดินบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อแต่งสโลปนะครับแล้วก็เอาก้อนหินแบบนี้นะครับลงไปแต่งใส่ไปในร่องนะครับเพื่อปรับสโลปแล้วก็พยายามขับรถยนต์ขึ้นมาถ้าเรามีไฟฟ้านะครับก็หาวิธีครับหาแนวดึงเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักของรถเราได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนั่นก็คือเชือกนะครับที่เป็นเชือกสายพานเอาไว้คล้องต้นไม้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สลิงของเรานะครับไปบาดต้นไม้ส่งผลกระทบกับต้นไม้และธรรมชาติตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับเป็นดินโคลนนะครับที่เละเราไม่สามารถจะดิ้นขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้ลอกไฟฟ้านะครับดึงขึ้นไปบนตลิ่งครับ

ทสรุปของการเดินทางโดยรถยนต์ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแล้วยังทำให้เรารู้จักการประเมินเส้นทางได้ดีมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้น

0: ้บ่อยครั้งตามข่าวทั่วไปไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองของนักท่องเที่ยวเองที่ขับรถประลองกำลังจนปล่อยปะละเลยถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ดังนั้นทางทีม Wild Survival ของเราจึงอยากให้ทุกคนขับรถเข้าป่าอย่างระมัดระวังและขับช้าลงเพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่าทำลายธรรมชาติและเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในป่าและทุกชีวิตครับ
1: และการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการใช้รถยนต์เข้าไปในสถานที่ธรรมชาติต่างๆนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้พบเจอแล้วและวิธีต่างๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหตุการณ์และสถานที่ที่ต่างกันไปและการเตรียมพร้อมนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับว่ามีความพร้อมหรือไม่และเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็คือการที่ไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายครับและพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่มาสาธิตและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอดให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: ู้รับรู้ทันรู้ป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: พบกับรายการคนจำรู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปที่ผ่านมาในตอนที่1ผักกาดได้นำเสนอเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศบนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ผักกาดก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการนำลิงก์เรดาร์ตรวจอากาศที่ท่านต้องการใช้ดูเป็นประจำมาบันทึกไว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านเพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ
2: การบันทึกลิงก์ไว้ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนก็จะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทั้งในสมาร์ทโฟนระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟน iOS ให้ท่านเข้าดูข้อมูลเรดาร์ผ่านทาง Safari Browser แล้วก็ทำตามขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1นะคะซึ่งในกรณีนี้ประกาศจะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์ที่เป็นเรดาร์ระยองลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วก็ให้แตะที่รูปลูกศรชี้ขึ้นซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen หรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะคะจากนั้นก็กด Add หรือว่าเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar นะคะบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะและในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android นะคะก็ให้ท่านเข้าดูข้อมูลผ่าน Google Browser ได้เลยโดยที่ทำตามขั้นตอนที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1เช่นเดิมนะคะกรณีนี้ผักกาดก็จะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์สัตหีบที่เป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหวเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วนะคะก็ให้แตะที่จุด3จุดตรงบริเวณมุมบนขวามือของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านนะคะจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen ค่ะ

ของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะคะจากนั้นก็กด Add หรือเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะหากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยนะครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างนึงแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันฮักมันละ2 3รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังเป็น
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ่ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล
3: ้
2: วก็แบบว่าม
3: ี
2: ความทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการ

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายของตัวครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: ันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อมไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วแต่ละเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อไม้ไป
1: ข้
0: าง
1: โอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบอะคะ
0: 4ครับ4รอบครับใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าง่ายกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อนทุกตัวประตูด้วยไหมคะ
0: ซ้อนครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: จะใจเย็นใจพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณท้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานซ์ทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกันสองคนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที่ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่ใช่ใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเลยนะครับ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่ผิวใหม่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจต้องมีการยกออกไปเพื่อ

0: ไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
2: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้เป็นบันไดแข็งแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละออกแล้ว
1: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ย
2: โดนน้ำโดนปลวกเลยนะ
3: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
2: ไปงดไปวนแล้วไปงดดันชิ้นเลยดันชิ้นโอเคได้
1: จะรู้ตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แต่อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้ว
3: นะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาใช่เหรอวะปีไม่ได้ผัวปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
3: เฉย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยว่าอย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดุดดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: ก
0: ็ลื้อออกมา
1: ลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างก็อย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดง
1: เน
0: ื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เราเปลี่ยนให้มัน
0: นี่คือไม้
1: ใหม่

0: ใช่
1: ไม่แดงเหมือนกัน
2: ไม่แดงเหมือนกัน
0: ไม่ต่างกันเลยค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ใช
0: ่
2: ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
1: ่
2: ะ
1: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงไม่ผูก
2: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ3 25ถึง30เซนประมาณเน
0: า
1: ะ
0: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆ
1: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึงไม่ถึง30เซนแน
2: ่ตัวนี้ประมาณ20เซนค่ะ
1: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
2: มันเป็น
1: ลูกนอนลูกนอนลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอดไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
0: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: เหย
1: ีย
0: บไปเพื่อชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
1: ก็เลย
0: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้นก็ได้
1: ไม่กว้างขนาดนั้นก็ได้ใช่
2: ใช
1: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
2: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
2: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
1: ไม่ได้ปรับเลยเน
2: า
1: ะคงไว้เหมือนเด
2: ิมแค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
1: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
2: ใช่ใช่ใช่
1: คือเราทำบันไดด้วยใช่ไหม
2: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
1: ขอโทษนะ
0: หลักๆ
1: อันนี้ป่ะ
2: อันนี้อันนี้ขั้นนี้ลองเอามาเทียบกับของน้อง
0: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
1: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
2: า
1: ะ
2: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง
2: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งอะค
1: ่
2: ะ
1: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเน
2: า
1: ะ
2: ใช
0: ่ใช่ใช่มันจะแข็งแรงเลยบันไดเน
2: ี่
0: ย
2: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
1: เออใช
2: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
1: สบายเท้า
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าตรงประตู
2: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
1: ประตูเดิมมาเปิดออก
2: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
1: เราก็จะถึงไปอย่างงี
2: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
1: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปหลัง
0: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
2: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
2: ใช่แล้ว
1: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
2: ใช่
1: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
2: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: ใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลย
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมาก่อน
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
0: นะคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เนี่ยเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: น่า
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมเนาะมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: ราชการเนี่ย
2: ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไลทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: อันนี้จะมาทำอะไร
1: อันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสิร์ฟบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับตอนนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอวดมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: ไอ้แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขขี้นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขขี้หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขขี้หมด
1: ใช่ครับ

0: ู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้

0: ไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวมถึงวางแผนการอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนพฤกษาราชินีเป็นตอนที่1

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสนพระราชหฤทัยในความหลากหลายของธรรมชาติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยาวนานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและคุ้มครองความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พันธุ์พืชสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญและผาสุกของปวงเหล่าประสบกรณิกรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ซึ่งก็รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้และกล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมากทำให้มีสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศชื่นชมและเทิดพระเกียรติคุณขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยสิริกิติ์ไปตั้งเป็นชื่อดอกไม้งามซึ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยได้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางโดยแบ่งเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยพันไม้พระราชทานนามและพันไม้ที่ทรงโปรดพระองค์มิได้ทรงเพียงอนุรักษ์พันไม้แต่ทรงปลูกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ไว้ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงช่วงเวลาอันเป็นนิรันดร์สู่การน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวของพฤกษาราชินีพันไม้ทรงคุณค่างดงามนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพันไม้ในพระนามาภิไธยจำนวน7ชนิดได้แก่กุหลาบควีนสิริกิติ์แคทาริยาควีนสิริกิติ์ดอนย่าควีนสิริกิติ์โมกราชินีมหาพรหมราชินีบัวศรีกิติยาและบัวควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ทรงคุณค่าและมีความงดงามและนี่คือคุณค่าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้ให้กับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีแห่งท้องทุ่งอีสานจากพื้นป่าใหญ่สู่ดอกไม้ป่าเล็กๆแห่งลานดุสิตาหลายปีมาแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปรารภกับผู้ใกล้ชิดว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีพันไม้เล็กๆสวยงามตามท้องทุ่งซึ่งไม่เคยทอดพระเนตรเห็นในภาคอื่นๆโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครบริเวณที่ตั้งพระตำหนักภูพานราชนิเวศใกล้เชิงเขาจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆชนิดหนึ่งมีสีม่วงและสีน้ำ

0: เงินสดมีกลิ่นหอมและจะบานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่งเป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
1: แม่ไม่เคยเห็นดอกไม้ป่าแบบนี
0: ้พระองค์ทรงพระราชทานนามดอกไม้ดอกเล็กๆนี้ว่าดอกดุสิตาและบริเวณพื้นที่ใกล้พระตำหนักโพพานราชนิเวศมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุ่งดอกหญ้าป่าเล็กๆหลากสีโดยเฉพาะสีม่วงของดอกดุสิตาก็ได้รับการเรียกขานว่าลานดุสิตาตามพระราชทานนามดังกล่าวณลานดุสิตาแห่งนี้พระองค์มักเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระอริยบทในยามเย็นระหว่างประทับแรมณพระตำหนักภูพานราชนิเวศอยู่เสมอซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2527เมื่อทรงมีพระราชดำริให้ปลูกป่าบริเวณเสริมพื้นที่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศก็ได้มีพระราชดำริให้ปลูกดอกไม้ป่าและไม้ประดับเพื่อเสริมความงดงามตามธรรมชาติบริเวณลานดุสิตาและลานก้อนหินใหญ่ด้วยโดยมีพระราชสวนีให้ว่าจ้างราษฎรผู้ยากจนจากบ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเป็นแรงงานในการปรับปรุงพื้นที่พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าแรงงานตอบแทนแต่ละคนมีหน้าที่ตกแต่งลานดุสิตาและปลูกพันธุ์ไม้ป่าเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นโคลงเคลงหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรดารงฐานแล้วพระองค์ยังมีพระราชสวนีให้พลตรีเรวัตบุญทับรับผิดชอบดำเนินงานต่อไปปัจจุบันลานดุสิตาแห่งนี้จะบานสะพรั่งด้วยดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีทั้งสีม่วงสีน้ำเงินสดสีขาวอมม่วงและสีเหลืองซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกดุสิตาได้แก่มณีเทวาสรัจจันทร์และสร้อยสุวรรณาดอกไม้หลากสีเหล่านี้ต่างชูช่อเล็กๆปะปนอยู่กับดอกกระดุมเงินเนื้อดอกหยาดน้ำค้างที่บานแนบพื้นดินเป็นวงกลมสีแดงเรื่ออมส้มบนผิวสีมีขนเล็กๆและตุ่มน้ำใสทำให้ดูคล้ายมีหยาดน้ำเกาะอยู่ตลอดเวลาเนื้อสิ่งอื่นใดความรักของแม่แห่งแผ่นดินที่ส่งมอบไว้ให้แก่ผืนป่าดอกไม้และหัวใจของคนไทยทั้งชาติสู่การสืบสานพระราชปณิธานจากพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาพื้นที่สูงทั้งทางด้านอาชีพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ประเทศตราบจนปัจจุบันพันธุ์พืชพระราชทานได้สร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงจากพระมหากรุณาธิคุณหล่อเลี้ยงผืนดินสร้างผลผลิตที่เบ่งบานสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานวิจัยไม้ดอกบนพื้นที่สูงตลอดเส้นทางการพัฒนาไม้ดอกงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานจากพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องจากแปลงทดลองเล็กๆบนดอยสู่การเป็นฐานองค์ความรู้ด้านไม้ดอกของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายจากพืชพระราชทานสู่นวัตกรรมแห่งการต่อยอดสะท้อนพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสจากงานวิจัยสู่คุณค่าใหม่ของพันไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและวันนี้พลังความรักของแผ่นดินก็ยังคงเติบโตผลิบานกลางหัวใจไทยจุดเริ่มต้นกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบในพระนามาภิไธยสัญลักษณ์แห่งความงดงามอันทรงคุณค่า

0: ากฏเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยกุหลาบควีนสุทธิดาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงามและทรงสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของแผ่นดินเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกไม่ใช่เพียงการรักษาความงามแต่นี่คือการรักษามรดกทางธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินเท่านั้นยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความงดงามพืชพันธุ์ไม้ของแผ่นดินที่ดำรงและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันดอกกุหลาบสองพระนามมิได้เป็นเพียงไม้ดอกสองสายพันธุ์หากคือสัญลักษณ์ของพระราชปณิธานที่ส่งต่อจากพระองค์หนึ่งสู่พระองค์หนึ่งจากพระเมตตาของแม่แห่งแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลปัจจุบันและตราบใดที่ผืนป่ายังคงเขียวขจีตราบนั้นพระราชปณิธานแห่งพฤกษาราชินีจะยังคงเบ่งบานเป็นร่มเงาแห่งความสุขให้แก่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2519พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 16:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีรวม33องค์กรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2549เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตโอกาสดีทอดพระเนตรการแสดงชุดสืบสานพัตราพรและทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินีซึ่งเป็นไม้วงกระดังงาชนิดใหม่ของโลกพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอาทินิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการพระเมตตารักป่ารักน้ำโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนอโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2525นิทรรศการใต้ร่มพระเมตตารักษาป่าเพื่อปวงชนโดยกรมป่าไม้นิทรรศการไตรมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานด้านดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและมูลนิธิพัชรสุธาขชานุรักษ์ดำเนินงานอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่ากับชุมชนนิทรรศการพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสายน้ำปลากระโห้ล้ำค่าคู่พระบารมีสองพระองค์โดยกรมประมงสนองพระราชเสวนีการอนุรักษ์พันธุ์ปลากระโห้และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาทรงอนุรักษ์ปลากระโห้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยเทศกาลสายทานพระเมตตาสู่คลังอาหารชุมชนโดยกรมวิชาการเกษตรเทศกาลถักทอไหมไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงโดยกรมหม่อนไหมสาธิตการทอกี่เอวอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมชนเผ่ากะเหรี่ยงปากากะยอโดยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะจังหวัดตากจากนั้นทรงไถ่ชีวิตโคกระบือโดยกรมสุสัตว์น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคจำนวน1คู่กระบือจำนวน1คู่เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วทอดพระเนตรในเทศกาลกล้วยมหัศจรรย์พืชสารพัดนึกคู่ชีวิตวิถีไทยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเทศกาลจากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองโดยกรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครเทศกาลฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดแสดงผลงานการนำสาหร่ายมาทำเป็นเส้นใยและผืนผ้าโครงการข้าเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติจัดอบรมปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและกิจกรรมพิมพ์ลายจากสีและสีจากดอกไม้ใบไม้ลงบนถุงผ้ารวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้าน109ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านจิตรดาและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงตลอดจนมีการจำหน่ายพันไม้หายากจากพระตำหนักสวนปฐุมท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเจ้าเป็นกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันไม้8ชนิดที่จัดประกวดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาโป้ยเซียนลิ้นมังกรโกศลพญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซส่วนพันไม้ใหม่ที่เกษตรกรผสมขึ้นและนำมาประกวดในปีนี้เป็นปีแรกได้แก่บุษราคำและเสน่ห์จันทร์จะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ผู้สนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆที่ไปจัดจำหน่ายได้ถึงวันที่13สิงหาคม2569คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้เวลา 19:45 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน 1,104 คนครูและบุคลากร75คนในการนี้ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนที่ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความร่วมมือของคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียนสำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันดำเนินตามหลักการปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีอาสาสมัคร30คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากนักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาร่วมการทำงานมีกิจกรรมสร้างสุขและทักษะอาชีพที่สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและช่วยสร้างรายได้อาทิกิจกรรมดอกไม้จากดินไทยสินสร้างสรรค์สืบสานถิ่นสิงการถักเชือกมงคลจงกัวเจียโดยใช้เชือกแดงเพียงเส้นเดียวสื่อถึงความสามัคคีและความโชคดีการพับเหรียญโปรยทานลูกประคบเล่าเรื่องยาหม่องเล่าใจศาสตร์แห่งอัญมณีสู่เรซินร่วมสมัยและ Art of Paper หนังสือเล่มเล็กส ่วนชมรมทวีนามวามีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมตามที่สนใจรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งปัจจุบันเป็นต้นแบบระดับเงินและมีผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้แก่เจ้าเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีบริษัทคอมพาวเคลจำกัดและโรงเรียนบางระจันวิทยาเป็นกลุ่มต้นแบบระดับเงินรวมทั้งชุมชนบ้านท่าข้ามกลางผ่านเข้าร่วมประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศโอกาสที่พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีตัวแทน3คนสมัครใจเล่าประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปัจจุบันมุ่งมั่นตั้งใจเลิกเกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันโดยมีพระดำรัสว่าเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าทรยศต่อความตั้งใจของตัวเองขอให้มีจิตใจเข้มแข็งทั้งได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นตัวแทนกราบทูลเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวโดยมีพระดำรัสด้วยความเข้าพระทัยในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนง่ายขอให้ทำจิตใจให้ผ่อนคลายหันหน้าคุยกันในครอบครัวนอกจากนี้มีพระดำรัสให้สมาชิกตั้งใจเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะให้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันโดยก่อนการแสดงทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตและแสดงความอาลัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแล้วส่งแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16โดยสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีเข้าชมและร่วมร้องเพลงเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันและเพลงจีบโลดยังสดอยู่ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบไปกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพปยุรวงศาวาสและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39วันนี้เวลา 15:35 ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39จัดโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์กีฬาตะกร้อนานาชาติระหว่างวันที่4-11สิงหาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมประเทศไทยกับทีมสหพันธรัฐมาเลเซียการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์คัพได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ส่งคุณค่าที่สุดในปฏิทินการแข่งขันกีฬาตะกร้อโลกนอกเหนือจากการเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาชั้นนำแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาตะกร้อในระดับนานาชาติโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกจาก19ประเทศส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น5ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายชนะเลิศได้แก่ทีมประเทศไทยเซปักตะกร้อทีมชุดชายและหญิงชนะเลิศทีมชุดชายได้แก่ทีมประเทศไทยและชนะเลิศทีมชุดหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยเซปักตะกร้อทีมคู่หญิงชนะเลิศได้แก่ทีมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเซปักตะกร้อทีม4คนชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยและตะกร้อลอดห่วงชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมประเทศไทยและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท BN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภาไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัททรีมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสุวิทย์จังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอนเนอร์ยีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดมิมลคุณากรวัดมหัตตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัทบราเดอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชา

ไปพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นและครอบครัวทวีคูณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองม้งวัดโสภารามวัดเด่นกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบราเดอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดและบริษัทพรมสุวรรณธุรกิจทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2519สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที
0: ่4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจบเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ปริมาณน้อยๆแต่นานๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายบางอย่างแต่ความเป็นจริงก็คือว่าขวดน้ำที่เราใช้ปกติเนี่ยเป็นขวดเพชรนะครับเรียกว่าโพลีเอทิลซาเลตเพราะฉะนั้นขวดเพชรเนี่ยไม่ได้ใช้ BPA ในการผลิตอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นสังคมกำลังจะเอา2เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยมาทำให้เป็นการตระหนกตกใจนะครับด้วยมาตรฐานของการผลิตขวดในสมัยปัจจุบันการมีสารปนเปื้อน

จากขวดน้ำที่ทิ้งไว้ในรถเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากถึงมีก็มีในปริมาณน้อยให้เกิดอันตรายกับการบริโภคแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการกินน้ำจากขวดที่เปิดไว้แล้วเป็นเวลานานๆอาจจะมีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์คุณจะต้องระวังมากกว่าคำแนะนำกับผู้บริโภคก็คือถ้าเปิดแล้วอย่าเก็บไว้นานกรุณาดื่มหรือบริโภคให้หมดภายในวันนั้นๆ นะครับถ้าเกิดจะนำขวดไปใช้ใหม่ก็ควรจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยร้อยแห้งเหมือนกับแก้วน้ำธรรมดาแล้วก็ค่อยเติมน้ำเข้าไปใหม่แบบนี้สามารถจะใช้ได้หลายครั้ง

ประเด็นเกี่ยวกับการบริโภคทุเรียนพร้อมๆกับการบริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เนี่ยมีความเชื่อแล้วก็มีการพูดกันในสังคมว่าไม่ควรจะบริโภคพร้อมกันเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตเริ่มต้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนไม่เป็นต้องเป็นเหล้าอาจจะเป็นเบียร์หรืออาจจะเป็นรูปแบบของวิสกี้เมื่อมีการบริโภคเข้าไปในร่างกายเนี่ยแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมผ่านลำไส้แล้วก็ไปเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตับนะครับโดยเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอะเซตัลดีไฮด์และในตับอีกเช่นเดียวกันกระบวนการทางร่างกายก็จะมีเอนไซม์เปลี่ยนจากอะเซตัลดีไฮด์ให้กลายเป็นกรดน้ำส้มหรือเรียกว่าอะซิติกแอซิดซึ่งเป็นพิษน้อยกว่าแล้วก็ขับถ่ายออกไปคราวนี้กลับมาถึงทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยมีสารประกอบเยอะแยะเลยมีหลายชนิดที่มีซัลเฟอร์หรือกัมมันถันเป็นองค์ประกอบสารประกอบบางอย่างในทุเรียนเนี่ยมันจะยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่า aldehyde dehydrogenase ในตับทำให้มีปริมาณของอะเซติลดีไฮด์สูงขึ้นแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีการแพ้แอลกอฮอล์เกิดขึ้นในผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นพร้อมกับการกินทุเรียนจะรู้สึกว่าหน้าร้อนผิวหน้าแดงหรือลงไปกระทั่งตัวนะครับแล้วก็ตามผิวหนังก็ตามนะครับมันรู้สึกร้อนๆหลังจากนั้นก็จะมีการรู้สึกเวียนหัวหรืออาจจะมีการหายใจติดขัดหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับดังนั้นสมมติฐานที่เชื่อได้ในปัจจุบันไม่ใช่ว่ากินแอลกอฮอล์บริโภคแอลกอฮอล์แล้วรู้สึกตัวร้อนกินทุเรียนก็รู้สึกว่าร้อนร้อนเจอร้อนแล้วตายมันมีคำอธิบายลึกซึ้งกว่านั้นการบริโภคแอลกอฮอล์ไปพร้อมกับทุเรียนก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับมันมีข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเกิดอันตรายโดยเนื่องจากว่ามีการสะสมของสารบางอย่างในร่างกายที่จะทำให้เกิดการทำงานของร่างกายผิดปกติไปประเด็นที่มีคนพูดกันเยอะแล้วก็มีคนเชื่อไปแล้วด้วยนะครับในกรณีที่การใช้กระดาษมาสัมผัสกับอาหารแล้วมีสารเคมีปนเปื้อนเข้าไปสารเคมีตัวหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือโซดาไฟโซดาไฟทำหน้าที่ฟอกเยื่อในกระดาษในเยื่อกระดาษจะมีสารที่ทำให้เกิดสีกระดาษไม่น่าใช้คือสารประกอบประเภทแทนนินซึ่งมีกริดเป็นกรดอ่อนดังนั้นเมื่อใช้โซดาไฟที่เป็นด่างแก่มันก็จะทำให้สารประกอบแทนนินละลายออกมาในน้ำแล้วก็ถูกล้างออกไปสารประกอบอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีการพูดถึงคือไดออกซินสารที่อาจมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งแต่ไดออกซินเนี่ยมีปริมาณนิดเดียวทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องเข้าใจว่าสารบางชนิดอันตรายในปริมาณสูงในความเข้มข้นหนึ่งหนึ่งแต่เมื่อมีปริมาณน้อยๆไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรเลยนะครับความเชื่อที่ว่ามีโซเดียมไฮดรอกไซด์มีโซดาไฟอยู่ในกระดาษทิชชู่ที่มาสัมผัสกับอาหารแล้วทำให้เกิดอันตรายในการบริโภคอาหารนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงแต่ก็มีกระดาษอีกหลายชนิดที่สามารถที่เรียกว่ารีไซเคิลได้กระดาษใช้ใหม่เยื่อก็จะสั้นลงเรื่อยๆและที่สำคัญเวลาที่ฟอกกระดาษแทนที่จะใช้เยื่อจากต้นไม้ก็ใช้เยื่อจากกระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะมีสีมีบางอย่างที่ล้างไม่ออกดูไม่น่าใช้วิธีการนึงที่ทำใหพอที่จะน่าใช้บ้างก็คือเติมสีเข้าไปเพราะฉะนั้นกระดาษที่มีสีต่างๆสีชมพูเป็นต้นที่อาจจะให้เช็ดปากเช็ดมืออะไรต่างๆเอามาสัมผัสกับอาหารหรือภาชนะที่ใช้กับอาหารก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกระดาษมีหลายชนิดใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคที่จะสัมผัสกับอาหารหรือสัมผัสกับภาชนะอาหารใช้ที่มีมาตรฐานอาหารหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองและแนะนำให้ใช้การใช้กระดาษรีไซเคิลนิตยสารวารสารหรือหนังสือพิมพ์เอามาใช้อีกอันนี้เป็นการใช้ที่ไม่ถูกจุดประสงค์ของ

ันก็ควรจะหลีกเลี่ยงทำไมคนถึงบริโภคน้ำอัดลมและได้รับความนิยมผมว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันถ้าเกิดในเชิงของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีน้ำตาลอยู่กินแล้วสดชื่นน้ำอัดลมเนี่ยมันคือน้ำหวานแต่งสีแล้วก็อัดแก๊สเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายลงไปในน้ำมันจะอยู่ในรูปของกรดคาร์บอนิกหรือเรียกว่าคาร์บอนิกแอซิดที่บอกว่าในน้ำอัดลมเนี่ยมันมีความเป็นกรดจะกัดนู่นกัดนี้ได้แล้วต้องเข้าใจว่า pH ของน้ำอัดลมเนี่ยประมาณ3 pH ประมาณ3เนี่ยก็พอๆกับน้ำส้มคั้นหรือน้ำมะนาวที่เกิดจากกรดซิตริกแอซิดความเชื่อที่ว่าเอาไปใช้ล้างสุขภัณฑ์เอาไปกัดสนิมความเป็นไปได้คืออะไรประมาณ3เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกรดฟอสฟอริกแอซิดที่อยู่ในน้ำอัดลมเนี่ยจะเป็นกรดแก่อย่างงี้แต่ในปริมาณที่น้อยๆเนี่ยมันไม่ได้กัดสนิมออกไปยกเว้นเขาเติมสารอื่นเข้าไปและในอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะดูน่ากลัวก็คือเอาน้ำอัดลมที่มีสีดำใส่ลงไปบนเตาเยอะๆเลยนะครับเต็มหม้อแล้วก็ค่อยๆให้ความร้อนค่อยๆเคี่ยวกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นก็คือน้ำระเหยไปน้ำระเหยไปน้ำระเหยไปต้องเข้าใจว่าในนั้นมีน้ำตาลประมาณ1ใน10ประมาณ 10% เยอะนะฮะก็เหมือนกับน้ำตาลมาเคี่ยวแล้วก็มีสีที่เกิดจากการปรุงแต่งสีกลิ่นต่างๆเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลก็จะงวดมากขึ้นเหมือนเรากำลังทำปฏิกิริยา caramelization ก็คือเคี่ยวน้ำตาลให้มันมีสีนะครับจนกระทั่งมันไหม้เราไม่ได้บริโภคของที่มันไม่ไหม้แบบนั้นการแสดงแบบนี้มันทำให้ดูน่ากลัวเกินจริงแต่ที่กลัวคือน้ำตาลไม่ว่าอยู่ในรูปของฟรุกโตสซีรัปหรือน้ำตาลในรูปแบบอื่นๆเนี่ยในน้ำอัดลม1ขวดเนี่ยประมาณได้เลยครับถ้าเกิดเทียบเป็นกรัมก็คือประมาณ1ใน10เช่น1ลิตรจะมีเกินกว่า100กรัมการบริโภคน้ำตาล100กรัมเป็นปริมาณที่มากพอสมควรดังนั้นไม่ควรจะทานน้ำอัดลมมากจนเกินไป

น้ำแข็งที่เราทำที่บ้านเนี่ยนะครับเอามาจากเครื่องกรองน้ำหรือเอามาจากขวดก็ตามนะฮะแล้วเราก็ทำน้ำแข็งเป็นก้อนๆใส่ในบล็อกทำน้ำแข็งใส่ในตู้เย็นเอาไว้ทุกอย่างเราเชื่อว่าสะอาดแล้วหลังจากนั้นก็เอามาใส่น้ำแล้วพอตั้งทิ้งไว้สักผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งน้ำแข็งละลายหมดสมมติว่าเราดื่มน้ำนั้นนะฮะเราเห็นตะกอนขาวๆเหมือนรังแคเนี่ยสุดท้ายก็จะตกอยู่ที่ก้นแก้วผมอธิบายให้ฟังแบบนี้เวลาที่เอาน้ำเนี่ยใส่ที่ทำน้ำแข็งเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆน้ำแข็งเนี่ยจะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งเนี่ยจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในน้ำจะกลายเป็นผลึกโดยที่ผ่านพันธะที่เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะครับจะมีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบมีลักษณะเป็นทั่วไปก็จะเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับในทุกที่ทุกทางนะครับก็จะทำให้น้ำบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเรียงตัวกันอย่างอยู่ข้างนอกของที่ไม่บริสุทธิ์ในน้ำเช่นอะไร 1. ก๊าซที่ละลายในน้ำ 2. อาจจะเป็นแคลเซียมไอออนซึ่งปกติก็ละลายน้ำพอได้รวมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่มันรวมตัวกันปุ๊บมีความเข้มข้นสูงระดับหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนจากสารละลายเป็นของแข็งมันก็จะตกออกมาเป็นตะกอนขาวๆที่คล้ายรังแคเนี่ยที่เราเห็นเวลาที่เราดื่มน้ำไม่หมดแล้วมันละลายนะครับอันนี้คือตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกับรูปแบบของตะกรันหรือหินปูนของพวกนี้กินได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นพิษเห็นเป็นตะกอนก็ไม่กินแล้วก็เททิ้งไปกินเข้าไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเหมือนกันไม่ต้องกังวลเวลาบริโภคน้ำแข็งสิ่งที่ควรทำสองสามอย่างก็คือว่าดูสินะฮะว่าภาชนะเนี่ยที่เขาเอามาใส่น้ำแข็งเนี่ยมันดูปลอดภัยหรือเปล่าหยิบหรือตักน้ำแข็งมาบริโภคเนี่ยใช้มือเปล่าหรือเปล่าหรือใช้ภาชนะตักหรือใช้อุปกรณ์ตักเนี่ยดูดีมีมาตรฐานไหมการแช่น้ำแข็งก็ควรจะมีภาชนะสำหรับน้ำแข็งไม่ใช่เอาน้ำแข็งไปแช่กับผักไม่ใช่น้ำแข็ง

ไปแช่กับหมูเนื้อไก่ที่มันยังไม่สุกนะครับหรือสุกแล้วก็ไม่ควรจะเอาไปรวมกันเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะติดมาจากอาหารประเภทอื่นๆ

การฝังแร่รักษามะเร็งเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการใช้รังสีรักษาซึ่งการรักษาด้วยรังสีเนี่ยมี2แบบก็คือการเขาเรียกฉายรังสีแบบภายนอกกับการฝังแร่รังสีซึ่งหลักๆเนี่ยก็มีอีก2แบบก็คือฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวหรือฝังแร่รังสีแบบถาวรในคนไข้มะเร็งปากมดลูกเราก็ใช้ทั้งรังสีฉายภายนอกแล้วก็ฝังแร่รังสีแต่เป็นแบบชั่วคราวในการรักษาทั่วๆไปที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็ได้ผลเนี้ยในเรื่องของการฝังแร่รังสีแบบถาวรนะคะก็จะมีมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะต้นส่วนระยะอื่นก็มีวิธีการให้รังสีต่างกันออกไปการฝังแร่รังสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยในช่วงที่มีแร่อยู่ในตัวบุคคลคนผู้ป่วยเนี่ยเราถือว่าเราจะต้องป้องกันอันตรายจากรังสีนี่โดยทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่ก็คือการฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวเนี่ยในช่วงที่เรากำลังให้แร่รังสีในคนไข้เนี่ยคนไข้จะต้องอยู่ในห้องที่อยู่คนเดียวป้องกันรังสีแล้วพอเราฉายรังสีเสร็จเราให้ปริมาณรังสีที่เราพอใจแล้วเราก็จะเอาแร่รังสีออกจากตัวคนไข้เพราะฉะนั้นคนไข้พอออกจากห้องนั้นเนี่ยก็จะไม่มีแร่รังสีอยู่ในตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่แผ่รังสีให้กับคนอื่นแต่ในกรณีที่ฝังแร่รังสีแบบถาวรแร่รังสีจะอยู่ในตัวคนไข้จนกระทั่งเสียชีวิตเลยเพราะไม่สามารถเอาออกได้ซึ่งการที่มีแร่รังสีอยู่ในตัวคนไข้เนี่ยก็จะมีการแผ่รังสีออกมาจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพอเขามีแร่รังสีแล้วใครก็ไปแตะต้องหรือเข้าใกล้ไม่ได้เราจะต้องมีการวัดก่อนว่าเราฝังที่ตรงไหนปริมาณเท่าไหร่แล้วแผ่รังที่ข้างนอกเนี่ยระยะ1เมตรเนี่ยเป็นที่ตามมาตรฐานหรือเปล่าถ้าตามมาตรฐานแบบว่าลดน้อยลงตามมาตรฐานที่รับได้จากเกณฑ์มาตรฐานสากลเนี่ยเราก็จะให้คนไข้กลับบ้านแต่ขณะเดียวกันมันก็ยังมีอยู่บ้างก็จะแนะนำคนไข้ต่อว่าจะต้องแยกตัวเองอย่างไรนอนในห้องอยู่คนเดียวยังไงอย่าเพิ่งไปคลุกคลีกับใครบ้างเป็นระยะเวลาเท่าไหร่กลับมาจะต้องอยู่ห้องแยกต้องใส่เสื้อตะกั่วเวลาไปพบปะกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะนอนคนเดียวเงี้ยไม่เข้าใกล้เด็กหรือว่าคนญาติที่ท้องอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่เข้าไปในพับลิกที่แบบเช่นไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเขาจะมีการเขาเรียกคำนวณและประมาณการได้แร่กัมมันตภาพรังสีเนี่ยมันมีครึ่งชีวิตคำว่าครึ่งชีวิตหมายความว่าสมมติไอโอดีน125เนี่ยมีครึ่งชีวิต60วันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเริ่มต้นด้วย100หน่วย60วันเขาจะเหลือ50หน่วยพออีก60วันถัดไปเขาจะเหลือ25หน่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยพบว่าถ้ามันลดลงไปเรื่อยๆประมาณ10ครึ่งชีวิตเนี่ยประมาณสัก600วันสำหรับไอโอดีน125ก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยนั่นเป็นที่มาว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเสียชีวิตถูกไหมคะตัวเม็ดแร่ก็อยู่ในตัวเขาถ้าเขาฝังแร่เนี้ยมานานสักเกิน600วันอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดประเด็นอะไรแต่ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตโดยที่ฝังแร่มาประมาณ 3-4 เดือนอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เสียชีวิตแล้วการที่จะไปเผาศพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องระมัดระวังเช่นก็ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจว่ายังไม่ควรจะเผาควรจะเก็บไว้แล้วก็ระยะเวลาเนี่ยให้มันเกินปีไม่มีอาการป่งชี้ในการได้รับรังสีค่ะยกเว้นแต่ได้รับปริมาณมากๆอย่างเช่นมีระเบิดนิวเคลียร์ลงอย่างสมัยก่อนหรือว่ามีนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ระเบิดที่ญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบเนี่ยค่ะคนที่อยู่ใกล้ในรัศมีอันหนึ่งที่ได้รับรังสีปริมาณมากอันนั้นถึงจะเกิดอาการนะคะหรือถ้าว่าได้ห่างออกไปอยู่ระยะหลายกิโลแต่ได้รับรังสีด้วยเนี่ยแต่ว่าน้อยประมาณหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะยังไม่เกิดอาการจนกระทั่งสักเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอาการเขาเรียกบอกว่าไขกระดูกโดนทำลายแล้วก็จะมีการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตซึ่งจริง

จริงเราเคยมีตัวอย่างแล้วจากการที่จำถ้าจำข่าวได้ก็จะมีสำล้อที่ขโมยตัวโคบอลถ้าจำได้นะคะอันนั้นเนี่ยตัวโคบอลเนี่ยไปอยู่ในบ้านของเจ้าของบ้านที่รับซื้อซึ่งเจ้าของบ้านที่รับซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปจับโคบอลเลยแต่ว่าปนอยู่ในกองเศษเหล็กซึ่งอันนี้เหมือนกับเขาได้รับรังสีทุกวันรวมๆแล้วเป็นปริมาณมากระดับหนึ่งซึ่งทำให้ช่วงภายหลังเนี่ยเจ้าของบ้านเสียชีวิตหมดเลยเพราะว่าไขกระดูกอะไม่ทำงานคือเหมือนกับว่าทำลายไขกระดูกไปหมดก็ทำให้เขาติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เสียชีวิตแต่ถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีรังสีอยู่ในตัวนะคะแต่เขาถูกฉายรังสีก็เหมือนกับญาตินั่นแหละค่ะที่อยู่ใกล้กับคนไข้ก็ได้รับรังสีแต่ว่าอย่าตื่นตกใจเพราะว่ารังสีที่จากการฝังแร่ถาวรเนี่ยที่แผ่ออกมาเนี่ยมันไม่มากค่ะแต่มันไม่มากเนี่ยก็ถือว่ารังสีทุกชนิดเนี่ยเป็นอันตรายเราไม่ควรจะได้รับในกรณีที่ไม่จำเป็นคือถ้าจำเป็นไม่สบายเป็นโรคมะเร็งแล้วต้องใช้รังสีรักษาอันนั้นจำเป็นแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นโรคก็ไม่ควรจะไปรับรังสีโดยไม่จำเป็นเพราะว่าเวลาที่เรารับรังสีในละช่วงชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันก็สะสมเพราะฉะนั้นกว่าเราจะโตกว่าเราจะมีอายุขึ้นเราก็ได้รับรังสีนิดหน่อยไปเรื่อยๆถูกไหมคะซึ่งการสะสมเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์มาตรฐานว่าในปลอดภัยเนี่ยคนทั่วๆไปควรจะได้ปริมาณรังสีเท่านี้แต่ว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากเรามาทำงานเรามีโอกาสเจอมากกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็จะได้รับมากขึ้นอีก20เท่าแต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่เหมือนกับปลอดภัยในกลุ่มวิชาชีพนะคะคือก่อนที่จะไปใช้วิธีนี้ในการรักษาเนี่ยนะคะก็อยากให้เขาเรียกศึกษาข้อมูลคือจริงๆมันเป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งนั่นแหละมันก็มีคนอื่นทำมาเยอะแยะเข้าใจว่าเวลาผู้ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าแพทย์บอกว่ามันเป็นระยะที่ไม่มีวิธีการรักษาอย่างอื่นแล้วเนี่ยแต่ผู้ป่วยก็อยากหายถูกไหมคะญาติก็อยากให้หายก็พยายามหาแนวทางรักษาแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องคำนึงว่าวิธีการรักษาที่เราพยายามจะไปรักษาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดผลดีกับคนไข้หรือเปล่าอันที่สองถ้าหากตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็อยากจะรักษาโดยวิธีนี้เนี่ยก็ควรจะฟังแพทย์ว่าในตัวผู้ป่วยเองในการฝังแร่เนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงอะไรนะคะในวิธีการทำแล้วก็หลังจากทำเสร็จเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดกับผู้ป่วย

กินถั่วแล้วตดจริงไหมต้องมาเข้าใจว่าตดคืออะไรประกอบด้วยอะไรตดคือแก๊สที่เกิดจากการผายลมผ่านลำไส้ใหญ่ออกมามีที่มา2แบบคือจากอากาศที่เรากินเข้าไปขณะที่กินอาหารหรือดื่มน้ำหรือขณะพูดก็ตามหรืออีกแบบนึงคือก๊าซที่เกิดจากการสร้างในร่างกายของเราเองผ่านกระบวนการหมักของอาหาร 99% นะครับจะเป็นส่วนที่ไม่มีกลิ่นอาจจะประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนมีเทนบ้างนะครับหรือแก๊สไฮโดรเจนแต่ส่วนที่ทำให้เหม็นคือแก๊สที่ประกอบด้วยกัมมันถันหรือซัลเฟอร์นะครับเกิดจากการที่อาหารจำพวกโปรตีนเมื่อเกิดการย่อยเกิดเมตาบอลิซึมต่างๆก็จะทำให้เกิดกัมมันถันหรือซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบพวกนี้ก็จะเหม็นสังเกตว่าถ้ากินอาหารประเภทที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเยอะพวกนี้ตดเหม็นที่คนบอกว่ากินถั่วแล้วตดนะครับมีเคมีมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังพวกถั่วเป็นต้นหรือพืชเช่นบรอกโคลีหรือพืชผักอีกหลายๆแบบเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าเป็นโพลีแซคคารายนะครับพวกนี้จะย่อยยากและส่วนที่ย่อยไม่หมดเนี่ยมันก็เข้าสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีเชื้อก็จะเอาพวกโพลีแซคคารายเนี่ยที่ร่างกายไม่สามารถจะย่อยได้เนี่ยย่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับกระบวนการนี้เกิดการหมักเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีแก๊สเกิดขึ้นและสุดท้ายมันทนไม่ไหวนะฮะมันก็จะเกิดการปล่อยลมออกมาทางด้านล่างคนปกติจะผายลมประมาณสักเฉลี่ยประมาณ1ลิตรต่อวันประมาณสัก10ครั้งต่อวันเช่นเดียวกันตดเต็มที่อาจจะมีความเร็วถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อหูรูดตรงส่วนท้ายสุดเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดการสั่นมีเสียงเกิดขึ้นมาการผายลมบางส่วนก็จะเป็นการแสดงว่ามีการเคลื่อนที่ของลำไส้มีการย่อยอาหารจะเป็นปกติแต่ถ้าเกิดมีการผายลมมากเกินไปมีปริมาณมากผิดปกติมีจำนวนครั้งผิดปกติมีกลิ่นที่เหม็นมากผิดปกติอาจจะแสดงถึงว่ามีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารของเราของพวกนี้ต้อง

ขนมหวานที่เป็นที่นิยมในทุกๆวัฒนธรรมเลยในโลกนี้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นของแข็งที่ในนั้นเนี่ยประกอบด้วย 3-4 อย่างอย่างที่1เลยคือไขมันอันต่อมาคือผงโกโก้ทำให้มันมีสีดำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนประกอบประมาณ 30-50% เลยทีเดียวช็อกโกแลตก็เลยหวานถ้าเกิดช็อกโกแลตที่หวานน้อยก็จะมีน้ำตาลน้อยส่วน2 ส่วนเวลาที่เรากินช็อกโกแลตอันนึงคืออร่อยอันนึงคือความรู้สึกดีนะครับส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีเนี่ยเป็นเพราะว่าสารเคมี 2-3 ตัวอันที่1คือสารประกอบที่ชื่อว่าทีโอโบรไมด์ทีโอโบรไมด์จะมีลักษณะที่คล้ายกับคาเฟอีนดังนั้นมันจะออกฤทธิ์คล้ายคาเฟอีนแต่น้อยกว่าก็คือมันจะกระตุ้นประสาททำให้รู้สึกตื่นตัวมากขึ้นสารเคมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอนันดามายคำว่าอนันดามแปลว่าความสุขแปลว่าความรื่นเริงสารประกอบนี้เนี่ยคล้ายๆกับมีอยู่ในพวกพืชในกลุ่มของกัญชาเช่นเดียวกันอนันดามายก็มีฤทธิ์น้อยกว่าพวกแคนนาบินอยด์หรืออันที่มาจากกัญชาไม่ได้มีผลทำให้มีการเสพติดช็อกโกแลตจะเห็นว่าไม่เคยมีคนเสพติดช็อกโกแลตแต่อาจจะติดที่ความหวานหรือความอร่อยของมันมากกว่าช็อกโกแลตอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยความลับอยู่ตรงนี้จุดล้อมเหลวของช็อกโกแลตที่อร่อยจะอยู่ประมาณ 33-34 องศาเมื่อมีสัดส่วนของไขมันต่างๆในช็อกโกแลตเนี่ยเหมาะสมมันก็จะทำให้ขณะที่เราจับเนี่ยมันไม่ละลายแต่เมื่อเรากินเข้าไปมันก็เริ่มละลายแล้วก็รสชาติต่างๆก็จะเริ่มออกมาความหวานความมันความขมแล้วก็ทุกๆอย่างนะฮะทำให้เกิดความกลมกล่อมขึ้นมาขนมที่อร่อยมีรสชาติที่กลมกล่อมแบบเนี้ยเราต้องเข้าใจว่ามีทั้งไขมันในปริมาณสูงมีทั้งนมมีทั้งน้ำตาลดังนั้นบริโภคช็อกโกแลตแต่พออร่อยพอรู้สึกว่าเป็นขนมที่ทำให้รู้สึกดีแต่ไม่ควรจะให้ช็อกโกแลตเป็นอาหารมื้อหลักหรือเป็นแหล่งพลังงานหลักในแต่ละมื้อหรือในแต่ละวันวิธีการบริโภคช็อกโกแลตให้อร่อยคือแบ่งปันให้เพื่อนรอบๆข้างทานด้วยนะครับ

0: เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีภายนอกที่ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกแต่ภายในรอบตัวกลับพบแต่ความตึงเครียดดุเมื่อทำผิดตีเมื่อลูกท้าทายบทเรียนราคาแพงคือครอบครัวไร้ความสุขเขาจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วความสุขจะกลับคืนมาหรือไม่มาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชมพูน้องเพนกวินน้องกีวีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
0: คือภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่ชมพูเป็นนักร้องเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกมีอารมณ์ขันแต่จริงๆในชีวิตจริงการเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: เฮ้ย
3: ดุมาก
0: ค่ะ
3: โหด
0: ขนาดไหนคะ
3: คือเป็นคนเจ้าระเบียบอาจจะถึงขั้นแบบเกินปกติด้วย
0: ค่ะ
3: สมัยพี่แต่งงานใหม่ๆแล้วพอเข้าไปย้ายไปอยู่ในบ้านเดียวกันวันแรกเนี่ยตื่นเช้ามาพี่เรียกเข้ามาในห้องน้ำเลยแล้วก็บอกว่าผ้าเช็ดตัวตากชายผ้ามันไม่เท่ากันให้เข้ามาจัดไม่รู้จะเรียกว่ามันนี้หรอกคือพี่ชอบเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วแก้ให้มันถูกต้องอ่ะเออใช่ครับนี
4: ่พี่ก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้กับการเลี้ยงลูกป่ะ
3: ตัวพี่เป็นอย่างนั้นจึงเอาตัวพี่เนี่ยใช้กับทุกอย่างเลยพอมาถึงลูกเพนกวินจะเป็นหนูรองยาของพี่ก่อนตั้งแต่ตอนเพนกวิน2ขวบครึ่งอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
3: คือมีเหตุการณ์นึงที่เค้ากินน้ําอ่ะพอเค้ายกกินแล้วเค้าก็ไหลมันไหลลงมาพอหันไปเห็นว่าน้ำมันหกเราก็เลยบอกเขาว่าเว้นกินน้ำระวังนะลูกอย่าให้น้ำมันไหลมาเปื้อนหน้าอกเปื้อนเสื้อเปียกเสื้อเดี๋ยวมันจะเป็นปอดบวมมันชื้นอ่ะปอดชื้นค่ะ พอครั้งที่สองพี่ก็แบบชักดุละเป็นเว้นกินน้ำอย่าให้มันหกลงมาลูกค่ะ ครั้งที่สามทีนี้ไม่ปล่อยไหลแล้วมันเทเลยโอ้เราก็จำมาว่าผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ที่เราเคยเห็นเขาเลี้ยงยังไงเขาก็บอกให้รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีมาให้กูตีซะดีๆพอฟาดปั๊บเนี่ยเขาช็อกเลยคือพี่ปั๊บทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกพูดนิ่มๆทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกไอ้เพราะว่าพ่อเตือนหนูแล้วครั้งที่3หนูก็ทำอีกเพราะฉะนั้นพ่อตีเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจพี่ก็ไม่รู้อะไรพี่ก็โอเคดีละจะได้จำแต่ถามว่าจำไหมจำเลย
2: ก็จำ
3: น้ำไม่กินไม่ละไม่ล้างอะไรอีกเลย
0: เรื่องความเนี้ยบนอกจากดื่มน้ำการรักษาคำพูดพี่ชมพูก็ให้ความสำคัญมากอย่างไรคะ
3: ห้ามโกหกช่วงนั้นก็ประมาณ4ขว
2: บ
3: กินข้าว
5: คือวันนั้นน่ะหนูไม่สบาย
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แล้วหนูก็ทานข้าวค่ะก็คือข้าวต้มหมูหยองจำแม่นเลยข้าวต้มหมูหยองแล้วก็ทานแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่อยากอาหารเพราะมันไม่
4: สบาย
5: ก็เลยคือตอนนั้นอ่ะพ่อยังไม่ได้ถามด้วยค่ะว่าทานหมดหรือเปล่าก็ไม่อยากกินแล้วก็เลยเหมือนเอาไปซุกไว้เพราะว่าจะได้ไม่มีใคร
3: ก็ตอบด้วยซุกไว
4: ้ตัดปัญหา
5: ใช่
4: เพราะรู้ว่าถ้าไม่ซุก
5: เดี๋ยวก็
4: ไปวางโดนแน
5: ่ค่ะก็เลยไม่ได้ทานหมด
4: ครับ
5: แล้วพ่อก็มาถามหนูก็ตอบว่าหมดแล้วค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะไปคุยดูนะคือหมายถึงว่าคนทั่วไปก็น่าจะแบบโอเคแล้ว
4: หนูก็เลยจะพูดว่าคนปกติไม่ไปคุยในถังขยะแต่หนูไม่กล้าพูด
5: ใช่
4: โอเค
5: คือหมายถึงนะตอนนั้นอ่ะเขาอาจจะแบบก็ไหนดูซิว่าแบบพูดจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยปุ๊บแจ็คพอต
3: พี่ตีเป็นตุ๊กตาล้มลุกอ่ะคือเขายืนใช่ไหมแล้วก็ทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้นี่เข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไม่ได้ตีแบบสุดมืออาจจะแบบตีแบบตีให้โยกอ่ะตีให้เนี่ยตีแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: แสดงว่าพ่อเขาบังคับเราทุกเรื่องไหม
5: ไม่ทุกเรื่อง ค่ะ
4: แต่ก็เยอะ
5: ก็มีบ้าง
4: มันจะมีคนพยักหน้ามีคนพยักหน้า
1: ไม่ถึงขนาดทุกเรื่องแต่ว่าบางเรื่องที่เขาเห็นว่ามันจำเป็นเขาจะไม่ใช่เชิงบังคับแบบขึ้นเสียงหรืออะไรขนาดนั้นแต่เขาจะบอกให้ทำแล้วก็เหมือนเราก็จะกดดันเองว่าถ้าเราไม่ทำเราจะโดนสมมติกินข้าวเราไม่กินผักเขาก็จะตัก
5: แล้วก็ยื่นทิป
1: แล้วก็ยื่นมาให้ยื่นมาอย่างนี้ปุ๊บ
2: แล้วทำไง
1: หนูก็ถ่ายหน้าไม่กิน
2: ก็เลยบอกว่า
1: ไม่ได้ถามให้กิน
2: ไม่ได้ถาม
4: แล้วสรุปต้องกินไหม
5: กินค่ะ
4: นี่แหละเขาเรียกว่าบังคับแล้วเรื่องใหญ่ๆที่พ่อบังคับ
5: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาคำพูดละกันค่ะ
4: มา
5: เพราะว่ามีช่วงหนึ่งช่วงตอนนั้นน่าจะม.3หนูไปเขาเรียกว่าอำลาคอสองกับเพื่
4: อ
5: นที่หัวหินค่ะปกติเนี่ยที่บ้านจะไม่ค่อยได้ให้ไปไหนหมายถึงว่าไปค้างที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจะเป็นฝ่ายที่ให้เพื่อนมานอนบ้านแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไปคอนโดเพื่อนที่หัวหินพ่อก็บอกว่าโอเคคราวนี้โตแล้วให้ไปแต่ว่าให้รับโทรศัพท์ด้วยนะถ้าโทรไปเพราะว่าก็จะได้ติดต่อได้แล้วก็
2: คือเพิ่มเติมคือไอ้การมีโทรศัพท์เนี่ยเรามีไว้เพื่อสื่อสารใช่ไหม
4: ใช่
2: ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยชอบรับโทรศัพท
1: ์ไม่อย่ามาเหมาหนูดิ
5: ก็เหมือนเป็นหนังอ่ะอ่ะไม่ได้รับโทรศัพท
4: ์
5: ครั้งหนึ่งสายเดียวแล้วอีกสายหนึ่งก็คือรีบวิ่งมารับเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าตายแล้วตายแน่เพราะว่าพ่อแม่แบบพ่อสั่งไว้ว่าต้องรับแล้วพอรับโทรศัพท์เนี่ยก็คือเสียงเข้มมาละทำไมไม่รับโทรศัพท์หนูก็ในใจซวยแล้วค่ะก็แบบขอโทษค่ะอยู่กับเพื่อนตอนนั้นคือเสียงมันดังอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็คือโวยวายกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะพ่อก็บอกว่าก็สวดยาวเลยแล้วก็จะมารับที่หัวหินเลยไม่ให้เที่ยวแล้วค่ะคือนั่นเพิ่งไปถึง
0: แค่สายเดียวที่ไม่รับ
5: คือไม่รับแล้วก็หายไปเลยคืออันนี้เหมือนแบบพอมิสคอลปุ๊บก็โทรกลับเลยแต่เขาก็คือถือว่าก็ไม่รับตั้งแต่แรกทำไม
4: แต่เขาก็ไม่ได้นานเขาก็โทรกลับนะ
2: เมื่อเขาไม่รับเราก็รู้สึกว่าเขาละเมิดกฎข้อตกลงไปรับกลับมาเลยนี่คือการลงโทษจ้า
1: เรื่องเวลาไปกับเพื่อน
4: อ้าวว่ามา
1: หนูขอเขาไปกับเพื่อนไปคอนโดเพื่อนแถวปิ่นเกล้าค
4: ่
1: ะก
4: ็ซึ่งบ้านเราอยู่ที่แถว
1: ๆนน
4: ท์ค่ะ
1: ซึ่งหนูก็ไปกับเพื่อนตั้งแต่สายๆเลยเขาก็ไปส่งด้วยพ่อกับแม่ไปส่งหนูก็อยู่กับเพื่อนบอกว่าตอนแรกคือหนูบอกเขาว่าไม่น่าดึกมากน่าจะค่ำๆแล้วสรุปก็คือไปถึงประมาณ3 ทุ่มกว่าหนูบอกเขาว่าขอ4 ทุ่มนะเขาก็โอเคพอใกล้ๆ4 ทุ่มหนูบอกขอไป4 ทุ่มครึ่ง มันจะติดพัน
0: เขาต่ออีกนิด
1: ใช่เขาก็พ่อแม่ก็ไม่ได้อะไรเสร็จก็มารับสี่ทุ่มครึ่งก็ลงไปเพื่อนก็ลงไปโอเคลากลับบ้านเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นพ่อก็ถึงค่อยมาบอกว่าหนูไม่ควรทำอย่างนี
4: ้
1: แบบว่าหนูบอกแล้วว่าเวลาก็ต้องรักษาด้วยอะไรอย่างเงี
2: ้ยเราจะมามัวแต่แบบเอาว่าเราสนุกแล้วเราก็ขอต่อไม่ได้บอกอย่างนี้มันต้องรับผิดชอบคนอื่นเขาคนอื่นเขามีแผนของเขาด้วยเขาจะได้รู้เขาโอเคค่ะ
0: ต้องมาฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะ2 ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของลูกที่เกิดมาในครอบครัวที่คุณแม่ก็เข้มงวดแบบพี่ชมพูค่ะท่านที่2จะเป็นอาจารย์ทางด้านจิตวิทยานะคะ2 ท่านในวันนี้ค่ะคุณเมภัทรวรินทร์ทิมกุลค่ะลูกสาวคนเล็กของตุเล็กภัทรวดีนะคะและอาจารย์ดร.นิปัตพิชยโยธินประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะ
4: พี่เมย์ฮะไม่ถามพี่เมย์ก่อนพี่เมย์เคยถูกครูเล็กตีอะไรประมาณนี้ไหมครับ
6: ถ้าตีคงเบาไปรุ่นเมย์นี้จะดั้งสือแม่เป็นแดนเซอร์ต้องใช้ขาถีบอะไรอย่างเงี้ยจะขั้นนี้ค่ะ
4: โอ้เลี้ยงมาด้วยลำแข้ง
6: ใช่เลยลำแข้งเลยใช
2: ่เห็นไหมว่าแกละโดน
4: ปูมาใหญ
0: ่แล้วพี่เมย์รู้สึกยังไงอะคะที่แม่ถีบ
6: ตอนถ้าความรู้สึกตอนเด็กๆก็ยังกลัวแน่นอนคือจะเกรงจะกลัวเพราะคุณแม่เป็นทั้งแม่และเป็นทั้งครูคือเรียนกับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นเราทำอะไรเราต้องทำให้ดีที่สุดไม่งั้นก็จะโดนแล้วถ้ามันไม่เพอร์เฟคที่สุดหรือตามที่เขาอยากได้หรือที่เขาพุชไปแล้วอยากให้เราได้ดีแล้วเราจะเครียดแล้วกลัวแล้ว ครียดมากอะค่ะกลัวเครียดมากกว่ากลัวค่ะเครียดมากกว่ากลัวอยู่ด้วยแล้วก็จะทำอะไรไม่ถูกอะค่ะเวลาแม่จะพูดด้วยก็จะพูดผิดพูดถูกสั่นแบบนึกไม่ออกแบบสมองจะเบลอเลยค่ะ
0: ด็อกเตอร์นิปัดล่ะคะการลงโทษด้วยวิธีการแบบพี่ชมพูมันจะส่งผลต่อลูกยังไงบ้างอะคะในระยะยาว
7: พอได้รับรู้ว่าพ่อดุพ่อใช้อารมณ์พ่อก็กลายเป็นไม่ใช่เซฟโซนสำหรับเราอันเนี้ยค่ะคำว่าเซฟโซนก็คือที่ที่พ่อแม่เป็นหลักที่ลูกจะกลับมาหาได้เสมอทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างบรรยากาศในบ้านให้เป็นบ้านที่พ่อแม่เข้าหายากเวลาที่ลูกต้องการความช่วยเหลือหรือเจอปัญหาหนักๆคือธรรมดาเด็กๆถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แชร์กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อเจอปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้เนี่ยถ้าเขามีเซฟโซนเขาจะกลับมาหาพ่อแม่เราจะเล่าให้พ่อแม่ฟังอย่างจริงใจการตีเนี่ยค่ะเป็นวิธีการที่พ่อแม่ชอบใช้เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ได้ผลลูกหยุดทันทีพฤติกรรมที่ไม่ดีหยุดได้ทันทีมันเป็นวิธีที่เวิร์กแต่ว่าโดยในระยะยาวแล้วเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นทางลบค่ะ
8: แต่ถ้าเกิดนึกมาถามพี่เมย์คือ ต้องเล่นดีคุณครูเล็กเนี่ยนะครับท่านเป็นคุณครูที่เจ้า
2: หลังหลังหลังหลังเธอเติมนะ
8: คุณครูนี่ต้องเรียบร้อยเลยคุณครูเป็นคุณครูที่เป๊ะแล้วก็ระเบียบจัดมากนะครับพี่เมย์อึดอัดไหมครับผม
6: อึดอัดมันหายใจไม่ออกเลยมันจะระเบิดมันอธิบายไม่ถูกมันจะระเบิดเลยค่ะมันก็ต้องไปปลดปล่อยทางอื่นมันต้องหาวิธีปลดปล่อยทางอื่นแต่โชคดีเรามาเรียนเต้นเรามาเรียนการแสดงเราถือโอกาสนั้นที่เราถอดชีวิตตัวเองแล้วไปใส่ชีวิตคนอื่นแล้วมันเป็นวินาทีที่เราได้รีแลกซ์ได้ลืมปัญหาของที่บ้านหรือความเครียดของที่บ้านไปฮะแต่ว่าคือตอนเด็กจะคิดยังไงว่ามันเป็นแม่ไม่รักแม่ไม่เห็นเราเป็นสิ่งที่มีค่าหรืออะไรเงี้ยโตขึ้นมาถึงค่อยเข้าใจว่าแล้วก็เคยโทษพ่อแม่ไอ้โทษแม่พ่อโทษพ่อตลอดว่าเราต้องเป็นอย่างนี้เพราะพ่อแม่ดุพ่อแม่ทำกับเราอย่างนี้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้มาว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได
0: ้ค่ะอึดอัดกดดัน
6: ค่ะ
0: ดุตีถ้าเกิดว่าลูกไม่เชื่อฟังถ้าลูกท้าทาย
2: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่พี่ชมพูบอกว่ายึดมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีวันนี้เราจะย้อนบรรยากาศเหตุการณ์ในวันนั้นให้ได้ชมนะคะว่ามันตึงเครียดมันกดดันขนาดไหนผ่านละครเวทีค่ะ
9: คุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับและสำหรับพิธีกรชายนะครับซีซั่นใหม่จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากผมชมพูฟุตตี้ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับคุณมิกเนี่ยก็ให้พักผ่อนอยู่กับบ้านไปก่อนนะครับดูแลครอบครัวนี่ขนาดเปิดตัวมาแค่บ้านเดียวแล้วครับ
10: ครับว่าไงครับ
11: อย่าเลยหนูลูกเยอะ
10: โอ้ลูกเยอะ
11: พอลูกสามแล้วรู้สึกร้อนเงินเ
10: ลยโอ้ลูกโอเค
11: ให้หนูเป็นพิธีกรต่อไปเถอะ
10: ได้โอ้ขอบคุณครับหยอกครับหยอก
11: โอ้ใจเป้าเลย
9: ผมมือให้กับคุณมิกด้วยนะครับเริ่มต้นรายการของเราวันนี้ก็มีเสียงฮาแล้วนะครับนี่แหละครับชีวิตของผมชมพูฟุตตี้ครับผู้ที่ทุ่มเทสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะผ่านหน้าจอทีวีทั้งหมดที่ผมทุ่มเทไปนั้นนอกจากจะเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณผู้ชมแล้วผมยังพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบ้านผมด้วยครับ
12: ใครไม่รู
10: ้ทำอะไรกวิน
12: เปล่าค่ะ
10: เปล่าอะไรก็พ่อเห็นอยู่ว่าทำ
12: กวินแค่ทิ้งทิชชู่เองค่ะ
13: โกหกวี่อ่ะเห็นว่าพี่กวินคลายคราบใส่ทิชชู่เนี่ยเห็นไหมอยู่นี่เลย
12: นี่ลูกๆพ่อเพิ่งกลับมาเหนื่อยๆอย่าทะเลาะกันเลยนะ
13: ก็วี่เห็นพี่กวินทำจริงๆนี่นาน
12: ี่แม้ว่าเราจะเห็นน่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องฟ้องนี่ใช่ไหมลูก
10: พอหยุดทั้งหมดนั่นแหละกวินออกมานี่เลยออกมา
14: พ่อไปทำงานแม่ก็ไปบินทั้งหนักทั้งเหนื่อยก็หวังที่จะให้ลูกมีชีวิตที่สุขสบายมันสมควรไหมที่ลูกจะมาทำแบบนี้จะมากินทิ้งกินขว้างมาขายของแบบนี
15: ้ก็กวินไม่ชอบกินหมูยองนี
14: ่ไม่ชอบก็บอกไงแต่ไม่ให้มาขายทิ้ง
15: กวินจะไม่ทำอีกแล้ว
13: ไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ทำอีกชัวร
12: ์
13: ตีให้หนักๆเลยค่ะตีเลย
12: เอาลูกกีวี
14: เราด้วยวิ
13: อะไรอ่ะวิทำอะไรผิดอ่ะ
14: ออกมาเลยมานี่เลยมานี่ออกมาออกมา
13: อะไรอ่ะอะไร
12: เย็นๆก่อนพ
14: ่อผิดตรงไหนเหรอผิดที่เป็นพี่น้องแล้วไม่รักกันไงต่อไปนี้จะกินทิ้งกินขว้างแบบนี้อีกไหมฮะจะพูดจาไม่ดีกับพี่ไหมจะดื้อจะไม่เชื่อฟังกันอีกไหมฮะจะทำให้พ่อทำให้แม่เหนื่อยอีกไหมฮะ
15: ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้ว
12: ไม่เอาลูกค่อย
14: นี่แหละครับสิ่งที่ดีที่ผมพยายามทำ
12: ค่อยๆเย็น
14: ๆทำไงได้ล่ะครับผมมามีลูกกับตอนที่อายุเยอะแล้วแล้วผมก็ถูกปลูกฝังมาแบบนี้ผมเป็นผมทุกวันนี้ได้ก็ด้วยวิธีนี้ผมเชื่อนะครับว่าอะไรก็ตามที่เราทำถ้าเราตั้งใจดีทำถูกผลลัพธ์ก็ต้องออกมาดีเหมือนกับที่ผมสร้างความสุขให้กับผู้ชมผ่านรายการของผมสำเร็จไงครับ
12: เอางี้สาวๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่มีของมาปลอบใจจากไฟญี่ปุ่นเลยนะนี่พวงกุญแจจากโอซาก้า
15: โอ้หนูเอาสีชมพูได้ไงอ่ะพี่กวินก็รู้ว่าพี่ชอบสีชมพูอ่ะ
12: ใจเย็นๆก่อน
15: แม่จะ
12: ไม่เอาใจเย็นๆใจเย็นๆ
15: สีชมพูของพี่
12: ออกมา
15: ได้

0: ลูกจะน่วมเลยถูกตีพี่ชมพูเลือกวิธีการที่จะลงโทษด้วยการตีเพื่อให้ลูกจำแล้วไม่ทำอีกแต่ก็เป็นการตีด้วยมือ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช้ไม้เรียวไม่ใช้ไม้บรรทัด
1: ไม่ใช้
0: ค่ะทำไมถึงต้องเป็นมือคะ
1: แม่ตีพี่ด้วยมือ
0: ค่ะ
1: พี่รู้สึกว่านั่นคือความอบอุ่นแต่เวลาที่แม่ตีด้วยอย่างอื่นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงแม่พี่ก็จะคล้ายๆกับที่พี่เป็นอยู่เหมือนกันคือเวลาที่อบอุ่นก็จะอบอุ่นมากกอดกันรักกันมากแต่เวลาแม่โมโหเราทำผิดแม่ก็จะลงโทษเราค่อนข้างแรง
0: ตอนแรกคิดว่าที่พี่เลือกใช้วิธีตีด้วยมือเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกเจ็บอย่างเดียวแต่ว่าพ่อเจ็บด้วย
1: อ๋อไม่
2: อันนั้นถามใหม่แล้วลูกๆทั้งสองเมื่อโดนพ่อตีเราเจ็บไหม
3: เจ็บสิค่ะ
2: พี่ไม่ได้ถามแค่ว่า
3: เจ็บสิค่ะ
2: เจ็บเพราะโดนตีในเนี้ยมันเจ็บด้วยไหม
3: เรารู้สึกว่าเราเขาไม่ใช่เซฟโซนของเรา

0: เขาไหมเวลาที่เขาง้างมือขึ้น
1: กลัวใช่ไหม
2: ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่เจตนาทุกอย่างมันคือต้องการจะให้ลูกได้รับรู้ความคิดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้อง
1: สิ่งที่พ่อทำกับเราอะค่ะมันส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อวิธีคิดการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้าง
3: ก็มีค่อนข้างมากเลยค่ะ
1: ค
3: ือหนูรู้สึกว่าหนูติดนิสัยเขามาเลย
0: ยังไงครับนิสัย
3: หนูเหมือนเป็นเขาที่โรงเรียนนะคะ
1: เ
0: จ้าระเบียบ
3: ก็
2: เกี่ยวกับ
3: ค่ะคื

0: อยู่โรงเรียนอันนี้ประถมนะคะ
1: ครับ
0: ประถมคือหนูก็แบบเหมือนวางเป็นบอสซี่อะไรแบบนี้ในหมู่เพื่อนนะคะเพื่อนก็จะกลัวกลัวหนูแล้วแบบเด็กประถมต้นอะมาแบบมาทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้หนูแบบมีคาแรคเตอร์ความเป็นบอสซี่อะค่ะมีเพื่อนทำอะไรหนูก็จะแบบดุเพื่อนดุเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะกลัวอะไรแบบเนี้ยคือหนูเป็นเหมือนเขาที่โรงเรียนนะคะ
1: คือเป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่มันซึมซับเข้าอยู่ในตัวเราจนไปถึงที่โรงเรียนแล้วเพนกวินมีบ้างไหม
2: หนูจะไปลงกับน้องค่ะก็คือเพื่อนคือด้วยคาแรคเตอร์หนูไม่ใช่คนบอสซี่อยู่แล้วพอพ่อกดดันหรือว่าดุเราก็ต้องอาจจะหาที่ระบายอย่างที่เมื่อกี้พี่เมย์พูดแต่เรามีน้องเราก็เลยลงกับน้
1: อง
2: โดยไม่รู้ตัวนะคะ
1: ยังเรื่องอะไรบ้าง
0: คะ
2: เรื่องจุกจิกทั่วไปเลยค่ะ
1: ก็คือโดนพ่อดุมาเราเก็บ
2: บางทีเราก็ไปดุน้องต่อ
1: ก็ไปดุ
2: น้องก็จะไปดุเพื่อนต่อ
1: น้องก็เลยไปดุเพื่อนต่อ
2: ค่ะ
0: ก็เลยมาดุน้อง
3: โทษ
2: ใช่ประมาณนั้นค่ะก็จะทะเลาะกัน
1: บ่อยไหม
2: บ่อยค่ะ
1: ทุกวันนี้น่ะ
2: ทุกวันนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วค่ะ
1: แสดงว่าอารมณ์บางอารมณ์ที่เราได้คือเป็นอารมณ์สืบเนื่องมาจากคุณพ
2: ่
1: อ
2: คิดว่าใช่ค่ะ
1: แล้วทุกวันนี้มันยังมีหลงเหลือไหม
0: มีบ้างค่ะจริงๆคือไอ้เรื่องความเป็นบอสซี่เนี่ยมันยังไม่ได้หายสนิทซะทีเดียวอยู่กับเพื่อนที่มหาลัยก็ยังมีบ้างแต่ของพ่อและเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรกับพวกเธอจริงๆแล้วพวกเธอแต่ว่านิสัยมันเป็นอย่างนี้เฉย
2: ก็พยายามแก้อยู่
0: พยายามแก้ก็ดูอยู่
4: คือเวลาที่กีวี่เดินเข้าไปเนี่ยบรรยากาศของเพื่อนมันจะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ตอนประมาณปต้นเลยค่ะจนถึงประมาณมปลาย
4: ค่ะ
0: คือ
4: เพราะว่าหน้าบึ้งไม่ยิ้มหรือยังไงคะ
0: ใช่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเป็นมากแต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนใหม่ยิ่งแบบว่าเป็นตอนเข้ามหาลัยนะคะวันรับน้องคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคืออยากคุยด้วยนะแต่กลัวว่าแบบว่าจะโดนเหวี่ยงคือเหมือนรักแพ้
3: นี่ขนาดพ่อหายไปหลายปีแล้วนะ
0: เหมือน
3: คนข้างเคียงมันยังอยู่นะคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: จะสมัยเด็กๆก็มีนะคะ
1: สมัยเด็กๆครับ
2: คือตอนที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยบางทีเรานั่งกันอยู่ชิลๆแต่พ่อลงมาจากข้างบนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบ
0: ใช่
2: สำรวมดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความเกรงโดยอัตโนมัติ
3: พี่เมย์ฮะใช่ๆๆอยู่กับแม่แล้ว
2: มันจะแบบมีเหมือนบรรยากาศ
0: แต่ว่าคือพี่กวินน่ะเค้ามีที่ลงคือหนูแต่เหมือนหนูไม่พอไม่มีที่ลงปุ๊บอ่ะมันออกมาเป็นอาการแบบกรี๊ดอ่ะค่ะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แบบว่าขัดใจก็คือกรี๊ดร้องไห้กรี๊ดอย่างเงี้ยเป็นหนักมาก
1: เป็นจนถึงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: เลิกสนิทน่าจะตอนประมาณมอต้นนะคะ
1: แต่เราเป็นคนเก็บ
2: ค่ะ
1: เก็บจนมันเกิดเหตุหนึ่ง
2: ค่ะ
1: ที่ทำให้พ่อรู้ว่าแบบอ้าวลูกคิดกับเราอย่างนี้
3: อ๋อไงขึ้น
4: เหตุการณ์ไหนคะ
2: คือสมัย10ปีกว่าปีที่แล้วค่ะใช่คือธรรมก๊อต
3: 10กว่าปีแล
1: ้วไม่รู้จักค่ะ
2: ธรรมก๊อตจิอ่ะ
1: มันคืออะไรเหรอคะ
2: เป็นเครื่องเล่นเลี้ยงสัตว์ในกลมๆอะค่ะแล้วคือมันเหมือนมันออกหลายเวอร์ชั่นแล้วหนูก็มีแล้วเวอร์ชั่น1แล้วพอมีเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3แล้วก็แบบก็ของใหม่ก็อยากได้อีกค่ะแล้วก็เลยพาพ่อไปดู
3: แล้วบอกว่ามันต่างกันนิดเดียวอ่ะแล้วก็ของเราก็ยังเล่นได้อยู่เล่นเวอร์ชั่น2ไปก่อนนะลูก
2: เวอร์ชั่น1
3: เล่นเวอร์ชั่น1ไปก่อนนะลูกเวอร์ชั่น2ยังไม่ซื
2: ้อ
3: เดี๋ยวค่อยดูให้แบบมันอะแดปไปหลายๆเจนหน่อยไม่ใช่แบบซื้อติดๆกันเลยอ่ะนี่ก็ค่ะอันนี้คือเวอร์2นะต่อไปเวอร์3
2: ก็โอเคก็เก็บไว้ไม่ซื้อก็ได้พอเวอร์3ออกแล้วก็พาพ่อไปที่ห้างอีกแบบพ่ออยากได้อ่ะอยากได้อีกอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่ามันก็นิดเดียวนะเขาพูดประโยคเดิมมันก็นิดเดียวมันก็ยังเล่นได้อยู่
3: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้แต่ว่ามันยังไม่มีเหตุผลพอมันยังต่างกันนิดเดียวเองจะรีบซื้อไปทำไมอ่ะโอเคนี่เวอร์ชั่น3ใช่ไหมรอไปก่อน
2: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้เราก็ฟังไว้ผ่านไปแล้วก็เก็บไปอีกพอเวอร์ชั่น4ก็ลากพ่อไปอีกพ่อมันออกแล้วอยากได้คือนี่1ไป4แล้วนะ1ไป4แล้วดึงไปเลยพ่ออยากได้นี้เวอร์ชั่น4แล้วเนี่ยพ่อก็แบบใช้ประโยคเดิมพ่อรู้ว่าหนูอยากได้หนูก็ลั่น
1: ว่า
2: คือหนูนึกว่าหนูคิดในใจ
3: นี่พูดกันคุยกันทีหลังเนี่ยเค้ายังบอกนี่ทุกวันนี้ยังบอกไม่จริงหนูไม่ได้
2: หนูไม่ได้พูดหนูลั่นว่า

0: พูดไป
1: รู้ว่าอยากได้ก็ซื้อให้สิโว้ยไม่ได้ซื้อให้ล่ะอะไรเงี้ยแต่พอปรากฏว่าเหมือนวันนั้นลั่นพูดกับพ
2: ่
1: อ
2: แล้วพ่อ
1: พ่อว่าขำคือตอนแรกคือเขาเล่าให้หนูฟังว่าหนูแบบอึ้งไปว่าแบบอ้าวพูดแล้วลั่น
3: คือลงมือตัวเล็กๆ9ขวบไอ้แล้วก็ขำไงเพราะพี่ก็เลยกอดหัวคิดดังนะลูกแม่คิดเอาวันรอบหัวเลย
2: แล้วเป็นไงได้ไหม
3: ไม่ได
4: ้ต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์นะคะโดยเฉพาะที่กิวี่เล่าบอกว่าเพราะว่าพ่อเป็นแบบนี้ทำให้เขาไปแสดงกริยากับเพื่อนหรือว่าของเพนกวินที่ไปลงกับน้องอย่างเงี้ยค่ะมุมมองของอาจารย์ก่อนเลยค่ะมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ยังไงคะ
5: ถ้าเกิดว่าพ่อแม่อารมณ์ขึ้นเร็วนะคะลูกก็จะซึมซับการรับรู้อารมณ์ที่เร็วเกินไปคือไม่ใจเย็นรอที่จะฟังเพื่อนอาจจะปรี๊ดก่อนหรือว่าอย่างที่น้องโต้ตอบด้วยการกรี๊ดกลับเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าที่บ้านไม่ได้ชินกับการสื่อสารเวลาที่โกรธอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันว่าโกรธเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกอย่างนี้พอไม่เคยได้ฝึกการพูดคุยที่เป็นการแลกเปลี่ยนแบบใช้คำพูดเวลาที่เราทะเลาะกันนะคะลูกก็จะไม่ชินก็เลยแสดงออกมาด้วยการกรีดเพราะมันง่ายที่สุดมันก็คือพ่อเริ่มด้วยความก้าวร้าวลูกก็ตอบสนองด้วยความก้าวร้าวแต่เป็นคนละวิธีกันเด็กที่พ่อแม่ใจเย็นเนี่ยเขาก็จะถูกฝึกให้รับรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธอยู่ตอนนี้กำลังงอนนะเขาก็จะสามารถค่อยๆคามดาวลงได้แล้วก็ไม่ปล่อยออกมาเป็นการกรี๊ดอะค่ะ
2: พี่เมย์ฮะพี่เมย์รู้ตัวไหมครับว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่เมย์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีออร่าคล้ายๆกับครูเล็กมากพี่เมย์สังเกตไหมว่าเวลาคนคุยกับพี่เมย์ก็จะมีความเกรงความกล้ากล้ากลัวๆที่จะเข้าไปคุยกับพี
6: ่สังเกตแล้วเคยบอกกับตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วบอกตัวเองแบบเราจะไม่เหมือนแม่ต้องไม่เหมือนแบบคนต้องแบบกล้าที่จะคุยกับเรากล้าที่จะเข้ามาทักทายอะไรอย่างนี้แต่สรุปเหมือนทุกอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวแต่บางทีก็แบบบางทีมันก็นั่งคือไม่ได้เป็นคนหน้าดุหรืออะไรคือไม่มันจะให้ยิ้มตลอดเวลามันเหมือนคนบ้าก็เลยแบบก็นั่งเฉยๆแล้วมันถูกฝึกให้นั่งอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กมันก็อัตโนมัติคนก็เลยกลัวก็ต้องแบบเฮ้ยบอกตัวเองรีแลกซ์ไม่รีแลกซ์เลยปลดอะไรเงี้ยให้แบบคนไม่เกรงไม่กลัวใช่อ่ะแต่เราไม่ทำกับลูกนะลูกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร
2: ่อ๋อลูกไม่กลัวพี
6: ่ก็กลัวแต่กลัวแต่ว่าอันนี้พูดข้อความตัวเองไม่น่าจะกลัวขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ดุที่สุดทั้งพ่อกับพ่อแม่ก็แม่ดุสุดใช่ใช
2: ่แต่เราไม่ดุเท่าคุณยาย
6: ไม่ดุเท่าคุณยายเราก็เรียนรู้ว่าคุณยายทำอะไรกับเราที่เราไม่พอใจหรือเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ทำกับลูกแต่ไปทำกับสามีแทนไปลงที่สามีแทน
4: ถามอาจารย์นะคะว่าแล้วเราจะมีวิธีการละลายพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงอะคะสิ่งที่มันตกทอดมาจากคนในครอบครัวที่เราเห็นนะคะ
5: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอะค่ะพ่อแม่รุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะจะนำเอาวิธีการเลี้ยงวิธีใหม่ๆก็คือทำให้ลูกมีความสุขที่สุดให้ความอบอุ่นแต่ว่าการที่จะต้องมีการลงโทษบ้างจะต้องมีการดุบ้างนะคะตักเตือนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยังต้องจำเป็นอยู่ค่ะมันยากเหมือนกันตรงที่ว่าพ่อแม่จะรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำอยู่อะเกิดปัญหาหรือว่าเป็นผลกับลูกยังไงถ้าเกิดว่าลูกเกรงเมื่อเจอเรานั่นก็แปลว่าเราต้องทำอะไรเราต้องมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้ลูกไม่ไว้วางใจเราใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าลูกทำให้พ่อแม่เสียใจอยู่เสมอเราเองที่เป็นลูกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะ
4: อาจารย์พูดถึงการกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทำให้บรรยากาศในบ้านเป็นแบบนี้ทำให้ลูกรู้สึกตัวเกรงกดดันพี่ชมพูเองค่ะมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไม่น่าจะถูกจากกิจกรรมหนึ่งที่ทำกันในครอบครัวก็คือการไปดูหนังเชื่อไหมคะว่าหนังเรื่องนึงเปลี่ยนวิธี

0: ธีคิดของพี่ชมพูไปเลยติดตามจากละครค่ะ
1: ผมสวยเหมือนแม่เลยหนูก็เหมือนกัน
2: คุณผู้ชมคิดว่าพวกเขาจะรู้ไหมครับว่าผมรักพวกเขามากแค่ไหนมันยากสำหรับผมมากเลยนะครับกับการที่มามีลูกตอนที่อายุเยอะแล้วด้วยความต่างความห่างของวัยหรือความที่ผมเป็นผู้ชายมันเลยทำให้ผมซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากกว่าภรรยาแต่รู้สึกว่ามันอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินวันนี้พวกเราจะไปดูหนังกันครับหวังว่าวันนี้ครอบครัวของเราจะมีความสุขนะ
1: กีวี่กีวี่กีดแบบนี้หูแม่เกือบแตกเลยนะลูกใจเย็นๆสิลูกนะ
3: ก็พี่กุ้นนะสิทำเป็นไม่พอใจอ่ะให้แม่ทำผมให้ใหม่อยู่ได้อ่ะ
1: เดี๋ยวแม่หวีให้เสร็จแป๊บนึงแล้วก็มาหวีให้ลูกต่อแล้วนะใจเย็นๆนะลูก
3: ก็จะแกล้งใช่ไหมล่ะก็จะแกล้งให้แม่ทำผมให้วี่ไม่ทันออกจากบ้านใช่ไหม
1: วี่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะชอบใส่ความคนอื่นว่ะ
2: แม่ไปทำให้วี่เถอะ
1: โอเคค่ะ
2: เดี๋ยวพ่อดูให้กุ้นเอง
4: ได้ค่ะ
1: ใจเย็นๆนะ
2: มาเดี๋ยวพ่อทำให
1: ้พ่อแค่จะหวีผมให้ลูกเองนะลูกไม่มีอะไรหรอกนะงั้นพ่อเขาจะมาหวีผมให้ลูกไงหืมโอเคไม่มีอะไรแล้วลูกนะ
2: วินาทีนั้นผมรู้เลยว่าผมได้ทำร้ายทำลายจิตใจลูกมามากแค่ไหนคุณผู้ชมเคยไหมครับตอนที่เด็กๆแล้วมีคนมารังแกคุณเวลาที่เราเดินสวนกับคนคนนั้นเราจะรู้สึกสะดุ้งเพราะกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราก็เพราะว่าจิตใต้สำนึกของเรามันบอกกับเราแล้วครับว่าบุคคลคนนั้นคือบุคคลอันตรายลูกสาวผมรู้สึกกับผมแบบนั้นหนังที่พวกเราไปดูวันนั้นหน้าหนังเป็นหนังผีครับแต่ว่าหนังเล่าเรื่องถึงผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งที่เขามีความตั้งใจทำสิ่งดีๆเพื่อครอบครัวของเขาโดยที่ไม่ฟังเสียงและความรู้สึกของลูกและก็เมียเลยจนสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแสนเศร้าแม่วินวี
1: ว่าไงจ๊ะพ่อ
2: รู้แล้วว่าที่ผ่านมาพ่อทำไม่ดีกับทุกคนโดยเฉพาะกับลูก
3: ๆโอ้ยพ่อดูหนังแล้วอินมั้ง
1: เชื่อดี
2: พ่อรู้แล้วจริงๆนะว่าพ่อผิดมาตลอดพ่อเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งที่ดีมาตลอดเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งดีๆเพื่อทุกคนมาตลอดแล้วก็คิดว่าผลลัพธ์จะออกมาดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย
1: แม่เข้าใจพ่อนะ

0: พ่อรู้แล้วว่าทำไมวินจะผวาทุกครั้งที่พ่อเดินผ่านพ่อรู้แล้วว่าทำไมกีวีถึงกรีดร้องเรียกร้องความสนใจ
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะพ
1: ่อพ่ออย่าดราม่าไปหน่อยเลยรู้ก็รู้ว่าดูหนังแล้ว
2: กีวีไม่เอาลูก
0: พ่อขอโทษ

0: เหมือนเลยไหม
1: เหมือนครับ
2: เหมือน
1: ประมาณนี้เลย
0: แล้วหนังเรื่องนั้นที่บ้านนี้ไปดูกันแล้วมันทำให้มีจุดเปลี่ยนของครอบครัวมันคือหนังอะไรแล้วมันมีอิมแพคอะไรกับพี่บ้าง
1: เรื่องนี้รัดดาแลนด์ก็คือว่ามีตัวละครหลักสองตัวก็คือพ่อบ้านสองบ้านเราเห็นความทุกข์ที่อยู่ในบ้านสองหลังเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องเอามันสองบ้านน่ะรวมกันถึงจะเท่าเราโอ้โหแล้วลูกที่อยู่บ้านนี้กับลูกที่อยู่บ้านนี้เนี่ยถ้าเปรียบเป็นลูกเราเขาก็คงไม่มีความสุขแบบในที่เราดูในหนังแล้วพอจบปั๊บเราก็เขาก็ออกมาถามแล้วก็บอกว่าเออพ่อคิดอะไรได้บางอย่างเดี๋ยวกลับบ้านไปคุยกันก็กลับบ้านไปแล้วก็คุยกันก็ขอโทษบอกเขาว่าพ่อเพิ่งเข้าใจว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคืออะไรบ้างจากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับจะอดทนต่อสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วให้เวลากับลูกในการที่จะปรับตัวค่อยๆแก้ไขค่อยๆแก้นะลูกนะต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
3: แล้วช่วงเวลาที่ต้องข่มใจพ่อจะไม่โมโหนะไม่โมโหมันยากขนาดไหนอะคะแล้วมันใช้เวลานานขนาดไหน
1: เป็นปีครับเป็นปีคือหมายความว่าเรื่องมันจะเป็นเหมือนเดิมทุกวันไงแล้วมันจะเกิดขึ้นทุกวันช่วงแรกๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเดินลงมามั้งนึกไม่ได้แน่ว่าเหตุการณ์คืออะไรแต่มาเจอเขาทะเลาะกันอยู่เราก็เอาอีกแล้วไปเพนกวินกีวี่ขึ้นไปบนห้องลูกไปนั่งคุยกันให้แม่เขาฟังด้วยก็เข้าไปในห้องนอนพี่นี่แหละเข้าไปอ่ะเขาก็นั่งอยู่บนที่นอนสองคนพี่บุ๋มก็นั่งอยู่อีกข้างหนึ่งบนที่นอนพี่น่ะเลคเชอร์นานพี่บุ๋มก็จะแบบเอาหมอนมารองเลยรอเลยส่วนสองคนนี่เขาก็นั่งเราก็บอกอย่างนี้นะอย่างนู้นนะเข้าใจไหมเนี่ยพอพูดไปไอ้นี่ก็จะเถียงกันอีกก็ไอ้นี่มันนั่นไอ้นี่ก็เฮ้ยมันเราก็แบบไม่เอาสิลูกอย่าทะเลาะกันอย่าเถียงกันฟังนะแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยประมาณ2ชั่วโมงพอเสร็จโอเคอ่ะไปนอนซะก็ดึกเลยอ่ะเที่ยงคืนละมั้งไปนอนพอเขาเดินออกไปพี่นั่งพื้นอยู่นะนั่งพื้นอยู่ปลายเตียงอ่ะนั่งพื้นอยู่พอเขาเดินออกไปสองคนพี่ก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกพี่ผมว่าเมื่อกี้แบบตอนมันทะเลาะกันเนี่ยอยากจะลุกโดดไปแล้วเตะก้านคอคือเชื่อป่ะคือภาพอ่ะภาพเห็นไปแล้วนะคือแบบสำเร็จไปในสมองแล้วเตะโอ้ย yes แต่สัจจะพูดออกจากปากไปแล้วว่าเราจะไม่โมโหจะไม่ลงโทษจะไม่ดุจะไม่อะไรแล้วพอเขาเดินจากห้องไปโอ้โหวันนั้นคือวันที่พี่มีความรู้สึกเราชนะเราชนะอารมณ์ตัวเองมึงเจ๋งมากไอ้ผู้แล้วก็บอกพี่บุ๋มบอกว่าเมื่อกี้แบบคุยโกรธมากโมโหมากขนาดเรียกออกมามึงยังทะเลาะกันอีกอ่ะยังเถียงกันอีกอ่ะอ๋อได้ใจใช่ไหมพ่อบอกจะไม่ตีเลยแบบไม่กลัวเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไม่กล้าไงอ๋อนี่พอใช้ไม้อ่อนอ๋อได้ใจแต่ไม่เป็นไรเราตั้งใจแล้วพอก็เดินไปก็บอกกับพี่บุ๋มพี่บอกดีแล้วดีแล้วที่ไม่ทำเพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วมันก็จะไม่ trust ละนั่นคือวันแรกๆที่แบบโอ้โหเวลามันปี๊ดขึ้นมานี่แบบต้องกินยาแก้ปวดอ่ะ
0: เคยมีเอะใจไหมว่าพ่อเปลี่ยนไม่ได้หรอ
4: มีค่ะมีก็มีอยู่หลายตอนอยู่ที่แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบ
2: เนี่ยฉันดูเธออยู่นะแต่จริงๆคือฉันผิดนะแต่ฉันก็ดูเธออยู่นะว่าเธอจะปีนหรือเปล่าก็จะแบบอ้าวอ่ะอุ๊ยปกติก็เป็นนี่ปกติแบบโดดมาตีแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ไม่เป็น
0: รอด
2: ค่ะ
3: ค่ะแล้วหลังจากที่พ่อเปลี่ยนไปอะค่ะบรรยากาศในบ้านเป็นยังไงคะ
4: ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมาก
2: แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะ
4: ใช่ค่ะมันค่อยๆเปลี่ยน
2: เป็นปีค่ะ
4: ใช่ค่ะ
2: กว่าจะแบบหายที่เขายกมืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็นานอยู่ค่ะ
0: อยากจะถามคือมีคุณพ่อที่พูดง่ายๆว่าตอนแรกหัวโบราณใช้ความเดิมจากที่ถูกเลี้ยงมาคือรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีสุดท้ายก็มาเปลี่ยนตอนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวเองแบบชัดเจนตอนนั้นที่หนูพูดตอนแรกว่าพ่อไม่ใช่เซฟโซนขอถามของทั้งบ้านตอนนี้ไหมว่าครอบครัวมีความสุขมากขึ้นขนาดไหน
4: มากมากเลยค่ะรู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม
3: ่ถามคุณพ่อบ้างค่ะรู้สึกยังไงคะว่าจากการเปลี่ยนของเราอะค่ะมันคือได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพราะว่าพี่ชมพูจะบอกตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราทำดีผลลัพธ์ต้องดีถ้าผลลัพธ์ไม่ดีแสดงว่าวิธีการผิดแต่วันนี้เจอวิธีการที่ถูกต้องแล้วลูกก็บอกว่ามีความสุขมาก
1: ครับ
3: พ่อรู้สึกยังไงคะ
1: ดีใจมากครับคือดีใจกับทุกคนกับตัวเองด้วยกับลูกด้วยกับพี่บุ๋มด้วยนะฮะคือว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนพยายามหาคำตอบเนี้ยทุกบ้านแหละทุกๆสเตจของชีวิตที่เราเปลี่ยนจากสเตจที่เป็นสเตจนี้เราจะฉลาดเราจะอยู่ในสมมติว่าเราอายุ10ขวบมา20พอเราอายุ18 19เราเริ่มเก่งในอายุ10ถึง20ละแต่พอเราอัพขึ้นไปจาก20ไป21แล้วก็ขึ้นอยู่21ถึง30ช่วงแรกเราจะโง่สำหรับสเตจใหม่เสมอแล้วเราก็จะต้องไปหาคำตอบไปหาคำตอบถ้าเราโชคดีหาคำตอบได้เจอหรือมีผู้ใหญ่ที่แนะนำดีๆเราก็คงจะง่ายขึ้นแต่พี่เนี่ยคุณแม่เสียตั้งแต่อายุแค่25นะครับแล้วก็จริงๆตั้งแต่อายุ15เนี่ยออกจากบ้านมาเล่นดนตรีแล้วก็เหมือนกับดูแลตัวเองบางทีมันก็เก็บอะไรมาผิดๆถูกๆไม่ค่อยรู้หรอกจนกระทั่งพอมามีแฟนเป็นแฟนพี่บุ๋มคบกันไปก็มีปัญหาขัดแย้งอารมณ์วัยรุ่นนะพอมาแต่งงานมันก็เริ่มเนี่ยเปลี่ยนสเตจอีกละพอมีลูกมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีมันมีความสุขทุกคนมีความสุขไม่ใช่เฉพาะฉันด้วยไม่ใช่เฉพาะลูกฉันด้วยคนอื่นๆด้วยใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราอยากจะทำสิ่งที่มันถูกต้องและทำให้เขาไม่ซวยไปกับความประพฤติหรือความคิดของเราพอวันหนึ่งที่เราหาเจอเนี่ยพี่ไล่กลับไปขอโทษแล้วก็เปลี่ยนตัวเองกับคนอื่นๆที่เราเคยทำผิดกับเขาไว้ด้วยความภาคภูมิใจ
0: แต่ดีเนาะที่เรารู้ตัวเร็วแล้วมันมีตัวช่วยที่ทำให้เรา

0: พลิกได้เร็วและต่อจากนี้ก็จะมีแต่ความสุขแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านนี้เขามีความรักให้กันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแหละต่อให้ช่วงพ่อดุลูกก็รักพ่อคือครอบครัวอบอุ่นเลยแต่อาจจะแค่อารมณ์แต่พอปรับได้คือต่อจากนี้ก็มีแต่ความสุขไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับพี่เมย์ฮะเป็นยังไงครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวของครอบครัวพี่ชมพูมาตลอดทั้งวันนี
1: ้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มีผู้ใหญ่อย่างนี้ที่รู้ตัวเองว่าตัวเองทำอะไรผิดแล้วพยายามจะแก้ไขเพราะว่าผู้ใหญ่หลายท่านก็จะบอกว่าเราไม่ผิดเราผู้ใหญ่กว่าเรารู้ดีที่สุดอันนี้ฮะแล้วก็มันก็จะมีแต่พังทลายถ้าเราโตพอหรือว่าเราเก่งพอเราเจ๋งจริงเราต้องมองตัวเองแล้วยอมรับตัวเองว่ายอมรับความจริงว่าเราไม่ได้เพอร์เฟคที่สุดทุกคนจะสามารถรักกันได้ค่ะ
0: ดร.ล่ะครับเป็นไงครับฟังมาทั้งวันแล้ว
2: ค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าได้ฟังเคสตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วเอาไปแชร์ให้นิสิตที่คณะได้อีกอะค่ะว่าทุกคนมีพัฒนาการจริงๆคือทุกคนเรียนรู้แล้วก็ทุกครั้งที่เรามาเริ่มที่กรอบ10ถึง20 20ถึง30เราจะเป็นมือสมัครเล่นในช่วงวัยนั้นๆในช่วงชีวิตนั้นๆก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกช่วงหนึ่งที่เราโตขึ้นเก่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอเราโตขึ้นเรื่องนึงเก่งขึ้นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็ต้องมีอะไรที่เรายังต้องเรียนรู้มันเหมือนกับเราไม่หยุดนิ่งที่จะรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นอะค่ะดีใจมากๆ
3: เราเองได้ฟังเรื่องราวของพี่ชมพูกับน้องๆยังรู้สึกมีความสุขไปด้วย
0: ใช่
3: นะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็การยอมเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อแล้ววันนี้เนื่องในโอกาสพิเศษค่ะเรามีสิ่งที่มีความหมายมากๆสำหรับครอบครัววัฒนจังเพลงนี้วันนี้ลูกสาวสองคนอยากจะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะ

0: เพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่จากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
1: รู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม่
2: ทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะเรากลับมาเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: เป็นไงครับฟังน้องร้องเพลงเมื่อกี
0: ้อู้ไม่บอกพี่อ่ะ
1: บอกว่าจะเซอร์ไพรส์พ
0: ี่เอากีตาร์มาเล่นขอบคุณมาก
4: คุณแม่เคยฟังลูกร้องเพลงไหม
5: ครับเคยค่ะ
4: พร้อมไหมวันนี้
0: พร้อม
5: เกือบขึ้นไม่ทัน
4: ซ้อมนานไหมลูก
6: อู้ว้าว
7: คือต้องบอกว่าร้องได้อยู่ค่ะแต่ไม่แม่นเนื้อ
4: แล้วปกติลูกเคยร้องให้พี่ป่ะไม่เคยนี่ครั้งแรกเลย
0: ถึงร้องให้พี่ยังไม่เคยร้องเล่นกันเองอ่ะมี
4: แต่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เขาร้องให้พี่แบบเซอร์ไพรส
5: ์
4: หน้าเหวอเหมือนกันนะเราอ่ะเมื่อกี้
5: น้องสอง
7: แ
5: ยก
7: ลี
5: แ
7: ห
5: ละ
7: น้องสอง
5: ค
7: ุมกงกิ๊ก
2: คือน้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณพ่อคือพยามมัจจุราชของบ้านคือขนาดนั้น
0: ถ้าทะเลาะกันหรือถ้าอะไรอยู่แต่พ่อเดินมาปั๊บเงียบหยุดทุกอย่างอย
4: ู่แล้วทุกวันนี
0: ้ฮะ
4: ทุกวันนี
0: ้มืดเจอ
7: ท
0: ุ
7: กว
0: ัน
7: นี้ไม่ทะเลาะกัน
4: ไม่เงียบแล้วแล้วบ้านที่มีใครเป็นพยามัจจุราชยังกล้าถามอีกหมอขนาดนี้ยังกล้าถามอีกว่าใครเป็นพยามัจจุราชในบ้าน
7: ของพี่เมย์ถ้าวันนี้กลับไปคุณยายได้ดูเทปนี้
8: คุณยายตายแล้วอยากให้ดูเลยค่ะ
7: อยากจะไว้ใหญ่บ้าง
0: ค่ะได้โปรดไว้ชีวิตพี
8: ่แต่แม่คุณแม่ดีขึ้นคุณแม่ไม่ใช่ดีขึ้นตาเต๋อคุณแม่คือเห็นว่าเราเมื่อก่อนเราเกรงตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเข้าถึงแล้วจับแต่ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเฟรนด์ลี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มอยู่กับแม่แล้วหายใจได้ เปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เป็นครูแล้วก็ดูแลเด็กคนอื่นแล้วคุณแม่อาจจะเห็นจากเด็กคนอื่นแล้วก็เลยแบบอาจจะลงโทษกับลูกไปเยอะไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้บรรยากาศมันก็หายตึงเครียดนิดนึงค่ะ
9: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
10: ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: แบบมันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเคลื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเคลื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านห้องสี่ใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้5,000 6,000 ก็แก่ครัวมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อ29แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในให้ในหน้าเขาเนาะเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบ้านก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพอใหม่ในไฮในหยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำไม่ปั๊มล่มไม่ยังตอนนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่ตอนนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกใหม่พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเข้าบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ให้นะครับเขาสิเน้นเป็นปลวกใหม่เนื้อดีนะครับเป็นปลวกใหม่ตะเคียนใหม่จิกหรือว่าใหม่เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ใหม่กันเกานะครับใหม่แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกใหม่เนื้อแข็งนะครับ

0: ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าละไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็สุดแล้วท่านถ้าน้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: ิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไงจังเลย
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมรอผมก็หมดรอมันได้ถึงพุ่นละเพราะว่าก็อยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่ก็เหลือสิเหลือตัวครับตัวออกตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่บ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Pues eleva.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฝั่งเขากับลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ทั้งวินทั้งแก่นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เข้าปกไม้ตองสิขั้นเขาพาบดีกับพังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั้นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบ้านเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นอะไรสินะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมา
1: การสีเฮ็ดแปลว่า

0: ก็ทำมันน้อยลงกับที่เปลี่ยนแปลงการเฮาก็เฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนั่นนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับก็ถึงมันก็เป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับก็ทั้งกระทรวงทั้งยังเพื่อการสนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปข้างหน้าจังซี่อยู่ครับ
1: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่บิดบิดระวังเตี๋ยขาบอดในว่างมาก่อน
1: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
0: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทํางานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สําคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทํากินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
1: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

ังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังอาจไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวัน

0: ตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าออนกริดลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: Safety 4-0
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
8: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: Safety 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: กับรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: เดี๋ยวนะครับหมออ้อยแล้ว Animal มันจะมา Speak อะไรในสวนผลไม้ครับเนี่ย
0: เอ้าสงสัยแล้วสิ
1: ใช่ครับสงสัยมาก
0: ไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าอยากรู้ตามหมอมา
1: โอเคครับไปเลย
0: ถึงแล้วคุณบอลสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: นี่น้องป้านะครับ แล้วก็นี่พี่บ่นครับรู้ยังวันนี้คุณหมอจะพาปาร์คมาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วมาที่นี่เราจะเจออะไรครับAnimal Speakอะไร
0: วันนี้จะพาน้องปาร์คมาดูไส้เดือน
1: ไส้เดือนเอาอีกแล้วเหรอครับครั้งที่แล้วหมออ้อยพาผมไปดูแมลงสาบแล้วครั้งนี้พาผมมาดูไส้เดือนทำไมพาผมมาดูสัตว์นี้ครับเนี่ย
0: เอ้าก็น้องปาร์คบอกกับสัตว์ที่น่ารักน่ารักอย่างนี้ไงก็เลยพามาดูแต่ไส้เดือนเนี่ยมีประโยชน์จริงนะคราวที่แล้วพาไปดูแมลงสาบเห็นไหมก็ทำวัคซีนภูมิแพ้ใช่ไหมคราวนี้ไส้เดือนก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ถามพี่บ่นดู
1: จริงเหรอครับ
2: ก็ไส้เดือนก็มีประโยชน์ก็คือเราสามารถนำขี้ไส้เดือนนั้นมาเป็นปุ๋ยให้กับสวนผลไม้หรืออะไรเราสามารถเอามาให้เป็นสำหรับผักออร์แกนิกอะไรได้หลายๆอย่างครับผม
0: เห็นไหม
1: ปุ๋ยไส้เดือนนี่หมายความว่าเอาตัวไส้เดือนมาบดเป็นปุ๋ยเลยเหรอครับ
2: เปล่าครับคือเราจะเอาขี้ไส้เดือนเนี่ยเอามาทำเป็นปุ๋ยครับไม่ใช่เอาตัวไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยครับผมใช่และส่วนตัวไส้เดือนเราถึงจะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์นะ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ประโยชน์เยอะจังเลยครับ
0: น้องปาร์คเคยจับไส้เดือนไหม
1: ไม่เคยครับ
0: เนี่ยแหละจะได้จับแล้วให้ปาร์คหยิบให้หมอดูหน่อยสิ
1: ฮะ
0: เนี่ยหูเยอะเนี่ย
1: แอบซ่อนไว้ใต้ดิน
0: แล้วไส้เดือนพวกนี้มันเป็นพันอะไรครับ
2: ตัวนี้คือพันธุ์แอฟริกันไนคอเลอร์ครับผม
0: แอฟริกันไนคอเลอร์
2: ใช่ครับผมอ๋อ
0: ไม่ใช่ของพันธุ์ไทยใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช่ครับคือเป็นพันธุ์ที่เราสามารถมาทำปุ๋ยได้ดีที่สุดนะในเมืองไทยตอนนี้คือเขาสามารถอยู่ในภูมิภาคเราได้ดีที่สุด
0: คือปรับตัวในเมืองไทยได้
2: ง่าย
0: แล้วก็เลี้ยงแล้วก็ออกลูกออกหลาน
2: ออกหลานได้ดีด้วย
0: กินดีอึดี
2: ใช่คร
0: ับปุ๋ยเยอะตัวใหญ่ตัวยาวดีหมดเลย
2: ดีหมดเลยครับ
1: เดี๋ยวขอจับได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: เป็นไงครับปั๊ก
1: อุ้ยมันดึงดึงเหมือนเยลลี่เลยครับดึงดึงอุ้ยมันดิ้นด้วย
0: พี่บุญครับเราไส้เดือนที่นี่พี่ให้อะไรทานครับ
2: หลักๆก็คือจะมีขี้วัวครับผมแล้วก็เราก็จะเสริมด้วยพวกโปรตีนต่างๆคืออย่างเช่นพวกถั่วเหลืองครับผมแล้วก็มีปลาป่นอะไรครับผมหลักๆนะครับเขาก็จะแบบผ่านกระบวนการย่อยของตัวไส้เดือนนะครับซึ่งจะมีจุลินทรีย์พวกกลุ่ม PGPR อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพ
0: เพราะอาหารที่ให้กินเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติ
2: มาจากธรรมชาติ
0: มูลของวัว
2: ใช่ไ
0: ห
2: มครับผม
0: เวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะมีการย่อยเนื่องจากมูลวัวเนี่ยก็จะมีพวกไนโตรเจน
2: ไนโตรเจน
0: ค่อนข้างสูง
2: ใช่
0: คราวนี้ต้นไม้เวลาเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยก็ต้องมีไนโตรเจนสูงด้วย
2: ใช่
0: กินอะไรไปดีๆอุจจาระออกมาก็จะมีสารอาหารที่เหลืออยู่ดีๆด้วย
1: ก็คืออาหารที่ดีพอกินเข้าไปแล้วกลายเป็นตัวแปรกลายเป็นปุ๋ยที่ดี
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
1: แล้วถ้าผมเลี้ยงไส้เดือนนี้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ผมเอาเศษผักให้ไส้เดือนกินได้ไหมครับ
2: ก็ได้ครับอย่างประเทศทางยุโรปอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: เขาจะเอาตัวไส้เดือนพวกนี้มาช่วยกำจัดขยะในครัวเรือนนะครับผมถ้าสมมติว่าเราทานอะไรเหลืออะไรเงี้ยเราสามารถเอามาเป็นอาหารให้เขาทานได้และอาหารตรงนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามีค่อนข้างมีโปรตีนสูงเพราะคนเราเลือกทานอาหารที่ดีอยู่แล้วก็เลยจะได้ปุ๋ยออกมาที่ดีและสามารถใช้ครัวเรือนได้ด้วยก็คือใช้เอามาปลูกผัก
0: ครบวงจร
2: ที่บ้านครบวงจร
0: ตอนนี้ก่อนที่จะมาอยู่ที่กระบะเนี่ยครับ
2: ครับผม
0: ผมอยากเห็นแล้วครับว่าวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงและไส้เดือนเล็กๆเป็นยังไง
2: ได้ครับผมเดี๋ยวคุณหมอเชิญทางด้านนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับที่เราเลี้ยงไส้เดือนนะครับที่เราเลี้ยงเป็นกระบะนะครับผม
1: แล้วแต่ละกะละมังเนี่ยครับเลี้ยงเป็นกะละมังละกี่ตัวครับ
2: ปริมาณคือโดยคร่าวๆคือตัวไส้เดือน1เท่าต่อเบดดิ้ง10เท่าก็คือตัวไส้เดือน1โลต่อเบดดิ้ง10โลอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ก็ไส้เดือนกระมังนึงแล้วก็ดิน10กระมังประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเลี้ยงกระมังนึงแล้วก็ต้องแบ่งสัดส่วนให้มันเหมาะสม
2: ใช่แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงคือ30ถึง45วันก็จะได้ขี้ไส้เดือนทั้งหมดเลยครับผมแล้วส่วนที่เราเลี้ยงเป็นชั้นๆอย่างนี้เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลไส้เดือนครับผม
0: ยังไงครับ
2: คือเราจะได้เห็นทุกกระมังว่ามีปัญหาอะไรไหมการให้น้ำคือจะให้ได้แบบสะดวกกว่าทีละกระมังครับผมก็คือสะดวกในการเลี้ยง
1: ทำไมไส้เดือนอยู่ใต้ดินครับ
0: อ๋อ
1: ลืมไป
0: ไส้เดือนก็ต้องอยู่ใต้ดินในปากจะไส้เดือนอยู่ต้นไม้เหรออ
1: ๋อหมายถึงว่าทำไมไม่ขึ้นมาอยู่ข้างบน
0: เพราะว่าไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงแดดมากแล้วก็ชอบความชื้น ดังนั้นที่ที่เหมาะสมสำหรับไส้เดือนก็คือใต้พื้นดิน
2: ใต้พื้นดิน
0: มันจะขุดลอกตัวเองซุกลงไปแล้วก็ช้อนชัยไปกินเศษอาหารเศษอะไรอย่างนี
2: ้ความชื้นเราก็ดูง่ายๆครับผมเราดูจากการแบบกำขี้ไส้เดือนนะถ้าเกิดมีน้ำเล็ดออกมาตรงขอบนิ้วอย่างเงี้ยครับ
1: อ
2: ๋
1: อนี่ไง
2: ใช่มันก็จะความชื้นก็อยู่ประมาณสัก 80% อันนี้คือแบบง่ายๆสุดแล้ว
0: ความชื้นที่เหมาะสมของไส้เดือนคือ
2: ประมาณ 80% ใช่คือไม่เป็นน้ำไม่เป็น
0: ครับแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมฮะ
2: อุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก 25-30 เนี่ย
0: โอเคก็อยู่ก็คือ
2: ใช่แต่คือข้างในอาจจะแบบเย็นกว่านั้น
0: ใช่
2: ครับ
1: แล้วถ้าเราเลี้ยงไส้เดือนแต่ว่าเราไม่รดน้ำให้แล้วเราเปิดแอร์แทนนะครับ
2: มันก็จะแห้ง
0: ไม่ได้ห้องแอร์นี่แห้งนะ
2: แห้ง
0: ความชื้นไม่ถึงเราอยู่ห้องแอร์เนี่ยผิวเราจะแห้งต้องทาโลชั่นเพราะมันแห้ง
2: น้องปารู้ไหมครับว่าตัวไส้เดือนเนี่ยเขาออกรูปเป็นตัวหรือออกเป็นรูปเป็นไข่ครับผม
0: เอ้าถ่ายสิออกรูปตัวเป็นไข่
1: ผมว่าน่าจะเป็นไข่นะ
0: แล้วตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมีย
1: ไม่รู้ครับ
0: หมอว่านะน้องปลาแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ชมอยู่อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าไส้เดือนเนี่ยออกรูปเป็นตัวหรือออกรูปเป็นไข่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นยังไง
2: ได้ครับ
0: ท่านไหนครับ
2: ค
0: ุณบุญ
2: นี้เลยนะ
0: ไป
1: let's go
0: ตอนนี้แหละเราจะได้คำตอบละปาว่าไส้เดือนออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข
1: ่เป็นไข่
0: ปาเคยเห็นไข่ไส้เดือนเหรอ
1: ไม่เคยค
0: ่
1: ะ
0: เออมันรู้ได้ว่าเป็นตัวหรือเป็นไข
1: ่อ้าวก็ไส้เดือนมันเป็นตัวยาวๆอย่างนี
0: ้
1: ถ้ามันออกลูกเป็นตัวมันก็ต้องยาวออกมามันก็ต้องออกเป็นตัวเล็กๆสิ
0: เฉลยด้วยครับไส้เดือนออกลูกเป็นตัวเป็นไข่ครับ
2: สรุปแล้วคือไส้เดือนนั้นน่ะออกลูกเป็นไข่นะครับผมอย่างที่น้องปาบอกเลยถูกต้องเลยครับผมรู้ได้ไงครับผม
1: เราคร
2: ับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูไข่ไส้เดือนกันนะครับผมนี่นะครับผมน้องปลาไข่ไส้เดือนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคร
0: ับ ผมพอดูใกล้ๆนะฮะมันจะเป็นลักษณะคล้ายกระสวยป่ะฮะ
2: เป็นเหมือนเม็ดผักชีคล้ายๆเม็ดผักชี
0: ใช่แล้วในไข่ใบนึงจะมีไส้เดือน
2: ประมาณมีอยู่ประมาณสัก2ตัว3ตัวครับผมตัวไส้เดือนในไข่เนี่ยครับเราจะเห็นเลยพอเขาออกมาปุ๊บ
0: ครับ
2: เขาจะเป็นตัวอ่อนเห็นเหมือนพยาธิเส้นได้ครับ
0: ใช่เหมือนมาก
2: ถ้าเกิดเนี่ยมันจะเป็นแบบหัวแดงๆหน่อยน้องป้าเห็นไหมครับผมแล้วหางๆเขาก็จะขาว
0: ๆ
2: เขาจะเป็นตัวขาวๆพอตัวขาวๆเสร็จนะครับเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บอันนี้พี่เตรียมเอาไว้ให้นะครับเขาจะเป็นสีแดงก็จะเป็นได้สีแดงแล้วเขาจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมส่วนตัวเต็มวัยเราจะดูจากเขาจะมีเม็ดไข่อยู่ตรงเนี้ยหรือภาษาคนเลี้ยงไส้เดือนเขาเรียกว่าไทคอลัมน์ครับเนี่ยครับผม
0: โอเคตัวนั้นก็คือพร้อมผสมพันธุ์หรือว่ามีไข่แล้ว
2: นะครับก็สามารถออกไข่ได้เลย
0: อ๋อ
2: ใช่ครับ
0: หลังจากที่เรารู้ไปแล้วว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นไข
1: ่ครับ
0: คราวนี้ไส้เดือนตัวผู้ตัวเมียดูยังไงรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
0: นี่หมอจะเฉลยตัวนี้เป็นตัวผู้และตัวเมีย
1: ฮะยังไงครับ
0: คือไส้เดือน1ตัวเนี่ยมีเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน
1: ฮะจริงๆ
0: ครับจริงๆเป็นสัตว์ที่มี2เพศใน1ตัวแล้วเวลามันจะผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าต้องจับเข้าคู่กันก็คือไส้เดือน2ตัวมาผสมกันเพราะฉะนั้นมันสามารถผสมได
1: ้แล้วตัวมันเองไม่สามารถผสมพันธุ์กับตัวมันเองได้ใช่มั้ย
0: คือโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ผสมพันธุ์ในตัวเดียวของมันเองโดยปกตินะจะไม่ผสมอย่างนั้นมันจะต้องผสมข้ามตัว
1: แล้วถ้าผิดปกติขึ้นมา
0: จริงๆเขาก็บอกว่ามันก็มีใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันขาดแคลนจริงๆมันก็สามารถผสมแต่ว่าโอกาสน้อยมากคราวนี้เราก็รู้แล้วครับว่าไส้เดือนไข่ไส้เดือนเป็นยังไงตัวไส้เดือนเป็นยังไงคราวนี้ผมจะมีโอกาสได้ลองเตรียมสถานที่ให้มันอยู่ไหมฮะ
2: ได้ครับ
0: เพื่ออนาคตผมตกงานจะได้สร้างอาชีพ
2: ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูผมเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
0: โอเค
2: ครับได้ครับ
0: ไปเมื่อกี้เนี่ยปาร์คเราไปดูมาแล้วว่าเขาอยู่กันยังไงคราวนี้แหละเราจะได้ลองทำจริงๆแล้วว่าก่อนที่จะไปอยู่ตรงนู้นเขาต้องเตรียมอะไรกันบ้าง
1: โอเค
0: พี่เบิร์ดครับทำยังไงบ้างครับ
2: การที่เราจะเรียนไส้เดือนเราก็จะต้องมีเบดดิ้งก็คือที่อยู่ของเขาก่อนนะ
0: คร
2: ับ ก็คือหลักๆที่อยู่ของเขาที่ผมเคยบอกไปก็คือจะเป็นขี้วัวกับหัวอาหารที่เราผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ก็คือพี่เบิร์ดเขาเอาขี้วัวเอาอาหารมาคลุกเขาใส่น้ำให้มันชื้นๆพอชื้นๆปุ๊บเนี่ยพวกจุลินทรีย์ในดินในอุจจาระวัวหรืออะไรเงี้ยก็จะค่อยๆหมักขึ้นมามันก็จะพร้อมที่จะ
2: การแก๊สให้แก๊สระบายออกนิดนึง
0: ก็จะพร้อมที่จะเอาละ
2: ตัวไส้เดือนมาเลี้ยงเราก็จะได้ตัวนี้และที่สำคัญอีกอย่างคือก็จะเป็นภาชนะนะครับผมคือภาชนะเราก็จะใช้ ภาชนะที่อย่างที่บอกเป็นกระมังหลักสำคัญคือเราต้องเจาะรูระบายน้ำ
1: ทำไมครับ
2: ก็เวลาเรารดน้ำอะครับเคยนี่เขาอยู่ในดินเราไม่สามารถรู้ปริมาณน้ำได้เราต้องการให้น้ำออกไปได้เยอะที่สุดและคือน้ำในนี้จะอยู่ประมาณสัก 80%
0: ครับคือถ้าไม่เจาะรูเนี่ยไส้เดือนจมน้ำตายหมด
2: ใช่
0: เข้าใจไหม
1: น้ำท่วม
0: คือคิดดูในธรรมชาติไส้เดือนอยู่ในดินใช่ไหมครับป้าคราวนี้ถ้าเรารดน้ำฝนตกเนี่ยน้ำก็จะซึมจากผิวดินลงไปข้างล่างไปหมดแล้วดินก็แค่ชื้นแต่พออยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำมันสะบอกไม่ได้เวลาเราลดน้ำหรือว่ามันชื้นเกินไป
1: ก็ข
0: ังไส้เดือนก็จมน้ำตาย
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องเจาะรู
2: ต้องเจาะรู
0: มีแล้ว
1: นี
0: ่ดูสิ
2: โอเคครับเดี๋ยวพี่ช่วยให้เร็วหน่อยไหมนะคราวนี้หลักเราก็จะมีเทคนิคง่ายๆก่อนที่เราจะเข้าไปเอาให้ไส้เดือนให้ไปอยู่ในที่ใหม่อะครับผม
1: เรา
2: จะทำเป็นโดนัทอะครับผมทำรูเป็นตรงกลางแล้วเราก็ตัวไส้เดือนนะครับ
1: ใส่ลงไปในรู
0: โอ้โห
2: เนี่ยครับผมอัตราส่วนก็ประมาณไส้เดือน1ส่วนเบดดิ้ง10ส่วนนะ
0: อ๋ออันนี้คือเลี้ยงเพื่อเอามูล
2: เพื่อเอามูลไส้เดือน
0: อย่างเดียวเลย
2: อย่างเดียวเลยใช่ครับผม
0: ครับนี่คืออะไรฮะ2อย่างนี้ผมเห็น
2: อย่างกระบะเนี่ยอันนี้คือผมเลี้ยงมาได้ประมาณสัก20วันแล้วครับผม
0: ครับ
2: ความแตกต่างคือคุณหมอจะเห็นความแตกต่างคือรูปลักษณ์ของมูลไส้เดือนเขาจะเปลี่ยนขี้วัวกลายเป็นแท่งอย่างนี้เลยจะเห็นค่อนข้างชัด
0: ไส้เดือนนี่มันมีอายุไขนานไหมครับ
2: ผมเลี้ยงได้ประมาณสัก 4-5 รอบประมาณปีนึงก็จะเขาก็จะเปลี่ยนรุ่นของเขาแล้วใช่ครับผม
0: ไส้เดือนนี่ชอบชื้น
2: ชอบชื้น
1: อากาศเย็นๆ
2: อากาศเย็นๆ
1: เหมือนคนเรา
2: ถ้าเขาไม่สบายเขาจะหนีขึ้นมาเลย
1: แล้วจะรักษาเขาได้ไหมครับ
2: ก็เราก็จะต้องรีบมาดูแล้วมาแก้ไขตรงนั้นโดยด่วนนะครับผม
0: เราต้องเดินดูบ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพวกนี้ทิ้งไว้นานไม่ได้ไส้เดือนก็ป่วยได้คราวนี้เวลาไส้เดือนสุขภาพไม่ดีอ่ะหรือว่าเขารู้สึกว่าเบดดิ้งไม่เหมาะสำหรับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ข้างล่างละเขาก็จะขึ้นมาข้างบนผิวๆเยอะก็ต้องดูว่าสาเหตุที่ทำให้ขึ้นมาคืออะไรชื้นไปไหมร้อนไปไหมหรือว่าดินอะไรเงี้ยมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าอย่างเช่นไหมฮะ
2: ใช่ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เราได้มาเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ประโยชน์ของไส้เดือน
1: ได้ความรู้เยอะมากเลยครับได้คิดไส้เดือนเยอะมาก
0: ใช่ประโยชน์ของไส้เดือนเนี่ยไม่หมดเท่านี้นะป้าย
1: ังมีครับหมอ
0: ยังมี
1: เยอะแล้วนะครับ
0: หมอว่าปลาต้องตกใจแน่เลยไส้เดือนเนี่ยสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ด้วย
1: ไส้เดือนนี้นะครับ
0: ใช่
1: อย่าบอกนะว่าเอาไปต้ม

0: วัสดีครับ
1: อันนี้ซินแซหมีเห็นไหมซินแซหมีเนี่ยดูหนุ่มมากเลย
2: ใช่ครับหนุ่มมาก
1: เพราะตอนในหนังเนี่ยเวลาเราเห็นซินแซเนี่ยจะเห็นซินแซที่แบบมีอายุ
2: ใช่ครับ
1: มีหนวด
2: ม
1: ี
2: หนวดม
1: ัน
2: ข
1: ัง
3: พอดีผมรับสืบทอดจากคุณพ่อมาครับหลังจากที่ผมเรียนทฤษฎีจบแล้วผมก็ต้องมาฝึกภาคปฏิบัติโดยมีคุณพ่อเป็นที่ปรึกษาคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: นกป้าสงสัยอะไรเมื่อกี
2: ้ก็หมออ้อยอะครับเขาบอกว่าไส้เดือนเนี่ยทำเป็นยาได้จริงมันจริงเหรอครับผมไม่เคยกินเลยนะครับยังไม่เคยเห็น
3: คือมันทำเป็นยาได้จริงๆครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไส้เดือนเนี่ยเอามาตากแห้งเสร็จแล้วก็จะนำมาผสมกับยาหลายๆอย่างเพื่อรักษาหลายๆโรคครับ
1: น้องป้าอยากรู้ไหมครับว่าการรักษาในระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยกับแผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะปกติเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับแพทย์แผนปัจจุบันป่วยก็ไปหาหมอหมอจ่ายยาเม็ดแคปซูลกินแล้วก็
2: หาย
1: คราวนี้แผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคร
3: ับ แผนจีนเนี่ยก็จะใช้สมุนไพรที่เป็นพืชและสัตว
1: ์
3: เน้นไปที่ทางธรรมชาติเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มันต่างกับแผนปัจจุบันอีกอย่างนึงก็คือแผนจีนเนี่ยต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องอาจจะช้านิดนึงแต่รับรองว่าหายแน่นอนครับ
1: มันเหมือนกับการปรับสมดุลร่างกายอย่างนี้ป่ะครับ
3: ใช่ครับเน้นไปที่การปรับสมดุลร่างกายเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทานโรคได
2: ้เหมือนในหนังปรับธาตุตัวเอง
1: คราวนี้เวลาเราจะเริ่มรักษาเนี่ยครับเขาจะมีวิธีการขั้นตอนในการรักษายังไงครับสมมติบอกว่าผมรู้สึกอ่อนแรงเข้ามานี่ปุ๊บจะมีวิธีการวินิจฉัยการจ่ายยายังไงครับ
3: ก็เริ่มจากด้วยการตรวจชีพจรนะครับหลังจากตรวจชีพจรเสร็จแล้วหมอก็จะดูสีหน้าหน้าตาครับแล้วก็จะถาม
1: ครับ
3: ครับว่ามีอาการอะไรไหมจากนั้นหมอก็จะวินิจฉัยโรคแล้วก็เขียนใบยา
2: เหมือนในโรงพยาบาลเลย
1: จะคล้ายๆกันแต่ว่าของแพทย์หลังจีจะมีการจับเขาเรียกจับ
3: ชีพจร
1: แมะเขาเรียกแมะวะฮะ
3: พระแมะครับ
1: พระแมะ
3: ครับ
1: คราวนี้เนี่ยน้องป้าเนี่ยสงสัยเรื่องไส้เดือนมากฮะ
2: ครับใช่ครับ
1: เขาจะเอามาทำยากันยังไง
2: หน้าตายังไงไม่เคยเห็นเลยครับ
3: ไส้เดือนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเอามาตากแห้งกันแล้วก็
2: จับเลยนะคร
3: ับ ครับผมแล้วก็นำมาผสมกับสมุนไพรหลายๆชนิดเพื่อรักษาโรคทั่วไป
2: กลิ่นแรงมาก
1: ซินแซครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาให้ซินแซตรวจรักษาเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องจ่ายยาที่เป็นไส้เดือนเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนครับป่วยเป็นอะไร
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคตับหรือโรคไตครับอาจจะเป็นพวกโรคความดันโลหิตสูงหรือพวกโรคไขข้อก็ได
2: ้แล้ววิธีปรุงยาครับเราจะทำยังไงครับ
3: วิธีปรุงยาเนี่ยก็จะใช้ยาที่จัดเสร็จแล้วเนี่ยไปต้ม
1: อ๋อครับ
3: ค่อยๆเคี่ยวไปจนน้ำ3แก้วเหลือแก้วนึงแล้วเคี่ยวครั้งที่2ก็คือน้ำ2แก้วเหลือครึ่งแก้วครับต้องทานตอนอุ่นๆ
1: โดยปกติแล้วหน่วยเวลาตวงยาจีนเนี่ยเขาใช้เป็นกรัมหรือใช้เป็นผมเห็นมีบาทมีตำลึงมีช่างมีอะไรที่มันต่างๆอะไรเงี้ย
3: ถ้าเป็นบาทเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับสมุนไพรไทยถ้าสมุนไพรจีนจะนิยมเป็นตำลึงหรือเป็นกรัมทีนี้เนี่ยเป็นตำลึงเนี่ยมันจะเยอะไปก็ส่วนใหญ่ถ้าจะสั่งจริงๆก็เป็นกรัม
1: อ๋อครับ
2: แล้วการใช้ไส้เดือนเป็นยานี่ใช้มานานหรือยังครับ
3: ใช้มานานแล้วครับตั้งแต่2,000 3,000 ปีอะครับ
1: โดยปกติแล้วอย่างสมุนไพรจีนที่ผมได้ยินมาก็บอกว่ามีทั้งยาตัวนี้สรรพคุณเป็นยาร้อนสรรพคุณเป็นยาเย็นอะไรเงี้ยครับไส้เดือนนี้มันอยู่ในหมวดหมู่ไหนครับ
3: ไส้เดือนเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ยาเย็นครับมีรสเค็ม
1: ครับชิมได้ไหมฮะ
3: ชิมได้ครับแต่ชิมสภาพที่ไม่ต้องต้ม
1: ชิมสบายเวลาเขาชิมเขาชิมยังไงครับสินแสแตะลิ้นเลยครับ
3: แตะลิ้นเลยครับ
1: ไม่ต้องเคี้ยวใช่ไหม
3: ไม่ต้องเคี้ยวครับก็จะรู้เลย
2: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงเห็นเจ๊รสชาติยังไงครับผมว่ามีรสชาติไหม
1: มีมันก็ไม่เค็มมากแต่มันก็เค็มนิดๆนะเนาะอ
2: ร
1: ่
2: อยไหมครับ
1: ก็โอเคนะปากชิมดิ
2: ไม่อะไม่เป็นไร
1: ทำไมรังเกียจหมอมันออกเค็มๆนิดๆนะฮะ
3: ใช่ครับ
1: ก็โอเคนะฮะคิดว่าเป็นเปลือกไม้เราก็ชิมได้น้องปาร์คดูไม่เหมือนไส้เดือนเลยถ้าไม่บอกน้องปาร์คไปไส้เดือนน้องปาร์ครู้ไหม
2: ไม่รู
1: ้ไม่รู้มันเหมือนลักษณะมันเหมือนเปลือกไม้แล้วแข็งๆอย่างเงี้ยเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยปาร์คไม่ใช่ว่าใครเนี่ยเห็นไส้เดือนแล้วตัวเองป่วยก็จะมาทำงี้ได้นะจะต้องปรึกษาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะ เอามากินเพราะว่าผลเสียมากกว่าใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยมักจะดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
1: ใช่ครับ
3: แล้วก็นำยาเนี่ยมาชงกินหรือต้มกินเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลเสียคือ1จำนวนกรัมสัดส่วนจะไม่ได้แล้ว2คือยาบางชนิดเนี่ยมันจะขัดกันแล้ว3เนี่ยยาที่ใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้จะไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้เพราะว่าสภาพของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับ
1: คือเหมือนกับว่าผู้ป่วยเข้ามาแต่ละคนเนี่ยจะมีโรคแตกต่างกัน
3: ใช่
1: การวินิจฉัยก็สำคัญไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นโรคไตเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตโรคไตชื่อยานี้รักษาเอาไส้เดือน10ตัว20ตัวมาต้มกินอันนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่
1: จะต้องมีกรรมวิธีกว่าจะมาเป็นไส้เดือนอย่างนี้เนี่ยจะต้องมีกรรมวิธีก่อนไม่ใช่ว่าอมตะเขาใช้ได้เลยนะเห็นไหมมันยุ่งยากมากทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าจะรักษากับแพทย์แผนจีนหรือว่าใช้ก็เข้ามาปรึกษา
3: ควรจะ
1: สินแสดีกว่าน
3: ะฮะ
1: ไม่งั้นเนี่ยโทษมันมากกว่าประโยชน์นะน้องปาร์
2: ค
1: น้องๆได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าไส้เดือนสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้จริงๆแต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นไส้เดือนตากแห้งแบบนี้มีวิธีการยังไงและไส้เดือนเหล่านี้มาจากไหนตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ
0: ไส้เดือนที่ทำนี้ก็ไปหามาจากตามทุ่งนาตามป่าตามที่มันมีแหล่งน้ำสักหน่อยมีใกล้ๆข้างหนองน้ำนะวิธีการดูคือตรงที่มีเป็นพื้นที่ดินมีน้ำชุ่มๆหน่อยมีน้ำค้างตกตอนกลางคืนแล้วก็ไปดูตามใกล้ๆครับริมฝั่งน้ำนะครับเขาไปหามันจะออกมากินน้ำค้างกินน้ำหมอกตอนกลางคืนช่วงที่ไปหาก็ประมาณตีหนึ่งตีสองพวกนี้แล้วก็ถึงสว่างครับฤดูการไส้เดือนเยอะนะครับคือปลายฝนต้นหนาวนะครับมันจะช่วงนั้นจะออกเยอะครับปลายฝนต้นหนาวไม่ใช่มีน้ำค้างนะครับมีอากาศหนาวเย็นวิธีการจับก็ทางไปด้วยแล้วก็ใช้มือจับธรรมดาตอนเช้าแล้วก็กลับมา

0: ำที่บ้านไส้เดือนนี่มันมีหลายพันนะครับมันมีขนาดต่างกันคือไส้เดือนเขียวไส้เดือนดำไส้เดือนแดงนะครับใช้ได้หมดครับแต่ถ้าให้มันสวยเวลาทำเสร็จมาแล้วมันสวยจะได้เขาเรียกว่าไส้เดือนแดงแต่ตัวใหญ่นะครับเท่ากับเม็ดกล้วยบางทีประมาณนี้ขั้นตอนการทำไส้เดือนนะครับขั้นตอนแรกนี่คือเราต้องล้างน้ำนะครับล้างน้ำให้สะอาดก่อนล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามันใส่ถังอีกทีนึงแล้วก็ใส่น้ำเปลือกไม้นะครับคือน้ำเปลือกผดูเพื่อให้มันล้างความเป็นยางของมันออกไปแล้วก็เอาขึ้นมาเสียบกับเข็มแล้วก็มาชำแหละครับคราวนี้ครับชำแหละเอาเนื้อเอาไส้เป็นออกนะครับแล้วจากนั้นก็จะมานำไปล้างน้ำสองน้ำแล้วก็ไปแช่น้ำเปลือกไม้หลังจากนั้นก็นำไปตากแห้งครับคนที่มาซื้อไส้เดือนเราเนี่ยครับเขาคือมีเท่าแก่มาจากกรุงเทพนะครับเป็นพวกจีนพวกคนจีนนะครับถ้าเขามาเอาเขาบอกก็แล้วแต่นะครับเขาสั่งมาเอากี่ตันตันสองตันสามตันสี่ตันห้าตันบางทีเป็นสิบตันนะครับว่าสั่งนะครับพูดถึงว่ารายได้เสริมที่ดีไหมก็ดีครับคนที่เป็นอาชีพหลักก็มีนะครับบ้านเราแค่ก่อนเกี่ยวนะครับมีอาชีพเสริมคือจับไส้เดือนมาขายถ้าไส้เดือนจำนวนเยอะนะครับมันก็ราคามันก็ดีหน่อยเราขายได้ก็โลละ200นะครับตรงนี
1: ้ไส้เดือนสัตว์ที่หลายคนกลัวหรือขยะแขยงแต่อย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับเวลาไส้เดือนเคลื่อนไหวจะเป็นการพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยมูลของไส้เดือนที่ดูเหมือนไร้ค่ากลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีของต้นไม้ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้นตัวเป็นๆของไส้เดือนยังเป็นอาหารสัตว์ชั้นดีให้กับสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดแถมยังนำไปตากแห้งกลายมาเป็นยารักษาโรคให้กับคนเราได้อีกต่างหากครับสมแล้วล่ะครับที่มีคนเปรียบไส้เดือนว่าเป็นมังกรแห่งพื้นดินเป็นยังไงบ้างปาร์ควันนี้ที่เราไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไส้เดือน
2: สุดยอดมากเลยครับหมออ้อยไส้เดือนเนี่ยช่วยทั้งดินช่วยทั้งต้นไม
1: ้
2: ช่วยทั้งคนน่านับถือมากเลยครับหมออ้อยสุดยอดมากเลยครับ
1: ก็นี่แหละเรื่องราวที่ Animal ต้องการสปีกบอกกับพวกเราเจ๋งปะล่ะ
2: เจ๋งครับสำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าและอย่าลืมติดตามชมว่าพวกเราจะพาไปพบกับเรื่องราวน่ารู้ของสัตว์ชนิดไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับ
1: วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับ
1: เพราะศาสตร์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์

0: ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer TropFT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer Tropเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ร้อนๆแบบนี้ธรรมชาติมาโชว์ชวนเด็กๆลงทะเลทำความรู้จักกับหญ้าทะเลอาหารของเจ้าพยูนกันดีกว่าค่ะอินปริมเปรี้ยวใบเตยสันแล้วก็พราวจะเป็นตัวแทนพราวไปทำความรู้จักหญ้าทะเลกับอาจารย์พรเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรเทพวิรัติวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าทะเลจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังกันค่ะแต่ก่อนจะเริ่มลองไปฟังกันหน่อยค่ะว่าเพื่อนของเรารู้จักหญ้าทะเลกันบ้างหรือเปล่าค่ะ
1: หนูเคยเห็นแต่ในทีวีแล้วก็ในมือถือมันจะแบบมันจะไปขวาซ้ายขวาซ้าย
2: ก็น่าจะเหมือนหญ้ามันบอกแต่อยู่ในทะเลมั้งครับ
1: มันก็อยู่นิ่งๆแต่ว่ามันก็ดุกดิ๊กในน้ำนิดหน่อยเพราะว่าน้ำพั
0: ดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะดุกดิ๊กเหมือนที่พราวบอกหรือจะเหมือนหญ้าบนบกอย่างที่อินพูดหรือเปล่าที่สำคัญนอกจากจะเป็นอาหารของพยูนหญ้าทะเลยังมีหน้าที่อะไรอีกบ้างมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราอย่างไรวันนี้เราจะได้รู้กันค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแล้วก็แว่นขยายค่ะใครเตรียมพร้อมแล้วไปเรียนรู้แบบสนุกกันได้เลยค่ะจุดที่อาจารย์พรเทพนัดเพื่อนของเรามาเจอวันนี้อยู่บริเวณนี้ค่ะหาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังตรงนี้เป็นทะเลฝั่งอันดามันเป็นแหล่งพยูนแล้วก็แหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญที่หนึ่งของภาคใต้เลยล่ะค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหมากันหลายคนเลยวันนี้เราจะมาเป็นนักสำรวจหญ้าทะเลนู่นเราเห็นหญ้าทะเลไปหนวดฝั่ง
3: เห็นค่ะน้ำบังหมด
4: เดี๋ยวพอตอนบ่ายเดี๋ยวพอน้ำลงเดี๋ยวเราจะไปเป็นนักสำรวจนะใช่ไหมก่อนเป็นนักสำรวจเราต้องเป็นไงเราต้องศึกษา
0: ใช่แล้วล่ะค่ะจุดที่เราลงสำรวจตอนนี้น้ำทะเลยังท่วมอยู่ยังลงไปดูไม่ได้นะคะระหว่างที่รอเวลาอาจารย์พรเทพก็เลยให้เพื่อนๆของเราฝึกสังเกตทำความรู้จักหญ้าทะเลชนิดต่างๆแบบเบื้องต้นกันก่อนค่ะ
4: เราดูความแตกต่างนะของหญ้าทะเลนะมีส่วนอะไรเนี่ยที่เราเห็นชัดๆกว่าเพื่อนเลยส่วนใบใช่ไหมมีส่วนของลำต้นใช่ไหมลำต้นในแนวตั้งลำต้นในแนวนอนใช่ไหมแล้วก็มีส่วนของรากขนาดเดียวกันสาหร่ายเป็นไง
1: ดูไม่ออกเลยว่ามีลำต้น
4: มีรากไหมมีรากไหม
1: ไม่มีราก
5: ไม่มีราก
4: เอ๊ะส่วนใบมีไหม
1: ไม่ม
4: ีว่าปนกันอยู่เห็นไหมส่วนแยกไหมได้แยกชิ้นส่วนไหม
5: ไม่ได
4: ้
5: แยก
4: ได้แยกไหมไม่ได้แยกเลยใช่ไหมเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงขนาดเดียวกันหญ้าทะเลนั้นสามารถออกดอกและให้ผลได้ด้วย
1: โอ้อ
4: ันนี้ออกดอกได้ไหม
1: ไม่
4: ได้เคยเห็นดอกกับผลของสาหร่ายไหมดอก
1: ไม่เคยค่ะ
4: เคยเห็นได้ไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นไม่สามารถออกดอกเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงที่ลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยปรับตัวมาตั้งแต่75ถึง100ล้านปีที่แล้วที่ลงไปอยู่ในทะเลแล้วก็อยู่จนถึงปัจจุบันและไดโนเสาร์เป็นไงไดโนเสาร
1: ์มีอย
0: ู่หญ้าทะเลไม่เหมือนกับสาหร่ายนะคะหญ้าทะเลเป็นกลุ่มพืชดอกเพียงกลุ่มเดียวที่มีวิวัฒนาการจนสามารถลงไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลได้ค่ะโดยพบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงระดับความลึกขึ้นอยู่กับชนิดของหญ้าค่ะดังนั้นลักษณะโครงสร้างภายนอกของหญ้าทะเลยังมีส่วนคล้ายคลึงกับหญ้าที่อยู่บนบกมีรากเป็นส่วนที่ใช้ในการดูดซึมสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุจากในดินแล้วก็ช่วยในการยึดเกาะกับพื้นดินทำให้มั่นคงมีเงาเป็นส่วนของลำต้นใต้พื้นดินที่สามารถเจริญเติบโตแล้วก็แตกหน่อขยายพันธุ์ได้สุดท้ายมีใบเป็นส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารค่ะ
4: หนูจะหยิบตัวอย่างหญ้าทะเลไหมอาจารย์หน่อยสิมาเลยเอาละตอนนี้เบื้องต้นเวลาเราจะจำแนกหญ้าทะเลอย่างง่ายที่สุดเราดูที่ใบ

0: ใบตอนนี้มีกี่แบบเนี่ย
1: จะกิน2
2: แบบเรียวกับแบบป้วน
0: ใบเรียวยาวใช่มั้ยกับใบกลมใช่มั้ยใบกลมหรือกลมรีใช่มั้ยใบกลมเท่านั้นเองเราแบ่งง่ายๆก่อนใบแบนยาวใช่มั้ยหรือใบเรียวยาวนะแบบนี้หรือแบบนี้ก็คิดว่า2 อย่างนี้เหมือนกันมั้ยไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาจําแนกส่วนใบกลมกลมหรือกลมรีอันนี้ก็กลมหรือกลมรีนี่ก็กลุ่มเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูเป็นชนิดอะไรทีนี้ใบยาวหยิบอีก2ถาดได้เลยค่ะลองขอดูตัวอย่างนิดนึงโอเคเราคิดว่าอันนี
2: ้ใบเรียวยาว
0: ใบเรียวยาวอันนี้
1: ใบเรียวยาว
0: อันนี้ใบเรียวยาวนะ
1: มันยาว
0: ตอนนี้มี
3: เราสามารถแบ่งหญ้าทะเลได้ง่ายๆตามลักษณะของใบเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีใบทรงกลมเป็นแท่งทรงกระบอกกลุ่มที่2ใบแบนยาวส่วนกลุ่มสุดท้ายใบแบนกลมรูปไข่หรือว่าทรงรีค่ะถ้าอยากทำความรู้จักให้มากขึ้นในแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเพื่อนของเราจึงต้องสังเกตอย่างละเอียดแบบนี้ค่ะ
4: ต้องดูปลายใบหญ้าทะเลมันจะเป็นหนามๆแล้วก็เป็นแบบฟันเลื่อยเล็ก
0: ๆเอาทีนี้เอาอันนี้อันเล็กนี้ให้เราดูปลายใบเหมือนกันแล้วเปรียบเทียบดูซิเหมือนไหมทีเนี้ยเอาดูปลายใบเลย
1: ไม่เหมือน
0: อันนี้เป็นอะไรปลายใบเป็นไง
1: มันเป็นไม่ใช่ฟันเลื่อยแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นหนาม
0: เป็นหนามทั้งหมดกี่อันดูซิ
1: แค่2อัน
0: เบื้องต้นก็เราก็จะมาทำการศึกษาลักษณะของหญ้าทะเลชีววิทยาการดำรงชีวิตของหญ้าทะเลต่างๆรวมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าทะเลนั้นได้ให้ประโยชน์อย่างไรต่อสัตว์น้ำหรือต่อมนุษย์เราด้วยตอนนี้เป็นการจำแนกเริ่มต้นนั้นเราก็จะพื้นฐานก็ดูให้เห็นส่วนของรากลำต้นของหญ้าทะเลและใบทำหน้าที่อย่างไรขณะเดียวกันก็เข้าสู่การจำแนกว่าการจำแนกหญ้าทะเลในแต่ละชนิดว่าเรามีวิธีการจำแนกหญ้าแต่ละชนิดได้อย่างไรเนี่ยเหมือนเบื้องต้นเนี่ยก็มีหญ้าตัวอย่างของหญ้าชะงอใบฟันเลื่อยหญ้ากุ้ยช่ายทะเลหญ้าอื่นหญ้าใบมะกรูดหญ้าคาทะเลอะไรต่างๆก็จะมีตัวอย่างในเป็นการฝึกเบื้องนี้เพราะนั้นในการจำแนกเนี่ยตอนนี้เป็นการจำแนกเพื่อจำแนกชนิดของหญ้าทะเลเมื่อเด็กลงไปในภาคสนามแล้วเนี่ยก็จะได้รู้จัก
3: ก่อนจะลงภาคสนามดูของจริงสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็ต้องจดบันทึกกันก่อนค่ะเด็กๆทั้งบ้านบันทึกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะ
1: จำเรื่องสาหร่ายได้อย่างเดียวแล้วก็หญ้าทะเลจำได้ว่าสาหร่ายพูดผิดค่ะเมื่อตะกี้ต้องเรียกว่าหญ้าทะเลคือจำได้ว่าคือมันจะเป็นแฉกแฉกแฉกโมมันน่าจะดูจากแฉกถ้าดูแบบพันนะคะมันน่าจะดูจากแฉกถ้าใบเล็กแบบมันจะ5เฉก6เฉก8เฉกกลางๆอ่ะค่ะแล้วหนูก็เพิ่งรู้ว่ามันมีหญ้าทะเลแบบยาวเลยไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเห็นก็เห็นแบบในการ์ตูนอย่างเดียวไม่เคยเห็นของจริง
4: ช่วงเช้าเนี่ยเราได้รู้จักหญ้าชะเงาใบยาวหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยมีหญ้าใบมะกรูดหญ้าใบมะกรูดใบเล็กแล้วก็มันชื่อว่าอะไรอ่ะ
1: ไอ้พวกแก
4: หญ้าหญ้าอะไรชื่อเหมือนผักอะไรหญ้ากุ้ยช่ายทะเล
3: ทวนกันอีกทีนะคะหญ้าทะเลที่เพื่อนๆของเราได้ฝึกสังเกตวันนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีใบแบนยาวมี 1. หญ้าชะเงาใบยาวลักษณะใบยาวๆความกว้างของใบตั้งแต่1เซนติเมตรค่ะ 2. หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยใบยาวๆเหมือนกันต่างกันตรงปลายก็จะเป็นหยักๆคล้ายฟันเลื่อยค่ะ 3. หญ้ากุ้ยช่ายทะเลลักษณะใบแบนยาวมีเส้นใบ1เส้นปลายทู่แล้วก็มีรอยหยักๆเป็นฟันเลื่อยมีหนามแหลมๆตรงข้างใบค่ะต่อมากลุ่มที่มีใบแบนสั้นรูปทรงรีค่ะ 1. หญ้าใบมะกรูดใบแบนกลมคล้ายใบมะกรูดความยาวใบตั้งแต่1เซนติเมตรลองส่องดูเส้นตามขวางของใบมีมากกว่า10คู่ค่ะสุดท้ายหญ้าเงาใบเล็กใบแบนกลมความยาวใบไม่เกิน1เซนติเมตรเส้นใบตามขวาง 6-8 คู่ค่ะ

0: น้ำทะเลเริ่มลงต่ำแล้วได้เวลาที่เพื่อนของเราต้องลงสำรวจหญ้าทะเลจริงๆแล้วล่ะค่ะเริ่มต้นก็ต้องลองสังเกตลักษณะพื้นดินกันก่อนค่ะ
1: ตรงนี้ได้เลยค่ะ
2: เนี่ยๆเปลือกหอยจริงไหมอ่ะดูดิ
3: โอ้หยาบมาก
2: เปลือกหอยเลยใช่ไหม
3: ใช
2: ่เนี่ยๆคือเป็นสภาพปกติของทะเลใช่ไหมเป็นทรายแล้วก็เต็มไปด้วยเปลือกหอยเนี่ยนะเพราะนั้นเพียงแต่ตรงนี้จริงๆอ่ะมันจุดที่หญ้าไม่สามารถขึ้นได้ก็เพียงเพราะว่ามันตากแห้งอยู่นาน
0: ใช่เลยค่ะจุดแรกอยู่ใกล้ฝั่งเป็นจุดที่น้ำทะเลลดลงก่อนดินบริเวณนี้จะโดนแดดนานทำให้ร้อนแล้วก็แห้งมากประกอบกับเป็นพื้นที่ใกล้ฝั่งปริมาณโคลนจะน้อยมากไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลนั่นเองค่ะ
2: ตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไงใช่ที่ใช่ทรายไหม
4: ไม่ใช
2: ่ข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นพื้นล่างมันเป็นทรายลองขุดดูลองขุดดูก่อนลองขุดดูก่อนตอนแรกเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็นไงข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นไงข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมที่เราเล่นแล้วตรงนี้พอเป็นไงครับพื้นที่นี่ใครเยอะ
5: หญ้า
2: หญ้าเลย
5: มาก
2: หญ้าเลย
5: หญ้าชะเงาใบยาว
2: ใช่ชะเงาใบยาวเยอะมากเอาละทีนี้ขอขออุปกรณ์นิดนึงนี่เรารู้จักแล้วหญ้าชะเงาใบยาวเราดูนะว่ามันมีสีเขียวเต็มนี้ไหมนะให้คะแนนนะให้คะแนนเท่าไหร่นะโยนเพื่อสุ่มไปโยนไปนะตรงกลางเลยคิดได้กี่คะแนนเนี่ย
6: 75คะแน
2: นนี่อะไรมาช้า
6: หญ้าทะเล
2: ดอกอะไรดอกอะไรแล้วนี่ของตัวผู้หรือตัวเมียแล้ว
6: ตัวเมีย
2: ดอกตัวเมียทีนี้เราดูที่ในนี้มีสัตว์อะไรอีกมั่งดูดีๆนะเอาดูรอบนี้เลยว่ามีสัตว์ไหมดูสิ
7: เจอปลิงทะเล
2: ครับไหนตรงไหนปลิงทะเลเดี๋ยวต้องถอดรองเท้าแล้วบ้างน้องพราว
8: ต้องถอดรองเท้าแล้วแหละพี่พราวไหวแล้ว
9: ไอ้จ๋า
10: พี่พราว
11: เกิดอะไรขึ้น
8: เกิดการรองเท้าหลุด
11: ทำไมอ่ะ
8: เพราะว่าโคลนมันเหนียวค่ะ
11: แล้วเมื่อกี้เทียบจากตรงจุดแรกที่เรามาเป็นไงบ้าง
8: โหอันนี้เหนียวกว่าเยอะเลย
12: จุดแรกมันก็จะแห้งๆค่ะแล้วก็ไม่มีหญ้าทะเลเพราะว่ามันไม่มีน้ำเพียงพอแต่ตรงนี้น้ำเยอะมากหญ้าก็เลยแบบเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็สั่นรองเท้าหลุดรองเท้าขาด
13: ตอนนี้คุณครูให้วัดปริมาณหญ้าทะเลค่ะส่วนใหญ่ก็75ถึง100
14: ช่วยดูผมด้วย
13: โอ้ย
14: ช่วยผมด้วย
0: จะสังเกตได้ว่าดินจะนุ่มมีโคลนมากแม้น้ำทะเลจะลดลงแล้วก็ยังมีแอ่งน้ำขังปริมาณโคลนตรงนี้มีมากกว่าทรายเราจึงเริ่มพบเจอหญ้าทะเลและก็ถ้าสังเกตดีๆในทุกกอของหญ้าเราจะพบสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยค่ะยิ่งเดินยิ่งเละยิ่งลึกแถมยังต้องทำงานแข่งกับเวลาก่อนน้ำจะขึ้นอีกครั้งเด็กๆตกลงกันว่าจะส่งปริมกับพราวเป็นตัวแทนล่วงหน้าไปกับอาจารย์พรเทพก่อนส่วนคนที่เหลือจะค่อยๆตามไปค่ะ
2: ตอนนี้เรารู้จักชนิดหญ้าแล้วทีนี้เราลองมาประเมินความอุดมสมบูรณ์สิลองเป็นไงลองทำดูสิลองสาธิตดูสิว่าปุ๊บคิดว่าการปกคลุมเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์น้องพาวะคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์น้องพาว
13: 50ถึง75
15: ครูให้วัดความยาวของโคนแล้วก็นับต้นหญ้าค่ะ
11: ยังไง
15: ก็คือทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็นับในสี่เหลี่ยมว่ามีกี่ต้นก็20กว่าต้น
16: นับได้ประมาณ10กว่าต้น
11: ค่ะมันนับได้ไม่เท่ากันอ่ะ
16: หมายถึงนับในช่องสี่เหลี่ยมที่หนูได้นับอะค่ะ
2: ถูกต้อง
15: แต่หนูพูดถึงนับรวมก็เลยไม่เท่ากันมันแบ่งเป็น 0.25 ตารางเมตรอะค่ะแล้วก็เราก็นับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมเล็กแล้วเราก็วัดเป็นเปอร์เซ็นต์
0: งา านที่เพื่อนของเรากำลังทำคือการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลนะคะโดยดูจากปริมาณความหนาแน่นของจำนวนแล้วก็ชนิดหญ้าในบริเวณต่างๆของแหล่งหญ้าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เราประเมินได้ว่าคุณภาพของแหล่งหญ้าทะเลบริเวณนี้ยังอยู่ดีหรือกำลังป่วยต้องการการดูแลค่ะ
2: มาอยู่ต้น
15: ม
2: ี
15: สองชนิด
2: อ๋อมีหญ้าอยู่สองชนิดเหรอเอาลองดูที่มีหญ้าชนิดอะไรบ้าง
15: ชะเงาใบยาวกับใบมะกรูด
0: จุดนี้เดินลึกเข้ามาอีกหน่อยเราได้เจอหญ้าทะเลสองชนิดค่ะชนิดแรกก็คือชะเงาใบยาวชนิดที่สองก็คือหญ้าใบมะกรูดอาหารโปรดปรานของเจ้าพยูนค่ะ
2: ลองสุ่มนับดูสักช่วงนึง
15: ทำไมปลาพยูนไม่กินหญ้าแบบนี้คะ
3: ปลาพยูนเนี่ยกินหญ้าทะเลได้หลายชนิดตั้งแต่ใบมะกรูดหญ้าเตานะแต่ว่าใบส่วนถ้าใบยาวเนี่ยจะกินได้น้อยส่วนใหญ่จะกินก็กินผลของมันเพราะฉะนั้นโดยหลักเนี่ยพยูนเนี่ยเขาจะเลือกหลักหญ้าหลักก็คือจะเป็นหญ้าใบมะกรูดก่อนใช่ไหมก็เหมือนน้องพราวแหละถ้ามีอาหารให้เลือกหลายอย่างจะเลือกทานอะไรก่อนคะ
15: ราเมง
3: ราเมง
2: ถัดจากนี้เราจะเดินลึกลงไปให้เป็นนี่เป็นถือว่าเป็นลึกลงไปอีกให้ใกล้กับริมน้ำดูว่าจะมีหญ้าใบยาวเนี่ยอยู่กับหญ้าชนิดอื่นอีกไหมนะหรือเป็นหญ้าชนิดอื่นอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวเราเดินถัดต่อไปเลยในสถานีถัดไปลองสุ่มนับหญ้าใบยาสิมีสักกี่ต้นดูสิเพราะหญ้าใบยามีน้อย1
15: 2
2: นี่ก็2ก็ได้3ต้นใช่มั้ยอ้าวแล้วใบมะกรูดเป็นไงทีนี
15: ้เยอะ
2: นับๆเยอะมากใช่
15: แล้วเวลาปลาพยูนกินหญ้าแบบนี้มันกินโคนเข้าไปม
2: ั้
15: ยคะ
2: กินโคนเข้าไปมั้ยถามว่ามันติดโคนก็ติดโคนเข้าไปด้วย
15: แล้วมันเอาออก
2: เพราะว่าแต่เนื่องจากว่าเวลาเนื่องจากว่าตอนนู้นอ่ะเวลามันมีน้ําอ่ะตอนนี้น้ําลงมาเลยดูมีโคนเยอะหน่อยแต่ว่าเวลาน้ำขึ้นแล้วเนี่ยปริมาณโคลนเหล่านี้ก็จะลดลงถามว่าติดไหมติดนิดหน่อยติดเฉพาะโคลนที่ติดแน่นอยู่กับใบอาจจะมีมั่งนิดหน่อยเขาก็กินเข้าไปก็ติดนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะแล้วตรงนี้สังเกตไหมว่าพื้นของเวลาพยูนกินใช่ไหมเขาก็ไถไปปุ๊บใช่ไหมแต่ตรงนี้ดินส่วนใหญ่นี่เป็นอะไรเป็นอะไร
15: เป็น
2: ทรายใช่ไหมทรายนำใช่ไหมทรายแล้วก็เปลือกหอยใช่ไหมแล้วก็โคลนนิดหน่อยใช่ไหม
15: ทำไมใบมะกรูดถึงไม่อยู่ตรงนู้น
2: อ๋อตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นเนี่ยพื้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะตอนบนเมื่อกี้มันติดกับป่าชายเลนตอนบนกับเขตน้ำขึ้นน้ำลงตรงนั้นมันมีสภาพที่เป็นดินโคลนมากเห็นไหมที่เราเดินจมโคลนเยอะๆเลยใช่ไหมเพราะนั้นพอโคลนมากเวลาน้ำมันขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีความเหลวมากเพราะนั้นหญ้าใบกูดซึ่งเป็นหญ้ามันก็ไม่สามารถยึด
15: ไม่ได้
2: อย่างลากไม่ได้ถูกต้องอย่างยึดไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เราเลยพบแต่เฉพาะของหญ้าชะโงใบยาว
0: เพื่อนๆตามมาสมทบแล้วก็แยกย้ายกันช่วยสำรวจต่อค่ะ
2: ย้อนลงไปเลยเด็กคิดว่าการปกคลุมมีกี่เปอร์เซ็นต
15: ์อันนี
2: ้ให้คะแนนเท่าไหร
15: ่80
2: 75ถึง100ใช่ไหมมีช่วงใช่ไหม75ถึง100
15: 75
2: เอา75ช่วง75ถึง100นะสภาพดินเหมือนเมื่อกี้ไหม
15: ไ
2: อ้นู้นเป็นทรายกับเปลือกหอยนี่เป็นไงเป็น
15: โคลน
2: ใช่ไหมด้านบนแล้วก็มีทรายอยู่ด้านล่างยิบยิบขึ้นมาใช่ไหมนี่เจอลูกปิงแล้วนี่เจอปิงทะเลเลยเนี่ยเอาไปส่งให้พี่ทุกคนดูหน่อยนี่อะไรนี่ดอกนี่อะไรเนี่ยนี่ดอกเพชรอะไร
4: ดอกเพชรเมีย
2: นี่ดอกเพชรเมียเจอแล้วเอาใครจับใช่ไหมเดี๋ยว
4: เห็นแล้ว
0: ช่วงนี้เป็นช่วงของการผสมเกสรเพื่อนของเราเลยโชคดีลงสำรวจรอบนี้ได้เจอดอกของหญ้าทะเลทั้งดอกตัวผู้ดอกตัวเมียแล้วก็เจอผลด้วยค่ะ
2: เมื่อกี้ใช่ไหมพอดอกตัวเมียใช่ไหมได้รับผสมเกสรจากดอกตัวผู้ปุ๊บใช่ไหมมันก็กลายมาเป็นอะไรนี่เป็น
15: ผล
2: เป็นผลแล้วใช่ไหมแล้วในผลเนี่ยมันก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเมล็ดเมื่อมันแก่แล้วเมล็ดก็จะแตกออกปุ๊บมันก็กลายมาเป็นต้นหญ้าชะโงใบยาวใหม่ก็เพิ่มจำนวนต้นได้เห็นไหมนี่คือวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัย
15: อ
2: ันนี้แบบอาศัยเพศใช่ไหมเมื่อเช้าเราได้เห็นแล้วเมื่อเช้าเราไม่ค่อยได้เห็นผลดีไหมเมื่อเช้าไม่เห็นผลดีไหมเห็นผลแล้วเห็นไหมทีนี้เราดูว่าเอาดูแล้วองเกสรนิดนึงเราดูข้างใน

0: นะอาจจะดูตัวอย่างเราดูว่าเกสรตัวผู้นะเขาอยู่อย่างไรนี่ไงสีขาวๆเห็นสีขาวนั่นไห
1: ม
0: สีขาวนี่เนี่ยเนี่ยมันจะเบามาก
2: มันเป็นเม็ดขาวๆ
0: ใช่นี่ไงใช่ไหมแล้วมันจะลอยหลุดขึ้นมาเวลามันเต็มที่มันก็กลายเป็นกระป๋องแล้วมันก็จะแตกออกมันก็ลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำเพราะนี้จะเบามากเราเกสรใช่ไหม
1: ขึ้นขอบเขตบนฝน
3: ว้าวภาพสวย
0: มีฝน
1: เขาเขตของ
0: เยอะไหมเยอะไหมเกสรตัวผู้เยอะไหมเยอะเยอะมาก
4: เพราะว่านี้เจ๋งดีเพราะว่ามันไปกับน้ำได้แบบมันไม่ต้องพึ่งพาพึ่งหรืออะไรเหมือนต้นไม้ที่อยู่บนบกค
0: ่
4: ะ
0: ตามมาอยู่หลังตามมาลูกเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดแป๊บนึงเราเจออะไรแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นอะไรเนี่ยเกสรเกสรตัวผู้เห็นไหมมันเบาเห็นไหมพอถูกปล่อยจากใต้น้ำมันลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำแล้วมันเบาแล้วมันก็จะไปสัมผัสกับดอกเพศเมียเนี่ยนะดอกเพศเมียที่มันเดี๋ยวมันไปสัมผัสใช่ไหมมันก็เกิดการผสมเกสรเห็นไหม
5: ก้อนขาวๆคล้ายเม็ดโฟมที่เพื่อนของเราเห็นคือละอองเกสรที่เจ้าดอกตัวผู้ปล่อยออกมาเพื่อไปตามหาเกสรตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรค่ะบอกเลยค่ะว่าภาพนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆอะไรจะโชคดีขนาดนี้คะเนี่ยหญ้าทะเลสามารถขยายพันธุ์ได้2วิธีค่ะแบบที่1ใช้วิธีแตกกิ่งก้านหรือว่ายอดใหม่จากเง่าเรียกแบบนี้ว่าแบบไม่อาศัยเพศแบบที่2หญ้าทะเลจะผลิตดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมดอกตัวผู้จะทำหน้าที่ปล่อยละอองเกสรโดยใช้น้ำและกระแสลมทำหน้าที่พัดพาเจ้าละอองเกสรนั้นไปหาดอกตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรพัฒนากลายเป็นผลซึ่งด้านในมีเมล็ดที่รอวันทำหน้าที่ขยายพันธุ์ต่อแบบนี้เราเรียกว่าแบบอาศัยเพศค่ะ
0: เราได้สำรวจใช่ไหมดูการผสมเกสรของหญ้าชะเงาใบยาวใช่ไหมดูหญ้าใบฟันเลื่อยแล้วก็ตอนนี้ฝนพายุฝนได้มาแล้วนะเราก
1: ็
0: กลับกันเลย
5: เพื่อนๆของเราจะไม่ได้ลงสำรวจทำความรู้จักหญ้าทะเลจนครบทุกแปลงแต่ยังน้อยก็ทำให้พวกเรารู้แล้วนะคะว่าหญ้าทะเลมีหลายชนิดมีหน้าตาแตกต่างกันมีประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงอาหารให้เจ้าพยูนเท่านั้นยังเป็นแหล่งอาศัยให้กับสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเลแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญให้กับมนุษย์อย่างเราด้วยการมีอยู่ของหญ้าทะเลจึงมีความหมายมากพอๆกับการที่เราต้องการมีผืนป่าบนบกดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลท้องทะเลให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพื่อให้เจ้าหญ้าทะเลได้มีชีวิตเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดต่อไปค่ะสนุกเรียนติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชาแนลเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาส

บ้านในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: อยากทุกข่าว
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตั้งบทปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะแล้วเพนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค
0: ่
1: ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใ
0: ช่นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค
0: ือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะใช่ไหมคือผักกาดหินไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดโทษต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่อ๋อ
1: ต่อไป
0: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะติดพื้นเนี่ยนี่ใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนา
1: ะ
0: หนูขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันนะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันแล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันแล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีนี่ใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราไปเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
0: อุ๊ยขอบคุณ
1: แก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผั ักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปีก็ใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชม

0: ลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
1: โอ้โหนี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
2: ะ
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นน่ะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
2: ่ค่ะ
1: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
2: หอมแดง
1: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
2: หอมแบ่ง
1: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
2: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
2: ขายต้น
1: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
2: ขายหัว
1: ขายหัว
2: ก
1: ็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
2: ใช่แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
1: คนโคนนะแม่เนาะ
2: จ้ะ
1: กุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
2: พอดีเลย
1: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
2: ได
1: ้ก็ได้
2: แต่ว่าก็เสียดาย
1: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
2: เสียดายไว
1: ้เก็บไว้ขายดีกว่า
2: ไว้ขายดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของ
2: เจ้าของ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
0: จากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ
1: ผักกาดเขียวปลีหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
3: แ
1: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยกันดองนี่แหละเนา
3: ะ
1: ให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยเด็กๆเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
3: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
1: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
3: ดอง
1: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
3: ่มันมีเยอะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
3: หัวเดียว
1: เต็มกระด้ง
0: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
3: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
1: ชิม
3: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: เคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
1: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
3: ปกติต้องตากแดดด้วย
1: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะคะ
3: มันเห็ดง่าย
1: เห็ดง่ายคือหมาย
3: ถึงทำง่าย
1: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
3: ไม่ค่อยมุน
1: ไม่ค่อยเละ
3: อ๋อ
1: คือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
3: ที่เก่าร
1: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
3: มันจะนุ่มตัว
1: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
3: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขากินมาด้วย
2: หิน
0: น
2: ึก
3: ทำเสือ
4: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ยผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3
0: วัน
5: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
0: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
6: พร้อมไหมคะแค่นี
0: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
5: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: ่งจานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวเขียวก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้ง่าย
2: เปรี้ยวเค็มนะคะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราถัดดิอันนี
0: ้อร่อย

0: แน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
1: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะ
0: ตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
2: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
2: กระด
0: ู
2: กหมูจะจ้ะ
0: มันจะนัวเน
2: า
0: ะ
2: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่
2: ค่อย
0: น
2: ั
0: ว
2: คือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
2: ไม่มี
0: เลยจ้าไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะแล้วหนูก็คาวๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
2: เดือดก่อนจ้ะ
0: เนี่ยเดือดจับเลยแม่
2: ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนา
2: ะแล้วก็ใส่ไอ้ผักดาดดองไปเลย
0: ผักดาดดองใส่เลยเหรอคะ
2: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตมันเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
2: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะ
2: ค
0: ่ะให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอะตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองม
2: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
2: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
2: จ้ะ
1: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
2: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
2: ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
1: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
0: มากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
2: า
0: ะ
2: ต้มสุก
0: แต่พี่โรดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
2: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
1: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาเลยดีเนี่ยตาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: แล้วยิ่งกินโดนหัวมันอะค่ะ

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาผักกาดเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวีบ้านหัวน้ำแม่สะกิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือตัวอย่างของคนอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุขจากเดิมพื้นที่นี้เคยมีปัญหาไฟป่าสร้างความเสียหายให้กับพื้นป่าชุมชนทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์กระทบถึงวิถีชีวิตของคนเคียงป่าและทรัพยากรป่าอย่างมหาศาลชาวบ้านที่นี่จึงหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟป่าด้วยตนเองมากขึ้นพร้อมๆด้วยการจัดให้มีอาสาสมัครหมู่บ้านเฝ้าระวังและร่วมกันทำแนวกันไฟชุมชนพร้อมๆกับการดูแลป่าต้นน้ำ
3: ถ้าไม่มีป่าจะไม่มีน้ำให้ชุมชนเราได้ใช้เลยนะครับถ้าป่าหมดเมื่อไหร่น้ำแห้งนั้นถ้าเกิดมีคนตัดไม้เยอะก็น้ำแห้งเลย
4: เราต้องการอะไรกับป่าเราก็สามารถใช้ประโยชน์กับป่าได้แต่การใช้ประโยชน์กับป่าเนี่ยเราต้องใช้ให้พอสมดุลนะครับอย่าไปใช้มากเกินถ้าใช้มากเกินไปมันก็ทรัพยากรก็จะหมดลงไป
2: ที่นี่มีป่าชุมชนที่ชาวบ้านร่วมดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการบุกรุกป่ามีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุลอย่างเช่นเก็บใบตองตึงแก่มาทำเป็นตับมุงหลังคาสร้างรายได้เสริมและช่วยลดวัสดุเชื้อเพลิงเป็นอีกวิธีป้องกันไฟป่าและหมอกควันได้เป็นอย่างดีชุมชนนี้จึงเป็นตัวอย่างการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
5: พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ที่ทำขึ้นเอง
8: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
2: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
9: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
2: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
10: คดีขยะพลาสติกของมนุษย์โจทย์จะให้การอย่างไรเพื่อนๆของข้าต้องตายเพราะลำไส้อุดตัน
11: เพื่อนดิฉันต้องตายเพราะกินถุงพลาสติกเข้าไปเขานึกว่าเป็นอาหาร
12: โอ้นี่ไงที่เป็นข่า
13: วเพื่อนๆนกของข้าต้องตายไปเป็นเบื่อเพราะขยะพลาสติกของมันนั่นแหละ
12: ใช่ๆมันยิงเพื่อนผมจนเต็มอ่ะ
10: อันนี้คดีขยะพลาสติก
14: นอกจากมาเลี้ยงเพื่อนฉันแล้วยูนและสัตว์ทะเลที่ต้องตายเพราะมันอีกเยอะเลย

0: เอาละศาลขอตัดสินด้วยจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้สัตว์บกสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะละเลยไม่ใส่ใจในการจัดการกับขยะพลาสติกศาลขอตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
1: ทำไม
0: อย่าให้มาเรียมตายฟรีนะไอ้มนุษย์

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่า

0: ก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
1: เขามีหลายไซส์
0: ใช่
1: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
0: ที่เราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
1: กล้าจ่ายตลาด
0: ใช่
1: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
0: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
1: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อย

0: างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็ต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็กเกจมาอย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุ่มไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช
2: ่เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับภูริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัด

0: การขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่2ก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: พวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
2: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
0: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอด
1: ู
0: ชั้นส
1: ุ
0: ดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
3: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปนีโควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
0: ้
3: กำแพงบ้านดินอะไรเนี่ย
0: ค่
3: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี้ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆ บ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
3: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลย
0: ครับ
3: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อจะใส่อะไ
0: ร
3: เราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
0: นี่
1: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
3: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอะมันเป็นส
0: ิ่
3: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
0: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่เป็นนานๆ

0: ว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือพ่อภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
2: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
0: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
2: ื่อง ทุกเรื่องใช่
0: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเนี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามไปกับเรา
2: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า Bee Wax Wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
3: It's an alternative to plastic wrap It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
3: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet and. A long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
0: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
3: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is this covering here?
3: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
3: แตงโมแตงโมเจ้า
0: นี่
3: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
3: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
3: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
3: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
3: Actually not.
0: Mm-hmm.
3: Yeah.
0: Because it's natural.
3: It's natural.
4: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเธเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
5: ใช
0: ่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
5: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
5: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
5: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
5: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเน
0: า
5: ะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
5: เลยค
0: ่ะนี่ๆ
5: ๆๆๆตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
5: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
5: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
5: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
5: ถูกต้อง
0: แล้ว ขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหาร
5: เน
0: ี่ย
5: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
5: ถ
0: ู
5: กต้อง
0: คิดเป็นระบบจริงแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
5: ใช่ค่ะ
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
5: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นใหญ่ใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จ
5: ะ
0: ใ
5: หญ่กว
0: ่
5: าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
5: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
5: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
5: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
5: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
5: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
5: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่
5: ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
5: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
5: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B Wax Wrap can help our society?
3: I think the B Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
3: You know, you can't see it.
0: Yeah.
3: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
3: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
3: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
0: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
3: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: องรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์
1: บ้านหัวน้ำแม่สะกิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือตัวอย่างของคนอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุขจากเดิมพื้นที่นี้เคยมีปัญหาไฟป่าสร้างความเสียหายให้กับพื้นป่าชุมชนทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์กระทบถึงวิถีชีวิตของคนเคียงป่าและทรัพยากรป่าอย่างมหาศาลชาวบ้านที่นี่จึงหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟป่าด้วยตนเองมากขึ้นพร้อมๆด้วยการจัดให้มีอาสาสมัครหมู่บ้านเฝ้าระวังและร่วมกันทำแนวกันไฟชุมชนพร้อมๆกับการดูแลป่าต้นน้ำ
2: ถ้าไม่มีป่าจะไม่มีน้ำให้ชุมชนเราได้ใช้เลยนะครับถ้าป่าหมดเมื่อไหร่น้ำแห้งนั้นถ้าเกิดมีคนตัดไม้เยอะก็น้ำแห้งเลย
3: เราต้องการอะไรกับป่าเราก็สามารถใช้ประโยชน์กับป่าได้แต่การใช้ประโยชน์กับป่าเนี่ยเราต้องใช้ให้พอสมดุลนะครับอย่าไปใช้มากเกินถ้าใช้มากเกินไปมันก็ทรัพยากรก็จะหมดลงไป
1: ที่นี่มีป่าชุมชนที่ชาวบ้านร่วมดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการบุกรุกป่ามีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุลอย่างเช่นเก็บใบตองตึงแก่มาทำเป็นตับมุงหลังคาสร้างรายได้เสริมและช่วยลดวัสดุเชื้อเพลิงเป็นอีกวิธีป้องกันไฟป่าและหมอกควันได้เป็นอย่างดีชุมชนนี้จึงเป็นตัวอย่างการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ส้มตำถาดมันเพิ่งได้รับความนิยมมาในช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับคำถามประเด็นนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ใช่ของอาหารแต่เป็นของภาชนะที่ใส่อาหารคนจะรู้สึกว่าส้มตำใช้มะนาวมันมีความเป็นกรดมันอาจจะเอาสารเช่นโลหะหนักออกมาเข้าสู่ร่างกายหรือเปล่าเกิดเป็นอันตรายหรือเปล่าสมัยก่อนใช้ถาดสีเหตุผลเพราะว่ามันขึ้นรูปง่ายแต่สังกะสีไม่ทนก็ต้องมีการเคลือบผิวหน้าก็ใช้กันไม่มีปัญหาอะไรตราบใดที่มันไม่กระเทาะไม่บิ่นแต่ถ้าเกิดมันกระเทาะบิ่นเราก็จะเห็นว่ามันจะเกิดสนิมเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราเห็นมันไม่น่าใช้ไม่น่ากินแล้วก็ทิ้งแล้วเราก็เปลี่ยนไปแต่ประเด็นในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจในเชิงของวิทยาศาสตร์เราต้องเข้าใจว่าสารเคลือบเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดออกมาได้ตราบใดที่มันไม่ใช่อยู่ในปริมาณสูงๆหรือความเข้มข้นสูงๆเข้าสู่ร่างกายก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่าตระหนกตกใจว่าสารบางอย่างที่ฟังแล้วดูอันตรายแต่ในปริมาณน้อยๆในความเข้มข้นน้อยๆไม่มีปัญหาอะไรผู้บริโภคก็ควรจะดูแลตัวเองนิดนึงจะไปกินส้มตำถาดร้านไหนอร่อยยังไงก็ดูถึงภาชนะที่เขาใส่ว่าภาชนะดูดีได้มาตรฐานไหมเช่นใช้ถาดสเตนเลสหรือเปล่าหรือถ้าเกิดใช้ถาดที่ยังมีสีอยู่ก็ดูว่าไม่มีรอยบิ่นหรือมีสนิมหรือในสภาพที่มันยังดูดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าการมีความรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ที่จะไปบริโภคก็มีความรู้ผู้ขายก็มีความตั้งใจที่ทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคผมว่าในประเด็นนี้ที่เกิดการถกเถียงทั้งสังคมขึ้นมาสังคมได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และสังคมได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงภัยอันตรายของสุขภาพและรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองขึ้นมาและผมว่าในระยะยาวเนี่ยสังคมไทยจะเป็นสังคมที่ให้ความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของสุขภาพที่ดีของอาหารที่มีคุณภาพ

คือเดี๋ยวนี้มันสะดวกนะครับเราก็กินน้ำขวดนะครับเปิดแล้วก็กินหรือจิบเสร็จปุ๊บก็ปิดหรือแล้วก็เก็บไว้ในรถหรืออีกแบบนึงคือเราก็เอาไปกรอกพอน้ำหมดขวดแล้วยังเอาไปกรอกอีกคำถามคือว่าใช้ซ้ำได้ไหมขวดคำตอบทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าขวดเนี่ยในทางเคมีเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้คนกังวลว่าสารที่จะหลุดออกมาจากการใช้ขวดซ้ำๆเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยคือ BPA ชื่อเต็มว่า Bisphenol A แน่นอนว่าในปริมาณที่เยอะเนี่ยหรือการได้รับสารนี้ในปริมาณน้อยๆแต่นานๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายบางอย่างแต่ความเป็นจริงก็คือว่าขวดน้ำที่เราใช้ปกติเนี่ยเป็นขวดเพชรนะครับเรียกว่า polyethyl phthalate เพราะฉะนั้นขวดเพชรเนี่ยไม่ได้ใช้ BPA ในการผลิตอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นสังคมกำลังจะเอา2เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยมาทำให้เป็นการตระหนกตกใจนะครับด้วยมาตรฐานของการผลิตขวดในสมัยปัจจุบันการมีสารปนเปื้อนจากขวดน้ำที่ทิ้งไว้ในรถเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากถึงมีก็มีในปริมาณน้อยไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายกับการบริโภคประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการกินน้ำจากขวดที่เปิดไว้แล้วเป็นเวลานานๆอาจจะมีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์คุณจะต้องระวังมากกว่าคำแนะนำกับผู้บริโภคก็คือถ้าเปิดแล้วอย่าเก็บไว้นานกรุณาดื่มหรือบริโภคให้หมดภายในวันนั้นๆ นะครับถ้าเกิดจะนำขวดไปใช้ใหม่ก็ควรจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยร้อยแห้งเหมือนกับแก้วน้ำธรรมดาแล้วก็ค่อยเติมน้ำเข้าไปใหม่แบบนี้สามารถจะใช้ได้หลายครั้ง

ประเด็นเกี่ยวกับการบริโภคทุเรียนพร้อมๆกับการบริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เนี่ยมีความเชื่อและก็มีการพูดกันในสังคมว่าไม่ควรจะบริโภคพร้อมกันเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตเริ่มต้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนไม่เป็นต้องเป็นเหล้าอาจจะเป็นเบียร์หรืออาจจะเป็นรูปแบบของวิสกี้เมื่อมีการบริโภคเข้าไปในร่างกายเนี่ยแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมผ่านลำไส้แล้วก็ไปเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตับนะครับโดยเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอะเซตัลดีไฮด์และในตับอีกเช่นเดียวกันกระบวนการทางร่างกายก็จะมีเอนไซม์เปลี่ยนจากอะเซตัลดีไฮด์ให้กลายเป็นกรดน้ำส้มหรือเรียกว่าอะซิติกแอซิดซึ่งเป็นพิษน้อยกว่าแล้วก็ขับถ่ายออกไปคราวนี้กลับมาถึงทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยมีสารประกอบเยอะแยะเลยมีหลายชนิดที่มีซัลเฟอร์หรือกัมมันถันเป็นองค์ประกอบสารประกอบบางอย่างในทุเรียนเนี่ยมันจะยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่าแอลดีไฮด์ดีไฮโดรเจนเนสในตับทำให้มีปริมาณของอะเซติลดีไฮด์สูงขึ้นแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีการแพ้แอลกอฮอล์เกิดขึ้นในผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับการกินทุเรียนจะรู้สึกว่าหน้าร้อนผิวหน้าแดงหรือลงไปกระทั่งตัวนะครับแล้วก็ตามผิวหนังก็ตามนะครับมันรู้สึกร้อนๆหลังจากนั้นก็จะมีการรู้สึกเวียนหัวหรืออาจจะมีการหายใจติดขัดหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับดังนั้นสมมติฐานที่เชื่อได้ในปัจจุบันไม่ใช่ว่ากินแอลกอฮอล์บริโภคแอลกอฮอล์แล้วรู้สึกตัวร้อนกินทุเรียนก็รู้สึกว่าร้อนร้อนเจอร้อนแล้วตายมันมีคำอธิบายลึกซึ้งกว่านั้นการบริโภคแอลกอฮอล์ไปพร้อมกับทุเรียนก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับมันมีข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเกิดอันตรายโดยเนื่องจากว่ามีการสะสมของสารบางอย่างในร่างกายที่จะทำให้เกิดการทำงานของร่างกายผิดปกติไปประเด็นที่มีคนพูดกันเยอะแล้วก็มีคนเชื่อไปแล้วด้วยนะครับในกรณีที่การใช้กระดาษมาสัมผัสกับอาหารแล้วมีสารเคมีปนเปื้อนเข้าไปสารเคมีตัวหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือโซดาไฟ

ทำหน้าที่ฟอกเยื่อในกระดาษในเยื่อกระดาษจะมีสารที่ทำให้เกิดสีกระดาษไม่น่าใช้คือสารประกอบประเภทแทนนินซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนดังนั้นเมื่อใช้โซดาไฟที่เป็นด่างแก่มันก็จะทำให้สารประกอบแทนนินละลายออกมาในน้ำแล้วก็ถูกล้างออกไปสารประกอบอีกตัวนึงที่อาจจะมีการพูดถึงคือไดออกซินสารที่อาจมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งแต่ไดออกซินเนี่ยมีปริมาณนิดเดียวทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องเข้าใจว่าสารบางชนิดอันตรายในปริมาณสูงในความเข้มข้นหนึ่งหนึ่งแต่เมื่อมีปริมาณน้อยๆไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรเลยนะครับความเชื่อที่ว่ามีโซเดียมไฮดรอกไซด์มีโซดาไฟอยู่ในกระดาษทิชชู่ที่มาสัมผัสกับอาหารแล้วทำให้เกิดอันตรายในการบริโภคอาหารนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงแต่ก็มีกระดาษอีกหลายชนิดที่สามารถที่เรียกว่ารีไซเคิลได้กระดาษใช้ใหม่เยื่อก็จะสั้นลงเรื่อยๆและที่สำคัญเวลาที่ฟอกกระดาษแทนที่จะใช้เยื่อจากต้นไม้ก็ใช้เยื่อจากกระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะมีสีมีบางอย่างที่ล้างไม่ออกดูไม่น่าใช้วิธีการหนึ่งที่ทำให้พอที่จะน่าใช้บ้างก็คือเติมสีเข้าไปเพราะฉะนั้นกระดาษที่มีสีต่างๆสีชมพูเป็นต้นที่อาจจะให้เช็ดปากเช็ดมืออะไรต่างๆเอามาสัมผัสกับอาหารหรือภาชนะที่ใช้กับอาหารก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกระดาษมีหลายชนิดใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคที่จะสัมผัสกับอาหารหรือสัมผัสกับภาชนะอาหารใช้ที่มีมาตรฐานอาหารหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองและแนะนำให้ใช้การใช้กระดาษรีไซเคิลนิตยสารวารสารหรือหนังสือพิมพ์เอามาใช้อีกอันนี้เป็นการใช้ที่ไม่ถูกจุดประสงค์ของมันก็ควรจะหลีกเลี่ยงทำไมคนถึงบริโภคน้ำอัดลมและได้รับความนิยมผมว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันถ้าเกิดในเชิงของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีน้ำตาลอยู่กินแล้วสดชื่นน้ำอัดลมเนี่ยมันคือน้ำหวานแต่งสีแล้วก็อัดแก๊สเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายลงไปในน้ำมันจะอยู่ในรูปของกรดคาร์บอนิกหรือเรียกว่าคาร์บอนิกแอซิดที่บอกว่าในน้ำอัดลมเนี่ยมันมีความเป็นกรดจะกัดนู่นกัดนี้ได้แล้วต้องเข้าใจว่า pH ของน้ำอัดลมเนี่ยประมาณ3 pH ประมาณ3เนี่ยก็พอๆกับน้ำส้มคั้นหรือน้ำมะนาวที่เกิดจากกรดซิตริกแอซิดความเชื่อที่ว่าเอาไปใช้ล้างสุขภัณฑ์เอาไปกัดสนิมความเป็นไปได้คืออะไรนะครับเวลาที่เอาไปล้างสุขภัณฑ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้สุขภัณฑ์เลอะเต็มไปด้วยคราบเหนียวนะครับความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ3เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกรดฟอสฟอริกแอซิดที่อยู่ในน้ำอัดลมเนี่ยจะเป็นกรดแก่อย่างนู้นอย่างนี้แต่ในปริมาณที่น้อยๆเนี่ยมันไม่ได้กัดสนิมออกไปยกเว้นเขาเติมสารอื่นเข้าไปและในอีกรูปแบบนึงที่อาจจะดูน่ากลัวก็คือเอาน้ำอัดลมที่มีสีดำใส่ลงไปบนเตาเยอะๆเลยนะครับเต็มหม้อแล้วก็ค่อยๆให้ความร้อนค่อยๆเคี่ยวกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นก็คือน้ำระเหยไปต้องเข้าใจว่าในนั้นมีน้ำตาลประมาณ1ใน10ประมาณ 10% เยอะนะฮะก็เหมือนกับน้ำตาลมาเคี่ยวแล้วก็มีสีที่เกิดจากการปรุงแต่งสีกลิ่นต่างๆเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลก็จะงวดมากขึ้นเหมือนเรากำลังทำปฏิกิริยา caramelization ก็คือเคี่ยวน้ำตาลให้มันมีสีนะครับจนกระทั่งมันไหม้เราไม่ได้บริโภคของที่มันไม่ไหม้แบบนั้นการแสดงแบบนี้มันทำให้ดูน่ากลัวเกินจริงแต่ที่กลัวคือน้ำตาลไม่ว่าอยู่ในรูปของฟรุกโตสซีรัปหรือน้ำตาลในรูปแบบอื่นๆเนี่ยในน้ำอัดลม1ขวดเนี่ยประมาณได้เลยครับถ้าเกิดเทียบเป็นกรัมก็คือประมาณ1ใน10เช่น1ลิตรจะมีเกินกว่า100กรัมการบริโภคน้ำตาล100กรัมเป็นปริมาณที่มากพอสมควรดังนั้นไม่ควรจะทานน้ำอัดลมมากจนเกินไป

น้ำแข็งที่เราทำที่บ้านเนี่ยนะครับเอามาจากเครื่องกรองน้ำหรือเอามาจากขวดก็ตามนะฮะแล้วเราก็ทำน้ำแข็งเป็นก้อนๆใส่ในบล็อกทำน้ำแข็งใส่ในตู้เย็นเอาไว้ทุกอย่างเราเชื่อว่าสะอาดแล้วหลังจากนั้นก็เอามาใส่น้ำแล้วพอตั้งทิ้งไว้สักผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงนึง

น้ำแข็งละลายหมดสมมุติว่าเราดื่มน้ำนั้นไม่หมดนะฮะเราเห็นตะกอนขาวๆเหมือนรังแคเนี่ยสุดท้ายก็จะตกอยู่ที่ก้นแก้วผมอธิบายให้ฟังแบบนี้เวลาที่เอาน้ำเนี่ยใส่ที่ทำน้ำแข็งเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆน้ำแข็งเนี่ยจะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งเนี่ยจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในน้ำจะกลายเป็นผลึกโดยที่ผ่านพันธะที่เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะครับจะมีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบมีลักษณะเป็นทั่วๆไปก็จะเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับในทุกที่ทุกทางนะครับก็จะทำให้น้ำบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเรียงตัวกันอย่างอยู่ข้างนอกของที่ไม่บริสุทธิ์ในน้ำเช่นอะไร 1. ก๊าซที่ละลายในน้ำ 2. อาจจะเป็นแคลเซียมไอออนซึ่งปกติก็ละลายน้ำพอได้รวมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่มันรวมตัวกันปุ๊บมีความเข้มข้นสูงระดับนึงมันก็จะเปลี่ยนจากสารละลายเป็นของแข็งมันก็จะตกออกมาเป็นตะกอนตะกอนขาวๆที่แคร์เนี่ยที่เราเห็นเวลาที่เราดื่มน้ำไม่หมดแล้วมันละลายนะครับอันนี้คือตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกับรูปแบบของตะกรันหรือหินปูนของพวกนี้กินได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นพิษเห็นเป็นตะกอนก็ไม่กินแล้วก็เททิ้งไปกินเข้าไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเหมือนกันไม่ต้องกังวลเวลาบริโภคน้ำแข็งสิ่งที่ควรทำสองสามอย่างก็คือว่าดูสินะฮะว่าภาชนะเนี่ยที่เขาเอามาใส่น้ำแข็งเนี่ยมันดูปลอดภัยหรือเปล่าหยิบหรือตักน้ำแข็งมาบริโภคเนี่ยใช้มือเปล่าหรือเปล่าหรือใช้ภาชนะตักหรือใช้อุปกรณ์ตักเนี่ยดูดีมีมาตรฐานไหมการแช่น้ำแข็งก็ควรจะมีภาชนะสำหรับน้ำแข็งไม่ใช่เอาน้ำแข็งไปแช่กับผักไม่ใช่น้ำแข็งไปแช่กับหมูเนื้อไก่ที่มันยังไม่สุกนะครับหรือสุกแล้วก็ไม่ควรจะเอาไปรวมกันเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะติดมาจากอาหารประเภทอื่นๆ

การฝังแร่รักษามะเร็งเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการใช้รังสีรักษาซึ่งการรักษาด้วยรังสีเนี่ยมี2แบบก็คือการเขาเรียกฉายรังสีแบบภายนอกกับการฝังแร่รังสีซึ่งหลักๆเนี่ยก็มีอีก2แบบก็คือฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวหรือฝังแร่รังสีแบบถาวรในคนไข้มะเร็งปากมดลูกเราก็ใช้ทั้งรังสีฉายภายนอกแล้วก็ฝังแร่รังสีแต่เป็นแบบชั่วคราวในการรักษาทั่วๆไปที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็ได้ผลเนี้ยในเรื่องของการฝังแร่รังสีแบบถาวรนะคะก็จะมีมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะต้นส่วนระยะอื่นก็มีวิธีการให้รังสีต่างกันออกไปการฝังแร่รังสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยในช่วงที่มีแร่อยู่ในตัวบุคคลคนผู้ป่วยเนี่ยเราถือว่าเราจะต้องป้องกันอันตรายจากรังสีนี่โดยทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่ก็คือการฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวเนี่ยในช่วงที่เรากำลังให้แร่รังสีในคนไข้เนี่ยคนไข้จะต้องอยู่ในห้องที่อยู่คนเดียวป้องกันรังสีแล้วพอเราฉายรังสีเสร็จเราให้ปริมาณรังสีที่เราพอใจแล้วเราก็จะเอาแร่รังสีออกจากตัวคนไข้เพราะฉะนั้นคนไข้พอออกจากห้องนั้นเนี่ยก็จะไม่มีแร่รังสีอยู่ในตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่แผ่รังสีให้กับคนอื่นแต่ในกรณีที่ฝังแร่รังสีแบบถาวรแร่รังสีจะอยู่ในตัวคนไข้จนกระทั่งเสียชีวิตเลยเพราะไม่สามารถเอาออกได้ซึ่งการที่มีแร่รังสีอยู่ในตัวคนไข้เนี่ยก็จะมีการแผ่รังสีออกมาจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพอเขามีแร่รังสีแล้วใครก็ไปแตะต้องหรือเข้าใกล้ไม่ได้เราจะต้องมีการวัดก่อนว่าเราฝังที่ตรงไหนปริมาณเท่าไหร่แล้วแผ่รังสีออกมาที่ข้างนอกเนี่ยระยะ1เมตรเนี่ยเป็นที่ตามมาตรฐานหรือเปล่าถ้าตามมาตรฐานแบบว่าลดน้อยลงตามมาตรฐานที่รับได้จากเกณฑ์มาตรฐานสากลเนี่ยเราก็จะให้คนไข้กลับบ้านแต่ขณะเดียวกันมันก็ยังมีอยู่บ้างก็จะแนะนำคนไข้ต่อว่าจะต้องแยกตัวเองอย่างไรนอนในห้องอยู่คนเดียวยังไงอย่าเพิ่งไปคลุกคลีกับใครบ้างเป็นระยะเวลาเท่าไหร่กลับมาจะต้องอยู่ห้องแยกต้องใส่เสื้อตะกั่วเวลาไปพบปะกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะนอนคนเดียวเงี้ยไม่เข้าใกล้เด็กหรือว่าคนญาติที่ท้องอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่เข้าไปในพับลิกที่แบบเช่นไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเขาจะมีการเขาเรียกคำนวณและประมาณการได้แร่กัมมันตภาพรังสีเนี่ยมันมีครึ่งชีวิตคำว่าครึ่งชีวิตหมายความว่าสมมติไอโอดีน125เนี่ยมีครึ่งชีวิต60วันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเริ่มได้100หน่วย60วันเขาจะเหลือ50หน่วยพออีก60วันถัดไปเขาจะเหลือ25หน่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยพบว่าถ้ามันลดลงไปเรื่อยๆประมาณ10ครึ่งชีวิตเนี่ยประมาณสัก600วันสำหรับ IOD 125ก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยนั่นเป็นที่มาว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเสียชีวิตถูกไหมคะตัวเม็ดแร่ก็อยู่ในตัวเขาถ้าเขาฝังแร่เนี้ยมานานสักเกิน600วันอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดประเด็นอะไรแต่ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตโดยที่ฝังแร่มาประมาณ 3-4 เดือนอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เสียชีวิตแล้วการที่จะไปเผาศพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องระมัดระวังเช่นก็ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจว่ายังไม่ควรจะเผาควรจะเก็บไว้แล้วก็ระยะเวลาเนี่ยให้มันเกินปีไม่มีอาการผงชี้ในการได้รับรังสีค่ะยกเว้นแต่ได้รับปริมาณมากๆอย่างเช่นมีระเบิดนิวเคลียร์ลงอย่างสมัยก่อนหรือว่ามีนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ระเบิดที่ญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบเนี่ยค่ะคนที่อยู่ใกล้ในรัศมีอันหนึ่งที่ได้รับรังสีปริมาณมากอันนั้นถึงจะเกิดอาการนะคะหรือถ้าว่าได้ห่างออกไปอยู่ระยะหลายกิโลแต่ได้รับรังสีด้วยเนี่ยแต่ว่าน้อยประมาณหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะไม่เกิดอาการจนกระทั่งสักเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอาการเขาเรียกบอกว่าไขกระดูกโดนทำลายแล้วก็จะมีการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตซึ่งจริงๆเราเคยมีตัวอย่างแล้วจากการที่จำถ้าจำข่าวได้ก็จะมีสำล้อที่ขโมยตัวโคบอลถ้าจำได้นะคะอันนั้นเนี่ยตัวโคบอลเนี่ยไปอยู่ในบ้านของเจ้าของบ้านที่รับซื้อซึ่งเจ้าของบ้านที่รับซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปจับโคบอลเลยแต่ว่าปนอยู่ในกองเศษเหล็กซึ่งอันนี้เหมือนกับเขาได้รับรังสีทุกวันรวมแล้วเป็นปริมาณมากระดับหนึ่งซึ่งทำให้ช่วงภายหลังเนี่ยเจ้าของบ้านเสียชีวิตหมดเลยเพราะว่า
ไขกระดูกอ่ะไม่ทำงานคือหมายความว่าทำลายไขกระดูกไปหมดก็ทำให้เขาติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เสียชีวิตแต่ถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีรังสีอยู่ในตัวนะคะแต่เขาถูกฉายรังสีก็เหมือนกับญาตินั่นแหละค่ะที่อยู่ใกล้กับคนไข้ก็ได้รับรังสีแต่ว่าอย่าตื่นตกใจเพราะว่ารังสีที่จากการฝังแร่ถาวรเนี่ยที่แผ่ออกมาเนี่ยมันไม่มากค่ะแต่มันไม่มากเนี่ยก็ถือว่ารังสีทุกชนิดเนี่ยเป็นอันตรายเราไม่ควรจะได้รับในกรณีที่ไม่จำเป็นคือถ้าจำเป็นไม่สบายเป็นโรคมะเร็งแล้วต้องใช้รังสีรักษาอันนั้นจำเป็นแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นโรคก็ไม่ควรจะไปรับรังสีโดยไม่จำเป็นเพราะว่าเวลาที่เรารับรังสีในละช่วงชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันก็สะสมเพราะฉะนั้นกว่าเราจะโตกว่าเราจะมีอายุมากขึ้นเราก็ได้รับรังสีนิดหน่อยไปเรื่อยๆถูกไหมคะซึ่งการสะสมเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์มาตรฐานว่าในปลอดภัยเนี่ยคนทั่วๆไปควรจะได้ปริมาณรังสีเท่านี้แต่ว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากเรามาทำงานเรามีโอกาสเจอมากกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็จะได้รับมากขึ้นอีก20เท่าแต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่เหมือนกับปลอดภัยในกลุ่มวิชาชีพนะคะคือก่อนที่จะไปใช้วิธีนี้ในการรักษาเนี่ยนะคะก็อยากให้เขาเรียกศึกษาข้อมูลคือจริงๆมันเป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งนั่นแหละมันก็มีคนอื่นทำมาเยอะแยะเข้าใจว่าเวลาผู้ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าแพทย์บอกว่ามันเป็นระยะที่ไม่มีวิธีการรักษาอย่างอื่นแล้วเนี่ยแต่ผู้ป่วยก็อยากหายถูกไหมคะญาติก็อยากให้หายก็พยายามหาแนวทางรักษาแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องคำนึงว่าวิธีการรักษาที่เราพยายามจะไปรักษาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดผลดีกับคนไข้อันที่สองถ้าหากตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็อยากจะรักษาโดยวิธีนี้เนี่ยก็ควรจะฟังแพทย์ว่าในตัวผู้ป่วยเองในการฝังแร่เนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงอะไรนะคะในวิธีการทำแล้วก็หลังจากทำเสร็จเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดกับผู้ป่วย

กินถั่วแล้วตดจริงไหมต้องมาเข้าใจว่าตดคืออะไรประกอบด้วยอะไรตดคือแก๊สที่เกิดจากการผายลมผ่านลำไส้ใหญ่ออกมามีที่มา2แบบคือจากอากาศที่เรากินเข้าไปขณะที่กินอาหารหรือดื่มน้ำหรือขณะพูดก็ตามอีกแบบนึงคือแก๊สที่เกิดจากการสร้างในร่างกายของเราเองผ่านกระบวนการหมักของอาหาร 99% นะครับจะเป็นส่วนที่ไม่มีกลิ่นอาจจะประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนมีเทนบ้างนะครับหรือแก๊สไฮโดรเจนแต่ส่วนที่ทำให้เหม็นคือแก๊สที่ประกอบด้วยกัมมันถันหรือซัลเฟอร์นะครับเกิดจากการที่อาหารจำพวกโปรตีนเมื่อเกิดการย่อยเกิดเมตาบอลิซึมต่างๆก็จะทำให้เกิดกัมมันถันหรือซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบพวกนี้ก็จะเหม็นสังเกตว่าถ้ากินอาหารประเภทที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเยอะพวกนี้ตดเหม็นที่คนบอกว่ากินถั่วแล้วตดนะครับมีเคมีมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังพวกถั่วเป็นต้นหรือพืชเช่นบรอกโคลีหรือพืชผักอีกหลายหลายแบบเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าเป็นโพลีแซคคารด์นะครับพวกนี้จะย่อยยากและส่วนที่ย่อยไม่หมดเนี่ยมันก็เข้าสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีเชื้อก็จะเอาพวกโพลีแซคคารด์เนี่ยที่ร่างกายไม่สามารถจะย่อยได้เนี่ยย่อยอีกครั้งนึงนะครับกระบวนการนี้เกิดการหมักเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีแก๊สเกิดขึ้นและสุดท้ายมันทนไม่ไหวนะฮะมันก็จะเกิดการปล่อยลมออกมาทางด้านล่างคนปกติจะผายลมประมาณสักเฉลี่ยประมาณ1ลิตรต่อวันประมาณสัก10ครั้งต่อวันเช่นเดียวกันตดเต็มที่อาจจะมีความเร็วถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อหูรูดตรงส่วนท้ายสุดเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดการสั่นมีเสียงเกิดขึ้นมาการผายลมบางส่วนก็จะเป็นการแสดงว่ามีการเคลื่อนที่ของลำไส้มีการย่อยอาหารจะเป็นปกติแต่ถ้าเกิดมีการผายลมมากเกินไปมีปริมาณมากผิดปกติมีจำนวนครั้งผิดปกติมีกลิ่นที่เหม็นมากผิดปกติอาจจะแสดงถึงว่ามีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารของเราของพวกนี้ต้องอาจต้องไม่ต้องอายไปปรึกษาแพทย์บ้างนะครับว่าความผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไร

ขนมหวานที่เป็นที่นิยมในทุกๆวัฒนธรรมเลยในโลกนี้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นของแข็งที่ในนั้นเนี่ยประกอบด้วย 3-4 อย่างอย่างที่หนึ่งเลยคือไขมันอันต่อมาคือผงโกโก้ทำให้มันมีสีดำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนประกอบประมาณ 30-50% เลยทีเดียวช็อกโกแลตก็เลยหวานถ้าเกิดช็อกโกแลตที่หวานน้อยก็จะมีน้ำตาลน้อยส่วน2 ส่วนเวลาที่เรากินช็อกโกแลตอันนึงคืออร่อยอันนึงคือความรู้สึกดีนะครับส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีเนี่ยเป็นเพราะว่าอันเคมี 2-3 ตัวอันที่1คือสารประกอบที่ชื่อว่าทีโอโบรไมด์ทีโอโบรไมด์จะมีลักษณะที่คล้ายกับคาเฟอีนดังนั้นมันจะออกฤทธิ์คล้ายคาเฟอีนแต่น้อยกว่าก็คือมันจะกระตุ้นประสาททำให้รู้สึกตื่นตัวมากขึ้นสารเคมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอนันดามายน์คำว่าอนันดามแปลว่าความสุขแปลว่าความรื่นเริงสารประกอบนี้เนี่ยคล้ายๆกับมีอยู่ในพวกพืชในกลุ่มของกัญชาเช่นเดียวกันอนันดามายน์ก็มีฤทธิ์น้อยกว่าพวกแคนนาบินอยด์หรืออันที่มาจากกัญชาไม่ได้มีผลทำให้มีการเสพติดช็อกโกแลตจะเห็นว่าไม่เคยมีคนเสพติดช็อกโกแลตแต่อาจจะติดที่ความหวานหรือความอร่อยของมันมากกว่าช็อกโกแลตอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยความลับอยู่ตรงนี้จุดล้อมเหลวของช็อกโกแลตที่อร่อยจะอยู่ประมาณ 33-34 องศาเมื่อมีสัดส่วนของไขมันต่างๆในช็อกโกแลตเนี่ยเหมาะสมมันก็จะทำให้ขณะที่เราจับเนี่ยมันไม่ละลายแต่เมื่อเรากินเข้าไปมันก็เริ่มละลายแล้วก็รสชาติต่างๆก็จะเริ่มออกมาความหวานความมันความขมแล้วก็ทุกๆอย่างนะฮะทำให้เกิดความกลมกล่อมขึ้นมาขนมที่อร่อยมีรสชาติที่กลมกล่อมแบบนี้เราต้องเข้าใจว่ามีทั้งไขมันในปริมาณสูงมีทั้งนมมีทั้งน้ำตาลดังนั้นบริโภคช็อกโกแลตแต่พออร่อยพอรู้สึกว่าเป็นขนมที่ทำให้รู้สึกดีแต่ไม่ควรจะให้ช็อกโกแลตเป็นอาหารมื้อหลักหรือเป็นแหล่งพลังงานหลักในแต่ละมื้อหรือในแต่ละวันวิธีการบริโภคช็อกโกแลตให้อร่อยคือแบ่งปันให้เพื่อนรอบๆข้างทานด้วยนะครับ

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวมถึงวางแผนการอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอ

การเดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้และถ้าคุณเดินทางเข้าป่าแล้วประสบภัยทางธรรมชาติหรือมีความจำเป็นต้องเอาตัวรอดออกจากเส้นทางในป่าที่อันตรายเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดไปได้อย่างไรคุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ

สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปในป่าและเกิดพบเจอกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือมีความจำเป็นที่จะต้องรีบนำผู้ป่วยออกมาจากป่าให้ได้

0: แก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณนั้นสามารถเอาตัวรอดไปได้ไปติดตามพร้อมๆกันครับ
1: ป๊อปยุทธภูมิพิบูลสวัสดิ์ครับเรียกว่าเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นอาชีพดีกว่าผมสนใจความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันของผืนแผ่นดินนะครับเป็นการเชื่อมต่อการชิดกันทางวัฒนธรรมในการเดินทางแบบนี้ครับมันก็ทำให้รู้จักชีวิตรู้จักรถรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักกับโลกกว้างๆที่ต่างมาเราสร้างรถเก่าๆของเราขึ้นมาเองก็ด้วยความรักความชอบส่วนตัวพอเราทำเองเนี่ยเรารู้จักมันเรารู้ใจมันไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมันก็ไปกับเราได้ครับทุกอย่างนะครับการเดินทางแบบผมนั่นคือเราต้องปลอดภัยเราต้องเข้าใจดูเรื่องสวัสดิภาพของตัวเราของรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดหมายนั้นแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับทุกอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือถ้าเสียหายเสียหายน้อยให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องซ่อมมันได
2: ้การทำความรู้จักกับยานพาหนะของเรานะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเดินทางไปเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับยานพาหนะเรากันเริ่มต้นจากนะครับในห้องเครื่องเราต้องทำความรู้จักกับระบบการดูดอากาศของรถยนต์นี่นะครับคือหม้อกรองอากาศยิ่งเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในทางธุรกันดารนะครับจะถูกทำไว้สูงด้วยความที่มันสูงเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะท่วมเครื่องยนต์ไปได้เลยเพราะมันเป็นระบบเมนวลไม่มีระบบไฟฟ้ามาเยอะถัดมานะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกเวลาที่เราขับรถยนต์ไปแล้วข้างล่างนะครับเวลาที่มันไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือเกี่ยวทำให้สายเบรกนะครับหรือว่าแป๊บเบรกขาดแป๊บเบรกรั่วน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะหายลงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันของเหลวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชนะครับใส่แทนกันลงไปได้ในกรณีที่ไม่มีอะไรถัดมาครับก็คือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นั่นก็คือหม้อน้ำซึ่งเวลาเราวิ่งนะครับบางทีมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนก้อนหินหรืออะไรแล้วแต่เสียบไปตัวนี้นะครับจะทำให้น้ำรั่วออกมาการแก้ไขเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเอาไม้ไปอุดนะครับเอาสบู่ไปอุดเอาพริกไทยหรือเอาไข่ตอกลงไปนะครับแล้วก็ไดชาร์จรถยนต์มันจะโดนน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปเกาะที่ไดชาร์จทำให้อัตราการชาร์จน้อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ชาร์จเลยรวมไปถึงหม้อน้ำด้วยนะครับก็จะโดนขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอัดแล้วก็ทำให้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจากจุดอื่นกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ถูกต่อท่ออากาศไว้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมฝากระโปรงหรือน้ำระดับนี้นะครับถ้ากระแสน้ำไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะขับลงไปได้เลยนะครับด้านหลังของรถยนต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันตัวนี้เหมือนกับข้างหน้าครับถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีของเหลวข้างในก็จะทำให้เฟืองท้ายเกิดการพังหรือการเสียเบื้องต้นครับการทำความรู้จักกับรถยนต์ของเราเองนะครับจะทำให้การเดินทางของเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งนึงที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนจะออกเดินทางครับ
1: เมื่อเราคิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็การผจญภัยที่ดีมันจะต้องปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้คนที่เรารักที่เดินทางไปกับเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยครับ

ร่องน้ำก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเดินทางมาเจอในเส้นทางที่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างหน้าจะพบเจอกับอะไรการเกิดขึ้นของร่องน้ำนั่นก็หมายถึงว่าเวลามีน้ำลงมานะครับมันไหลลงมาจากข้างบนเราจะเห็นนะครับว่ามันไหลโคดเคี้ยวลงมาจนมาสุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมประเมินแล้วความลึกของร่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60-80 ซมมันมี2วิธีครับเราขับรถคล่อมตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ต้องคะเนก่อนครับว่าความกว้างของปากร่องเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ช่องว่างระหว่างยางรถยนต์ของเราข้างซ้ายข้างขวามันเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้ามันพอดีกันเราสามารถที่จะขับคล่อมลงไปได้ตรงนี้นะครับอันตรายมันจะถือว่าน้อยมากในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าเราขับรถคล่อมลงไปตรงๆนี้เลยครับแล้วก็ตรงไปตามร่องของมันตอนนี้ล้อเราก็จะอยู่พอดีกับขอบร่องทั้งสองนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะวางล้อนะครับว่านี้ล้อของรถยนต์เราวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะมีเลี้ยงพวงมาลัยช่วยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไต่มาที่ขอบร่องครับถึงตรงนี้นะครับตกลงไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็คาอยู่ในร่องดีกว่าที่เราจะไปชิดอีกฝั่งนึงแล้วตกลงมาแรงๆซึ่งอันนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดอันตรายกับ

โดยสารและผู้ขับขี่ได้ครับในกรณีที่เราชิดฝั่งขวานะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้อเราตกลงมาเราสังเกตดูล้อฝั่งซ้ายครับมันจะตกที่นี่แล้วถ้าเราเกิดปั่นให้ล้อมันเกิดอาการฟรีหรือเราหักพวงมาลัยผิดนิดนึงท้ายมันจะตกลงมาแล้วความเอียงตรงนี้ครับมันก็อาจจะทำให้รถเราเนี่ยเอียงหลดมาในร่องซึ่งเวลาในขณะที่รถเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการตะแคงข้างลงมาพิงตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ผู้โดยสารในรถพร้อมทั้งคนขับเกิดอันตรายได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในกรณีที่เราเลือกฝั่งขวานะครับแล้วรถเราพลาดตกล่องมาแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเอียงแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ารถเราไม่ตะแคงไปเราก็ค่อยๆไปผ่านล่องอุปสรรคไปให้มันเร็วที่สุดครับ

0: เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเดินทางเข้าป่าและภูเขาก็คือทางสูงชันครับจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าหากเส้นทางนั้นมีเหวสูงชันสองข้างทางและขับรถไม่ถูกวิธีหรือเสี่ยงเกินไปอาจทำให้เราพลาดประสบเหตุถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับ
1: เราเดินทางมาเจอกับเนินชันหรือว่าทางชันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ร่วนดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดินที่มีรถวิ่งอยู่ประจำประกอบกับผิวทางนะครับมีความชื้นจากน้ำฝนอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากลักษณะเส้นทางประเภทนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเสียจังหวะระหว่างที่เราอยู่กลางเนินการเสียจังหวะเกิดได้จากที่ล้อนะครับหมุนฟรีทำให้มันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าที่ควรทำให้รถเราเนี่ยเกิดการชะงักสองเกิดจากการที่เรามาเปลี่ยนเกียร์กลางเนินและกำลังของเครื่องยนต์ตกจุดนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจให้แน่นอนคิดเลยว่าเราจะขึ้นมาด้วยเกียร์อะไรอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ากำลังของรถยนต์เรามันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับมีกำลังแค่ไหนถ้าเป็นทางชันที่มีเหวนะครับเราก็ต้องมองก่อนว่าเหวที่เราจะขับรถขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนี้เหวอยู่ฝั่งขวาเราก็จะต้องขับชิดในผนังฝั่งที่เป็นหน้าผาก็คือฝั่งซ้ายแต่ก็อย่าชิดให้มันมากเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ล้อปีนไหลทางขึ้นไปก็ขับรถด้วยความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของรถยนต์ของเครื่องยนต์ของรอบเครื่องต่างๆนะครับทำทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเราคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อมันขึ้นมากลางเนินเนี่ยแล้วมันมาเสียจังหวะเนี่ยอาการที่รถนะครับจะหมดกำลังแล้วก็ไหลลงเนินไปหรือว่าตกไปในฝั่งที่เป็นเหวเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเราก็ต้องให้ความระมัดระวังกันมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงกันผมจะเริ่มต้นนะครับจากเกียร์2นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ้ามันไม่ได้นะครับจะไปสับ3กลางเนินแต่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาด้วยเกียร์2แบบง่ายๆเลยนะครับก็พื้นผิวทางก็มีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับรอบเครื่องก็อยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคจากเนินชันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับ
2: ในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องลงเนินชันนะครับเพื่อจะข้ามไปสู่อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็รถเราอาจจะมีอาการเบรกไม่อยู่เนื่องจากทางมันลาดชันครับมันก็มีวิธีที่เราจะแก้ไขจากวัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือหากิ่งไม้นะครับที่เป็นวัสดุรอบๆตัวเรานะครับผูกเข้าไปที่ท้ายรถให้มันมีน้ำหนักพอประมาณและให้มันลากกับพื้นนะครับมันจะสร้างแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับพื้นทางนะครับทำให้เราไหลลงเนินมาได้กรณีนี้นะครับใช้ได้กับเนินชันยาวๆนะครับรวมไปถึงเส้นทางลาดชันลงเนินที่รถเราไม่มีเบรกเลยมันก็จะทำให้รถเราชะลอความเร็วลงเพื่อลงสู่ปลายเนินได้อย่างปลอดภัยครับการขับรถข้ามน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพเส้นทางที่มันอยู่ในภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันจะมีลำห้วยที่บางทีห้วยเดียวนะครับแต่ว่ามันตัดขวางไปขวางมาเราจะต้องขับรถขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงหลายจุดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพเส้นทางที่เราจะต้องขับลงไปในน้ำสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือการเดินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำความสูงของน้ำแล้วก็อุปสรรคใต้น้ำมันก็จะทำให้เราขับรถข้ามห้วยได้อย่างปลอดภัยครับการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อเราจะต้องมาเจอพบเจอกับลำน้ำที่ขวางกั้นในเส้นทางที่เราวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราตั้งใจจะมาหรือว่า GPS นะครับมันนำทางเรามาเมื่อเรามาเจอแล้วก่อนที่เราจะลงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนนั่นก็คือดูความสูงของน้ำนะครับดูพื้นล่างของน้ำว่าข้างใต้พื้นน้ำมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับความสูงหรือว่าลักษณะของรถยนต์ที่เราขับมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์อะไรถ้าประเมินแล้วว่าความสูงของน้ำความสูงของรถยนต์ของเรานะครับความรุนแรงของกระแสน้ำสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ำที่จะสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของเรามันไม่มีหรือถ้ามันมีจะต้องทำอะไรกับมันก่อนที่เราจะต้องขับข้ามน้ำทุกครั้งครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมาประเมินขับรถลงมาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าข้างใต้น้ำมันมีอะไรแล้วความเสียหายที่จะเกิดกับรถเรามันคืออะไรครับ

0: การประเมินสถานการณ์นะครับในช่วงที่เส้นทางต้องข้ามผ่านลำน้ำซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่คาเนเรื่อสายตาเนี่ยความกว้างของลำน้ำต้องมี 4-50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราไม่สามารถจะมองเห็นพื้นน้ำได้เหมือนจุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเดินลงมาสำรวจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราที่เราจะเดินทางมาในตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองลงมาพื้นน้ำเป็นทรายนะครับมีก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะดูว่าน้ำที่ลึกที่สุดในบริเวณที่เราลงมาเนี่ยนะครับมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับช่วงล่างของเรานั่นก็คือก้อนหินใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะหาไม้หาวัสดุนี้ครับปักไว้เพื่อเราจะไม่เข้าใกล้มันเดี๋ยวเราไปดูกันครับเท่าที่คะเนมานะครับตรงนี้นะครับน้ำจะอยู่เป็นหัวเข่าแล้วนะครับริมขวาเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองเห็นใต้น้ำเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นผมก็จะปักไว้เผื่อบางทีเราอาจจะลืมนะครับว่าตรงไหนน้ำมันลึกแล้วมันมีก้อนหินอะไรยังไงถัดมาอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เป็นก้อนหินใหญ่มากถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขับชิดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก้อนหินกับช่วงล่างเราเนี่ยเกิดการกระแทกกันแน่ๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหากับเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขับรถเลาะจากจุดที่จอดรถนะครับลงมาแล้วก็ชิดขวาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำลึกที่สุดตรงนี้ประมาณ 4-50 เซนเท่านั้นเองกับความสูงของรถที่เราเดินทางมาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะขับข้ามกันเลยครับ
1: ในการสาธิตนี้เราได้ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับการถ่ายทำจริงแต่วิธีการต่างๆที่ได้คัดเลือกมาสอนจะเป็นวิธีการที่รถขับเคลื่อน2ล้อทำได้เองทั้งหมดครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์เส้นทางแล้วต้องปลอดภัยมากพอที่เราจะเดินทางไปได้และถ้าหากเส้นทางนั้นอันตรายมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะดันทุรังเดินทางด้วยรถยนต์ต่อครับเพราะในบางทีอาจจะมีหลุมลึกกระแสน้ำแรงเกินไปหรือล้ออาจจะไปติดกับก้อนหินใต้น้ำจนไม่อาจเดินทางต่อไปได้รถทีมงานของเราบางคันเกิดติดลมนะครับและถ้าหากรถยังคงดิ้นรนขับต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถได้จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันใช้รถหลักของเราลากขึ้นมาให้ได้และทำให้การถ่ายทำครั้งนี้เริ่มลำบากขึ้นทุกทีแล้วครับ

0: บางครั้งครับการเดินทางของเรานะครับ GPS เนี่ยก็พาเราหลงมาในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาเมื่อเรามาเจอกับเส้นทางแบบนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการครับว่าเราจะต้องทำไงต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์รอบๆด้านนะครับเราบอกไม่ได้ว่าธรรมชาตินะครับมันจะส่งอะไรมาบางทีเราเดินทางอยู่ดีๆในช่วงที่อากาศหรือดูที่เราดูแล้วมันมีแดดอย่างเงี้ยนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยฟ้าครึ้มสักพักนึงมีฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาถ้าระดับน้ำในห้วยเพิ่มขึ้นเราจะต้องทำยังไงสภาพเส้นทางดินที่มันเปียกแฉะเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับถือว่าประสบการณ์กับการควบคุมสติแล้วก็การเตรียมพร้อมการเตรียมรับในสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์รถยนต์และก็สภาพเส้นทางเพื่อที่เราจะเอาตัวรอดจากอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ครับในบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของน้ำป่านะครับในช่วงเวลาที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นตกจากตรงนี้หรือว่าตกมาจากบนต้นน้ำนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศษซากวัสดุต่างๆเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะถูกพัดมาติดกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับรวมถึงระดับน้ำจากตรงนี้ครับถ้าเทียบกับผมนะครับก็ระดับเกือบจะถึงหน้าอกหลายต้นไม้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นซากของร่องรอยของน้ำป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการประเมินสถานการณ์เวลาที่เราขับรถยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับหรือว่าฤดูมรสุมนะครับเราสามารถที่จะดูได้เลยครับว่าถ้ามีฝนตกหนักปริมาณของน้ำมันสูงแค่ไหนซึ่งสามารถจะทำให้เราติดอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างนึงครับ
1: เมื่อเรามีความจำเป็นต้องข้ามน้ำที่ลึกมากกว่ารถไม่ว่าจะมีสาเหตุสำคัญเช่นพาผู้ป่วยไปรักษาโดยด่วนหรือรีบหนีจากอันตรายน้ำป่าที่จะเกิดขึ้นก็จะมีวิธีต่อไปนี้ครับซึ่งเราไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลอกเลียนแบบด้วยความสนุกโดยเด็ดขาดครับแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ผ่านเส้นทางไปได้
0: อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการข้ามน้ำไปได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาไม้ไผ่นะครับในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเจอป่าไผ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3-4 นิ้วขึ้นไปนะครับตัดความยาวนะครับกะว่าให้พ้นกับช่วงความกว้างของรถยนต์รถยนต์ของเราอย่างคันนี้นะครับสมมติว่าเรามีความกว้างอยู่ที่เมตร50เราก็ต้องใช้ไม้2เมตรขึ้นไปนะครับทำการขับรถนะครับจุ่มหัวลงมาในน้ำในบริเวณที่มันยังไม่จมนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปใต้ท้องนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้างในมันเป็นอากาศอยู่เราจะใช้วิธียัดเข้าไปทีละลำทีละลำจนมันได้ปริมาณที่สามารถจะยกทำให้รถยนต์ของเรานะครับพยุงตัวนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาลอยปริ่มๆน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรถเราลอยเราก็เดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆเดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการยัดลงไปใต้ท้องเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่ารถเราไม่จมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามดันรถของเรานะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับดันรถของเราข้ามไปอีกฝั่งน้ำเมื่อถึงอีกฝั่งน้ำหนึ่งหลังจากที่ล้อหน้าแตะที่ตะลิ่งแล้วเราก็ทำการดึงไม้ไผ่ออกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไต่ขึ้นไปแต่ขึ้นไปจนสุดท้ายพอไม้ไผ่หมดนะครับก็ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฝั่งในกรณีนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่ากระแสน้ำที่เราข้ามนะครับมันไม่ใช่น้ำป่าที่มีกระแสน้ำรุนแรงนะครับก็เป็นน้ำไหลเอื่อยแต่เป็นน้ำสูงครับเราถึงสามารถที่จะทำได้ในกรณีถ้าเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงของกระแสน้ำไม่แนะนำให้ลงนะครับแนะนำให้จอดรอจนกว่าน้ำป่านั้นจะจากเราไปเราถึงจะทำการข้ามได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการสาธิตนะครับการข้ามน้ำที่มีความลึกของน้ำมากกว่าที่รถยนต์เราจะขับข้ามผ่านไปได้ครับ

ันนี้เป็นลักษณะของดินที่อยู่ที่ขอบตลิ่งนะครับหลังจากที่ล้อหน้านะครับไต่ขึ้นไปได้ข้างหลังนะครับมันก็เกิดการขุดทําให้จมลงไปนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์คันนี้เกิดอาการเทาหลังนะครับติดกับดินหรือเขาเรียกว่าแขวนแล้วหากเราไม่มีลอกนะครับไม่มีวินไฟฟ้าไม่มีตัวช่วยอะไรนะครับวิธีเดียวที่เราจะทำได้นะครับก็คือขุดดินบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อแต่งสโลปนะครับแล้วก็เอาก้อนหินแบบนี้นะครับลงไปแต่งใส่ไปในร่องนะครับเพื่อปรับสโลปแล้วก็พยายามขับรถยนต์ขึ้นมาถ้าเรามีลอกไฟฟ้านะครับก็หาวิธีครับหาแนวดึงเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักของรถเราได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนั่นก็คือเชือกนะครับที่เป็นเชือกสายพานเอาไว้คล้องต้นไม้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สลิงของเรานะครับไปบาดต้นไม้ส่งผลกระทบกับต้นไม้และธรรมชาติตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับเป็นดินโคลนนะครับที่เละเราไม่สามารถจะดิ้นขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้ลอกไฟฟ้านะครับดึงขึ้นไปบนตลิ่งครับ

0: บทสรุปของการเดินทางโดยรถยนต์ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแล้วยังทำให้เรารู้จักการประเมินเส้นทางได้ดีมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามข่าวทั่วไปไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองของนักท่องเที่ยวเองที่ขับรถประลองกำลังจนปล่อยปะละเลยถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ดังนั้นทางทีม Wild Survival ของเราจึงอยากให้ทุกคนขับรถเข้าป่าอย่างระมัดระวังและขับช้าลงเพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่าทำลายธรรมชาติและเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในป่าและทุกชีวิตครับ
1: และการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการใช้รถยนต์เข้าไปในสถานที่ธรรมชาติต่างๆนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้พบเจอแล้วและวิธีต่างๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหตุการณ์และสถานที่ที่ต่างกันไปและการเตรียมพร้อมนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับว่ามีความพร้อมหรือไม่และเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็คือการที่ไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายครับและพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่มาสาธิตและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอดให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษาได้

0: างช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่ก็เครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านห้องสี่ใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บาทผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้หาพันหกพันก็แก่ขั้วมากมันก็สิบ่รอดสิบ่ไหวหกขั้นรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ.2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลขันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนบาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในนามนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบ้านก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี52ครับพ่อใหม่ในไห้ในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับกับบ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดําน้ํามีปั๊มล่มมียังตัวนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จังนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลือกสุดนี่บ่เกิน40หาเมตรครับคือเสียงกับไอ้1กับปั่งปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับ

บีบนาคาเข้าบางเทือจนดึงบ่ออกเพิ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบนากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นปลวกใหม่เนื้อดีนะครับเป็นปลวกใหม่ตะเคียนใหม่จิกหรือว่าใหม่เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ใหม่กันเกานะครับใหม่แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกใหม่เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนนี้น้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก
3: ็สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําเลิกย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ำผมรอผมก็หมดรอมันได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวพอตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Boleh lebar.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฝั่งเขาก็ลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม้ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก่นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: ไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่นะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงท่านยังเพิ่งจะสนับสนุนครับคือว่านุ่นเห็นเป็นท่องเที่ยวเขาก็จัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังสี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่
2: วิ่งระวังเตี๊ยขาขาบ่อนี่ว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้

0: แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเพิ่นได้เจอนี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วผมที่ให้ที่นาของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพ่อก็ได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
1: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: เข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำเป็นได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คึดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: ร้อนๆแบบนี้ธรรมชาติมาโชว์ชวนเด็กๆลงทะเลทำความรู้จักกับหญ้าทะเลอาหารของเจ้าพยูนกันดีกว่าค่ะอินปริมเปรี้ยวใบเตยสันแล้วก็พราวจะเป็นตัวแทนพาพวกเราไปทำความรู้จักหญ้าทะเลกับอาจารย์พรเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรเทพวิรัติวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าทะเลจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังกันค่ะแต่ก่อนจะเริ่มลองไปฟังกันหน่อยค่ะว่าเพื่อนของเรารู้จักหญ้าทะเลกันบ้างหรือเปล่าค่ะ
1: หนูเคยเห็นแต่ในทีวีแล้วก็ในมือถือมันจะแบบมันจะไปขวาซ้ายขวาซ้าย
2: ก็น่าจะเหมือนหญ้ามันบอกแต่อยู่ในทะเลมั้งครับ
1: มันก็อยู่นิ่งๆแต่ว่ามันก็ดุกดิกในน้ำนิดหน่อยเพราะว่าน้ำพัด
0: เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะดุกดิกเหมือนที่พราวบอกหรือจะเหมือนหญ้าบนบกอย่างที่อินพูดหรือเปล่าที่สำคัญนอกจากจะเป็นอาหารของพยูนหญ้าทะเลยังมีหน้าที่อะไรอีกบ้างมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราอย่างไรวันนี้เราจะได้รู้กันค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแล้วก็แว่นขยายค่ะใครเตรียมพร้อมแล้วไปเรียนรู้แบบสนุกกันได้เลยค่ะจุดที่อาจารย์พรเทพนัดเพื่อนของเรามาเจอวันนี้อยู่บริเวณนี้ค่ะหาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรัง

0: ัสดีค่ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโหมากันหลายคนเลยวันนี้เราจะมาเป็นนักสำรวจหญ้าทะเลนู่นเราเห็นหญ้าทะเลไปโน่นฝั่ง
0: เห็นค่ะน้ำบังหมด
1: เดี๋ยวพอตอนบ่ายเดี๋ยวพอน้ำลงเดี๋ยวเราจะไปเป็นนักสำรวจนะใช่ไหมก่อนเป็นนักสำรวจเราต้องเป็นไงเราต้องศึกษา
2: ใช่แล้วล่ะค่ะจุดที่เราลงสำรวจตอนนี้น้ำทะเลยังท่วมอยู่ยังลงไปดูไม่ได้นะคะระหว่างที่รอเวลาอาจารย์พรเทพก็เลยให้เพื่อนๆของเราฝึกสังเกตทำความรู้จักหญ้าทะเลชนิดต่างๆแบบเบื้องต้นกันก่อนค่ะ
1: เราดูความแตกต่างนะของหญ้าทะเลนะมีส่วนอะไรเนี่ยที่เราเห็นชัดๆกว่าเพื่อนเลยส่วนใบใช่ไหมมีส่วนของลำต้นใช่ไหมลำต้นในแนวตั้งลำต้นในแนวนอนใช่ไหมแล้วก็มีส่วนของรากขนาดเดียวกันสาหร่ายเป็นไง
0: ดูไม่ออกเลยว่ามีลำต้น
1: มีรากไหมมีรากไหม
0: ไม่มีราก
3: ไม่มีราก
1: เอ๊ะส่วนใบมีไหม
0: ไม่มี
1: ว่าปนกันอยู่เห็นไหมส่วนแยกไหมได้แยกชิ้นส่วนไหม
3: ไม่ได้แยก
1: ได้แยกไหมไม่ได้แยกเลยใช่ไหมเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงขนาดเดียวกันหญ้าทะเลนั้นสามารถออกดอกและให้ผลได้ด้วย
0: โอ้อ
1: ันนี้ออกดอกได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ค่ะเคยเห็นดอกกับผลของสาหร่ายไหมดอก
0: ไม่เคยค่ะ
1: เคยเห็นได้ไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นไม่สามารถออกดอกเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงที่ลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยปรับตัวมาตั้งแต่75ถึง100ล้านปีที่แล้วที่ลงไปอยู่ในทะเลแล้วก็อยู่จนถึงปัจจุบันและในเดือนเสาร์เป็นไงในเสาร
0: ์
2: หญ้าทะเลไม่เหมือนกับสาหร่ายนะคะหญ้าทะเลเป็นกลุ่มพืชดอกเพียงกลุ่มเดียวที่มีวิวัฒนาการจนสามารถลงไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลได้ค่ะโดยพบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงระดับความลึกขึ้นอยู่กับชนิดของหญ้าค่ะดังนั้นลักษณะโครงสร้างภายนอกของหญ้าทะเลยังมีส่วนคล้ายคลึงกับหญ้าที่อยู่บนบกมีรากเป็นส่วนที่ใช้ในการดูดซึมสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุจากในดินแล้วก็ช่วยในการยึดเกาะกับพื้นดินทำให้มีความมั่นคงมีเงาเป็นส่วนของลำต้นใต้พื้นดินที่สามารถเจริญเติบโตแล้วก็แตกหน่อขยายพันธุ์ได้สุดท้ายมีใบเป็นส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารค่ะ
1: หนูจะหยิบตัวอย่างหญ้าทะเลไหมอาจารย์หน่อยสิมาเลยเอาละตอนนี้เบื้องต้นเวลาเราจะจำแนกหญ้าทะเลอย่างง่ายที่สุดเราดูที่ใบใบตอนนี้มีกี่แบบเนี่ย
0: จะกิน
4: แบบเรียวกับแบบ
1: บนใบเรียวยาวใช่ไหมกับใบกลมใช่ไหมใบกลมหรือกลมรีใช่ไหมใบกลมเท่านั้นเองเราแบ่งง่ายๆก่อนใบแบนยาวใช่ไหมหรือใบเรียวยาวนะแบบนี้หรือแบบนี้ก็คิดว่าสองอย่างนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาจำแนกส่วนใบกลมกลมหรือกลมรีอันนี้ก็กลมหรือกลมรีนี่ก็กลุ่มเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูเป็นชนิดอะไรทีนี้ใบยาวหยิบอีกสองถาดได้เลยค่ะลองขอดูตัวอย่างนิดนึงโอเคเราคิดว่าอันนี
4: ้ใบเรียวยาว
1: ใบเรียวยาวอันนี้เนี่ยอันนี้ใบเรียวยาวนะ
0: มันยาว
1: ตอนนี
0: ้
2: เราสามารถแบ่งหญ้าทะเลได้ง่ายๆตามลักษณะของใบเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีใบทรงกลมเป็นแท่งทรงกระบอกกลุ่มที่2ใบแบนยาวส่วนกลุ่มสุดท้ายใบแบนกลมรูปไข่หรือว่าทรงรีค่ะถ้าอยากทำความรู้จักให้มากขึ้นในแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเพื่อนของเราจึงต้องสังเกตอย่างละเอียดแบบนี้ค่ะ
0: ต้องดูปลายใบหญ้าทะเลม
1: ัน
0: จะเป็นหนามๆแล้วก็เป็นแบบฟันเลื่อยเล็ก
1: ๆเอาทีนี้เอาอันนี้อันเล็กนี้ให้เราดูปลายใบเหมือนกันแล้วเปรียบเทียบดูซิเหมือนไหมทีนี้เอาดูปลายใบเลย
0: ไม่เหมือน
1: อันนี้เป็นอะไรปลายใบเป็นไง
0: มันเป็นไม่ใช่ฟันเลื่อยแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นหนาม
1: เป็นหนามทั้งหมดกี่อันดูสิ
0: แค่สองอัน
1: เบื้องต้นก็เราก็จะมาทำการศึกษาลักษณะของหญ้าทะเลชีววิทยาการดำรงชีวิตของหญ้า

0: ทะเลต่างๆรวมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับย่าทะเลนั้นได้ให้ประโยชน์ต่อสัตว์น้ำหรือต่อมนุษย์เราด้วยตอนนี้เป็นการจำแนกเริ่มต้นนั้นเราก็จะพื้นฐานก็ดูให้เห็นส่วนของรากลำต้นของย่าทะเลและใบทำหน้าที่อย่างไรขณะเดียวกันก็เข้าสู่การจำแนกว่าการจำแนกย่าทะเลในแต่ละชนิดว่าเรามีวิธีการจำแนกย่าแต่ละชนิดได้อย่างไรเนี่ยเหมือนเบื้องต้นเนี่ยก็มีหญ้าตัวอย่างของหญ้าชะงอใบฟันเลื่อยหญ้ากุ้ยช่ายทะเลหญ้าอื่นหญ้าใบมะกรูดหญ้าคาทะเลอะไรต่างๆก็จะมีตัวอย่างในเป็นการฝึกเบื้องนี้เพราะฉะนั้นในการจำแนกเนี่ยตอนนี้เป็นการจำแนกเพื่อจำแนกชนิดของหญ้าทะเลเมื่อเด็กลงไปในภาคสนามแล้วเนี่ยก็จะได้รู้จัก
1: ก่อนจะลงภาคสนามดูของจริงสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็ต้องจดบันทึกกันก่อนค่ะเด็กๆทั้งบ้านบันทึกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะ
2: จำเรื่องสาหร่ายได้อย่างเดียวแล้วก็หญ้าทะเลจำได้ว่าสาหร่ายพูดผิดค่ะเมื่อตะกี้ต้องเรียกว่าหญ้าทะเลคือจำได้ว่าคือมันจะเป็นแฉกแฉกแฉกโมมันน่าจะดูจากแฉกถ้าดูแบบพันนะมันน่าจะดูจากแฉกถ้าใบเล็กแบบมันจะ5เฉก6เฉก8เฉกกลางๆอะค่ะแล้วหนูก็เพิ่งรู้ว่ามันมีหญ้าทะเลแบบยาวเลยไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเห็นก็เห็นแบบในการ์ตูนอย่างเดียวไม่เคยเห็นของจริง
3: ช่วงเช้าเนี่ยเราได้รู้จักหญ้าชะเงาใบยาวหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยมีหญ้าใบมะกรูดหญ้าใบมะกรูดใบเล็กแล้วก็มันชื่อว่าอะไรอะหญ้าอะไรชื่อเหมือนผักอะไรหญ้ากุ้ยช่ายทะเล
1: ทวนกันอีกทีนะคะหญ้าทะเลที่เพื่อนๆของเราได้ฝึกสังเกตวันนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีใบแบนยาวมี 1. หญ้าชะเงาใบยาวลักษณะใบยาวๆความกว้างของใบตั้งแต่1เซนติเมตรค่ะ 2. หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยใบยาวๆเหมือนกันต่างกันตรงปลายก็จะเป็นหยักๆคล้ายฟันเลื่อยค่ะ 3. หญ้ากุ้ยช่ายทะเลลักษณะใบแบนยาวมีเส้นใบ1เส้นปลายทู่แล้วก็มีรอยหยักๆเป็นฟันเลื่อยมีหนามแหลมๆตรงข้างใบค่ะต่อมากลุ่มที่มีใบแบนสั้นรูปทรงรีค่ะ 1. หญ้าใบมะกรูดใบแบนกลมคล้ายใบมะกรูดความยาวใบตั้งแต่1เซนติเมตรลองส่องดูเส้นตามขวางของใบมีมากกว่า10คู่ค่ะสุดท้ายหญ้าเงาใบเล็กใบแบนกลมความยาวใบไม่เกิน1เซนติเมตรเส้นใบตามขวาง 6-8 คู่ค่ะน้ำทะเลเริ่มลงต่ำแล้วได้เวลาที่เพื่อนของเราต้องลงสำรวจหญ้าทะเลจริงๆแล้วล่ะค่ะเริ่มต้นก็ต้องลองสังเกตลักษณะพื้นดินกันก่อนค่ะ
4: ตรงนี้ได้เลยค่ะ
0: เนี่ยเปลือกหอยจริงไหมดูดิ
2: โอ้หยาบมาก
0: เปลือกหอยเลยใช่ไหม
2: ใช
0: ่เนี่ยคือเป็นสภาพปกติของทะเลใช่ไหมเป็นทรายแล้วก็เต็มไปด้วยเปลือกหอยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ตรงนี้จริงๆอ่ะมันจุดที่หญ้าไม่สามารถขึ้นได้ก็เพียงเพราะว่ามันตากแห้งอยู่นาน
1: ใช่เลยค่ะจุดแรกอยู่ใกล้ฝั่งเป็นจุดที่น้ำทะเลลดลงก่อนดินบริเวณนี้จะโดนแดดนานทำให้ร้อนแล้วก็แห้งมากประกอบกับเป็นพื้นที่ใกล้ฝั่งปริมาณโคลนจะน้อยมากไม่เหมาะกับเริ่มเติบโตของหญ้าทะเลนั่นเองค่ะ
0: ตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไงชนิดใช่ทรายไหม
5: ไม่ใช
0: ่ข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นพื้นล่างมันเป็นทรายลองขุดดูลองขุดดูก่อนลองขุดดูก่อนตอนแรกเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็นไงข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นไงข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมที่เราเล่นแล้วตรงนี้พอเป็นไงครับพื้นที่นี่ใครเยอะ
2: หญ้า
0: หญ้าเลย
2: มาก
0: หญ้าเลย
2: หญ้าชะเงาใบยาว
0: ใช่ชะเงาใบยาวเยอะมากเอาละทีนี้ขออุปกรณ์นิดนึงนี่เรารู้จักแล้วหญ้าชะเงาใบยาว อ้าวเราดู

0: นะว่ามันมีสีเขียวเต็มนี้ไหมนะให้ให้คะแนนนะให้คะแนนเท่าไหร่นะโยนเพื่อสุ่มไปโยนไปนะตรงกลางเลยคิดได้กี่คะแนนเนี่ย
1: 75คะแนน
0: นี่อะไรมาจ๊ะ
1: ดอกหญ้าทะเล
0: ดอกอะไรดอกอะไรแล้วนี่ของตัวผู้หรือตัวเมียแล้ว
1: ตัวเมีย
0: ดอกตัวเมียทีนี้เราดูที่ในนี้มีสัตว์อะไรอีกมั่งดูดีๆนะเอาดูรอบนี้เลยว่ามีสัตว์ไหมดูสิ
2: เจอปลิงทะเลคร
0: ับไหนไหนไหนตรงไหนปิงทะเล
3: เดี๋ยวถอดตรงนี้ก่อนก็ได้
0: เดี๋ยวต้องถอดรองเท้าแล้วบ้างน้องพราว
4: ต้องถอดรองเท้าแล้วแหละพี่พราวไม่ไหวแล้ว
5: อาจารย์
6: ครูประเสริฐ
7: เอาโยนรองเท้า
8: พี่พราวเกิดอะไรขึ้น
4: เกิดการรองเท้าลื่น
8: ทำไมอ่ะ
4: เพราะว่าโคลนมันเหนียวค่ะ
8: แล้วเมื่อกี้เทียบจากตรงจุดแรกที่เรามาเป็นไงบ้าง
4: โหอันนี้เหนียวกว่าเยอะเลย
9: จุดแรกมันก็จะแห้งๆค่ะแล้วก็ไม่มีหญ้าทะเลเพราะว่ามันไม่มีน้ำเพียงพอแต่ตรงนี้น้ำเยอะมากหญ้าก็เลยแบบเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็สั่นรองเท้าหลุดรองเท้าขาด
10: ตอนนี้คุณครูให้วัดปริมาณหญ้าทะเลค่ะส่วนใหญ่ก็75ถึง100
11: ช่วยดูผมด้วยโอ้ยเดี๋ยวผมด้วย
12: จะสังเกตได้ว่าดินจะนุ่มมีโคลนมากแม้น้ำทะเลจะลดลงแล้วก็ยังมีแอ่งน้ำขังปริมาณโคลนตรงนี้มีมากกว่าทรายเราจึงเริ่มพบเจอหญ้าทะเลและก็ถ้าสังเกตดีๆในทุกกอของหญ้าเราจะพบสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยค่ะเดินยิ่งเละยิ่งลึกแถมยังต้องทำงานแข่งกับเวลาก่อนน้ำจะขึ้นอีกครั้งเด็กๆตกลงกันว่าจะส่งปริมกับพราวเป็นตัวแทนล่วงหน้าไปกับอาจารย์พรเทพก่อนส่วนคนที่เหลือจะค่อยๆตามไปค่ะ
0: ตอนนี้เรารู้จักชนิดหญ้าแล้วทีนี้เราลองมาประเมินความอุดมสมบูรณ์สิลองเป็นไงลองทำดูสิลองสาธิตดูสิว่าปุ๊บคิดว่าการปกคลุมเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์น้องพาวะคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์น้องพาว
10: 50ถึง75
13: ครูให้วัดความยาวของโคนแล้วก็นับต้นหญ้าค่ะ
8: ยังไง
13: ก็คือทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็นับในสี่เหลี่ยมว่ามีกี่ต้นก็20กว่าต้น
14: นับได้ประมาณ10กว่าต้น
8: คือนับได้ไม่เท่ากันอ่ะ
14: หมายถึงนับในช่องสี่เหลี่ยมที่หนูได้นับอะค่ะ
0: ถูกต้อง
13: แต่หนูพูดถึงนับรวมก็เลยไม่เท่ากันมันแบ่งเป็น 0.25 ตารางเมตรอะค่ะแล้วก็นับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กแล้วก็วัดเป็นเปอร์เซ็นต
12: ์งานที่เพื่อนของเรากำลังทำคือการสำรวจอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลนะคะโดยดูจากปริมาณความหนาแน่นของจำนวนแล้วก็ชนิดหญ้าในบริเวณต่างๆของแหล่งหญ้าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เราประเมินได้ว่าคุณภาพของแหล่งหญ้าทะเลบริเวณนี้ยังอยู่ดีหรือกำลังป่วยต้องการการดูแลค่ะ
0: จะต้นไหนต้น
13: มี2ชนิด
0: อ๋อมีหญ้าอยู่2ชนิดเหรอเอาลองดูที่มีหญ้าชนิดอะไรบ้าง
13: ชะเงาใบยาวกับใบมะกรูด
12: จุดนี้เดินลึกเข้ามาอีกหน่อยเราได้เจอหญ้าทะเล2ชนิดค่ะชนิดแรกก็คือชะเงาใบยาวชนิดที่2ก็คือหญ้าใบมะกรูดอาหารโปรดปรานของเจ้าพยูนค่ะ
0: ลองสุ่มนับดูสักช่วงนึง
13: ทำไมปลาพยูนไม่กินหญ้าแบบนี้คะ
0: ปลาพยูนเนี่ยกินหญ้าทะเลได้หลายชนิดตั้งแต่ใบมะกรูดหญ้าเตานะแต่ว่าใบส่วนถ้าใบยาวเนี่ยจะกินได้น้อยส่วนใหญ่จะกินก็กินผลของมันเพราะนั้นโดยหลักเนี่ยพยูนเนี่ยเขาจะเลือกหลักหญ้าหลักก็คือจะเป็นหญ้าใบมะกรูดก่อนใช่ไหมก็เหมือนน้องพราวแหละถ้ามีอาหารให้เลือกหลายอย่างจะเลือกทานอะไรก่อนคะ
13: ราเมง
0: ราเมงถัดจากนี้เราจะเดินลึกลงไปให้เป็นนี่เป็นถือว่าเป็นลึกลงไปอีกให้ใกล้กับริมน้ำดูว่าจะมีหญ้าใบยาวเนี่ยอยู่กับหญ้าชนิดอื่นอีกไหมนะหรือเป็นหญ้าชนิดอื่นอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวเราเดินถัดต่อไปเลยในสถานีถัดไปลองสุ่มนับหญ้าใบยาวสิมีสักกี่ต้นดูสิเพราะหญ้าใบยาวมีน้อย1
13: 2
0: อ่านี่ก็สองก็ได้สามต้นใช่ไหมอ้าวแล้วใบมะกรูดเป็นไงทีนี
1: ้เยอะ
0: นับนับเยอะมากใช่
13: แล้วเวลาปลาพยูนกินหญ้าแบบนี้มันกินโคนเข้าไปไหมคะ
0: กินโคนเข้าไปไหมถามว่ามันติดโคนก็ติดโคนเข้าไปด้วย
13: แล้วมันเอาออก
0: เพราะว่าแต่เนื่องจากว่าเวลาเนื่องจากว่าตอนนู้นว่าเวลามันมีน้ำตอนนี้น้ำลงมาเลยดูมีโคลนเยอะหน่อยแต่ว่าเวลาน้ำขึ้นแล้วเนี่ยปริมาณโคลนเหล่านี้ก็จะลดลงถามว่าติดไหมติดนิดหน่อยติดเฉพาะโคลนที่ติดแน่นอยู่กับใบอาจจะมีมั่งนิดหน่อยเขาว่ากินเข้าไปก็ติดนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะแล้วตรงนี้สังเกตไหมว่าพื้นของเวลาพยูนกินใช่ไหมเขาก็ไถไปปุ๊บใช่ไหมแต่ตรงนี้ดินส่วนใหญ่นี่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นทรายใช่ไหมทรายนำใช่ไหมทรายแล้วก็เปลือกหอยใช่ไหมแล้วก็โคนนิดหน่อยใช่ไหม
13: ทำไมใบมะกรูดถึงไม่อยู่ตรงนู้น
0: อ๋อตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นเนี่ยพื้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะตอนบนเมื่อกี้มันติดกับป่าชิเลนตอนบนกับเขตน้ำขึ้นน้ำลงตรงนั้นมันมีสภาพที่เป็นดินโคลนมากนะที่เราเดินจมโคลนเยอะๆเลยใช่ไหมเพราะนั้นพอโคลนมากเวลาน้ำมันขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีความเหลวมากเพราะนั้นหญ้าใบมะกรูดซึ่งเป็นหญ้ามันก็ไม่สามารถยึด
13: ไม่ได้
0: อย่างลากไม่ได้ถูกต้องอย่างยึดไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เราเลยพบแต่เฉพาะของหญ้าชะงอใบยาว
12: เพื่อนๆตามมาสมทบแล้วก็แยกย้ายกันช่วยสำรวจต่อค่ะ
0: หย่อนลงไปเลยแต่คิดว่าการปกคลุมมีกี่เปอร์เซ็นต์
13: อันนี
0: ้ให้คะแนนเท่าไหร่75ถึง100ใช่ไหมมีช่วงใช่ไหม75ถึง100
13: 75
0: เอา75ช่วง75ถึง100นะสภาพดินเหมือนเมื่อกี้ไหม
13: ไม่
0: นี่เป็นทรายกับเปลือกหอยนี่เป็นไงเป็น
13: โคล
0: นใช่ไหมด้านบนแล้วก็มีทรายอยู่ด้านล่างยิบยิบขึ้นไหมยิบไหมใช่ไหมนี่เจอลูกปิงแล้วนี่เจอปิงทะเลเลยเนี่ยเอาไปส่งให้พี่ทุกคนดูหน่อยนี่อะไรนี่ดอกนี่อะไรเนี่ยนี่ดอกเพชรอะไร
5: ดอกเพชรเมีย
0: นี่ดอกเพชรเมียเจอกแล้วเอาใครจับเอ้าใช่ไหมเดี๋ยว
13: เพชรแล้ว
0: เห็นแล้วยัง
12: ช่วงนี้เป็นช่วงของการผสมเกสรเพื่อนของเราเลยโชคดีลงสำรวจรอบนี้ได้เจอดอกของหญ้าทะเลทั้งดอกตัวผู้ดอกตัวเมียแล้วก็เจอผลด้วยค่ะ
0: เมื่อกี้ใช่ไหมพอดอกตัวเมียใช่ไหมได้รับการสังเกตสอนจากดอกตัวผู้ปุ๊บใช่ไหมมันก็กลายมาเป็นอะไรนี่เป็น
13: ผล
0: เป็นผลแล้วใช่ไหมแล้วในผลเนี่ยมันก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเมล็ดเมื่อมันแก่แล้วเมล็ดก็จะแตกออกปุ๊บมันก็กลายมาเป็นต้นหญ้าชะงอใบยาวใหม่ก็เพิ่มจำนวนต้นได้เห็นไหมนี่คือวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัย
13: เพศอ
0: ันนี้แบบอาศัยเพศใช่ไหมเมื่อเช้าเราได้เห็นแล้วเมื่อเช้าเราไม่ค่อยได้เห็นผลดีไหมเมื่อเช้าไม่เห็นผลดีไหมเห็นผลแล้วเห็นไหมทีนี้เราดูว่าเอาดูละองเกสรนิดนึงเราดูข้างในนะอาจจะดูตัวอย่างเราดูว่าเกสรตัวผู้เนี่ยเขาอยู่อย่างไรนี่ไงสีขาวเห็นสีขาวนั่นไห
13: ม
0: สีขาวเนี่ยมันจะเบามาก
13: มันเป็นเม็ดขาวๆ
0: ใช่นี่ไงใช่ไหมแล้วมันจะลอยหลุดขึ้นมาเวลามันเต็มที่มันก็กลายเป็นกระป๋องแล้วมันก็จะแตกออกมันก็ลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำเพราะนี้จะเบามาก
13: เ
0: ก
13: ล
0: เกสรใช่ไหม
13: นี่ขอบเขตบนฝนว้าวภาพสวย
0: มีฝน
13: เขาเรียกว่าเขตของ
0: ฝนเยอะไหมเยอะไหมเกสรตัวผู้เยอะไหมเยอะมาก
13: เพราะว่านี้เจ๋งดีเพราะว่ามันไปกับสายน้ำได้แบบมันไม่ต้องพึ่งพาพึ่งหรืออะไรเหมือนต้นไม้ที่อยู่บนบกค
0: ่
13: ะ
0: ตามมาอยู่หลังตามมาลูกเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดแป๊บนึง
6: ก็หย
0: ุ
6: ด
0: เราเจออะไรแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นอะไรเนี่ยเกสรเกสรตัวผู้เห็นไหมมันเบาเห็นไหมพอถูกปล่อยจากใต้น้ำมันลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำแล้วมันเบาแล้วมันก็จะไปสัมผัสกับดอกเพชรเมียเนี่ยนะดอกเพชรเมียที่มันเดี๋ยวมันไปสัมผัสใช่ไหมมันก็เกิดการผสมเกสรเห็นไหม
12: ก้อนขาวๆคล้ายเม็ดโฟมที่เพื่อนของเราเห็นคือละอองเกสรที่เจ้าดอกตัวผู้ปล่อยออกมาเพื่อไปตามหาเกสรตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรค่ะบอกเลยค่ะว่าภาพนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆอะไรจะโชคดีขนาดนี้คะเนี่ยหญ้าทะเลสามารถขยายพันธุ์ได้2วิธีค่ะแบบที่1ใช้วิธีแตกกิ่งก้านหรือว่ายอดใหม่จากเง่าเรียกแบบนี้ว่าแบบไม่อาศัยเพศแบบที่2หญ้าทะเลจะผลิตดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ดอกตัวผู้จะทำหน้าที่ปล่อยละอองเกสร

0: โดยใช้น้ำและกระแสลมทำหน้าที่พัดพาเจ้าละอองเกสรนั้นไปหาดอกตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรพัฒนากลายเป็นผลซึ่งด้านในมีเมล็ดที่รอวันทำหน้าที่ขยายพันธุ์ต่อแบบนี้เราเรียกว่าแบบอาศัยเพศค่ะ
1: เราได้สำรวจใช่ไหมดูการผสมเกสรของหญ้าชะเงาใบยาวใช่ไหมดูหญ้าใบฟันเลื่อยแล้วก็ตอนนี้ฝนพายุฝนได้มาแล้วนะเราก
2: ็
1: กลับกันเลย
3: ในโรงเรียนธรรมชาติ
0: แม้วันนี้เพื่อนๆของเราจะไม่ได้ลงสำรวจทำความรู้จักหญ้าทะเลจนครบทุกแปลงแต่ยังน้อยก็ทำให้พวกเรารู้แล้วนะคะว่าหญ้าทะเลมีหลายชนิดมีหน้าตาแตกต่างกันมีประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงอาหารให้เจ้าพยูนเท่านั้นยังเป็นแหล่งอาศัยให้กับสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเลแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญให้กับมนุษย์อย่างเราด้วยการมีอยู่ของหญ้าทะเลจึงมีความหมายมากพอๆกับการที่เราต้องการมีผืนป่าบนบกดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลท้องทะเลให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพื่อให้เจ้าหญ้าทะเลได้มีชีวิตเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดต่อไปค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยเขี้ยมต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่เป็นภูเขาสูงที่ราบสูงที่ราบชายฝั่งทะเลและเกาะในอ่าวไทยมีลุ่มน้ำสำคัญเช่นลุ่มน้ำตาปีภูมิดวงพื้นที่ป่าไม้มีทั้งป่าดิบชื้นป่าชายเลนมีไม้สำคัญเช่นไม้ยางตะเคียนตำเสาพยอมหลุมพอเขี้ยมและไม้แดงเขี้ยมเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นเขี้ยมขาวเขี้ยมดำเขี้ยมแดงแต่โดยทั่วไปเรียกเขี้ยมพบขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าดงดิบตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปชอบแสงแดดปานกลางเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเกือบทุกชนิดต้นเขี้ยมสูงได้ถึง40เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มทึบทรงเจดีย์ต่ำๆลำต้นตรงเปลือกเรียบสีน้ำตาลเข้มมีรอยด่างสีเทาสลับสีเหลืองมีต่อมระบายอากาศกระจายอยู่ทั่วไปตามยอดอ่อนและช่อดอกซึ่งปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลสั้นๆลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือรูปหม่นกว้างเรียงสลับกันเนื้อใบหนาปลายใบสอบเรียวหรืออยากเป็นตุ่มยาวโคนใบมนหลังใบเรียบเป็นมันท้องใบมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองเป็นกระจุกเส้นแขนงใบมี 14-16 คู่เห็นชัดมากทางหลังใบเขี้ยมจะออกดอกเป็นช่อยาวตามง่ามใบและปลายกิ่งในราวเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลา

คมดอกสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆกลีบรองดอกมี5กลีบรูปหอกเรียวมีขนสั้นๆปกคลุมและจะเป็นผลในราวเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนผลมีลักษณะเป็นผลแห้งทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 ซม.ประโยชน์ทั่วไปเนื้อไม้มีความแข็งแรงเหนียวทนทานจึงนิยมใช้ในการสร้างบ้านเรือนและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องการความคงทนชันจากต้นเขี้ยมใช้ผสมน้ำถ่าไม้และน้ำมันชักเงานอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางยาเช่นเปลือกต้นและชันแก้ท้องร่วงหรือใช้ล้างแผลสมานแผลและห้ามเลือดเป็นต้น

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้พบการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการบริหารสมองทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู
1: ้การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีที่มาเกิดจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้งเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการของผู้รับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยไปที่มาของการจัดบริการวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
0: งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยมีคุณสุขพัชราซิมเจริญศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เป็นวิทยากรในการอบรม
2: การบริหารสมองก็คือการกระตุ้นสมองทุกส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนใหญ่ๆก็จะมี4ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนข้างส่วนหลังและส่วนบนนะคะให้มันทำงานไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของสมองทั้ง2ซีกซึ่งแตกต่างจากการเราบริหารร่างกายเราบริหารร่างกายเพื่อว่าทำให้กล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มแต่สมองนั้นบริหารด้วยวิธีการสานของสมองให้ร่างกายทำงานการอบรมวันนี้นะคะเราเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการทำงานของสมองหน้าที่ของสมองแล้วสมองส่งผลดีอย่างไรกับวิธีการคิดของคนแล้วถ้าสมมติไม่ได้รับการพัฒนาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสมองกับเพลงมันควบคู่กันไปได้อย่างไรแล้วเพลงส่งผลอย่างไรกับสมองเพลงประเภทใดบ้างที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสมองนั่นก็คือกระตุ้นสมองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูจะ

ต้องเลือกเพลงเป็นประเภทของเพลงเป็นห้องจังหวะของเพลงเป็นก็จะมีการฝึกฟังเพลงนับห้องจังหวะแล้วก็การใช้เพลงประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวในสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายแน่นมากอันนี้มันแค่1เซลล์นะคะดู1เซลล์1เซลล์มันก็จะมีเดนไดท์ตัวรับข้อมูลตัวนี้มีหน้าที่อาจารย์ฟังข้อมูลรับเข้าไปรับแล้วมันก็มาส่งต่อที่ข้อต่อในข้อต่อนี้นะคะบอดี้เซลล์เนี่ยมันก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีอีกแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบในร่างกายเราเซลล์เรามีจำนวนขั้วบวกขั้วลบนั่นคือกระแสไฟฟ้านะคะจากนั้นมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาทางหางก็คือแอ็กซอนแล้วไปเกาะหัวเดนไดท์อีกตัวหนึ่งดังนั้นหางของ1ตัวมาเกาะอีก1ตัวก็เป็นเครือข่ายโยงกันไปเรื่อยๆตัวนี้เห็นไหมคะสีแดงสำคัญมากถ้าสมมุติว่าคุณไม่กระตุ้นให้คลื่นไฟฟ้าภายในปล้องของเซลล์1เซลล์ไม่ทำงานหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้สมองเราใช้สมองไม่สมดุลการแตกตัวของเซลล์เนี่ยไม่มีหรือยิ่งไม่ใช้มันก็จะตายในเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุแค่14หรือ16เซลล์จะเจริญเติบโตเป็น100ล้านล้านเซลล์หลังจากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์ทุกคนมีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนู้นนี่ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอนนี้มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้องจดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรกับใครที่ไหนสมองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจำได้แค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้วมันก็จะลืมเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกิจกรรมเซลล์สมองของคุณก็เปลี่ยนเชฟใหม่สร้างเซลล์ใหม่เห็นไหมคะว่ามันโยกไปใหม่กิ่งก้านสาขาแตกใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกมันก็ตายกิ่งเดิมก็ตายก็ไม่งอกงั้นถ้าอยากจะให้งอกไม่ตายก็ต้องขยันเคยเล่นเกมฝนตกฟ้าร้องแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่ไหมคะยังเหรออ่ะทุกคนเอามือว่างลองดูเช็คตัวบอดี้เซลล์ว่าบอดี้เซลล์ของคุณเนี่ยประจุไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันบวกลบได้ดีไหมถ้าบวกลบดีแสดงว่าการสั่งการของสมองไปที่แขนขาเร็วเช็คง่ายๆมากเลยถ้าสมมุติว่าของคุณมีประสิทธิภาพดีมันจะต้องสั่งการได้ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทันทีอะบอดี้เซลล์ของคุณเกิดสนิมไม่เคาะนะหรือบางคนเน่าตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะช้าใหญ่อ่ะฝนตกตบมือค่ะฝนตกแรงมากอ่ะลมพัดพายุมาฟ้าร้องกระทึบเท้าฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมือขวาแล้วยืนขึ้นแล้วบอกว่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยง3ครั้งฟ้าผ่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงอ่ะนั่งลงจำได้แล้วใช่ไหมคะ
ทีนี้ห้ามผิดนะเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งฝนตกฟ้าร้องใครยืนขึ้นใครไม่ทำก็ผิดเพื่อนทำก็ผิดใครไม่ทำก็ผิดถือว่าผิดหนึ่งนะเอาไงลมพัดลมพัดอะไรอายุยังไม่นะฟ้ายุมาฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลมพัดพายุมาฟ้าร้องลมพัดฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องลมพัดฝนตกพายุมาฟ้าผ่าใครไม่ผิดเลยยกมือเห็นไหมคะมันเป็นคำตอบว่าไอ้ไส้กรอกสีแดงอ่ะของอาจารย์อ่ะประจุไฟฟ้ามันเกิดสนิมถ้าใครเกิน5ครั้งเนี่ยมันเน่ามันไม่ยอมสั่งการว่าเฮ้ยฉันจำหนึ่งการทดสอบนี้มันเป็นการทดสอบอะไรไหมคะหนึ่งการจำคุณจำได้สมองต้องสั่งอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรแขนขามือยืนเห็นไหมคะคุณจำไม่ได้มันก็เลยสั่งไม่ได้มันไม่เกิดความคล่องอีกแบบทดสอบหนึ่งเรื่องของขนาดเมื่อกี้เรื่องของการจำแค่การจำเฉยๆนะอันนี้เรื่องขนาดขนาดทิศทางขนาดทิศทางส่งผลต่อประสิทธิภาพของเด็กในเรื่องของการเขียนที่อาจารย์ให้เขียนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำไม่ได้นะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์ที่ทางไม่ได้ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านได้ไหมได้เข้าห้องน้ำไปแล้วออกไม่ได้ก็ยืนวนอยู่ในห้องน้ำนะครับเรื่องทิศทางเป็นเรื่องที่สำคัญอ่ะเล็กใหญ่กว้างแคบเล็กใหญ่กว้างแคบจำได้ไหมเล็กใหญ่กว้างแคบแคบกว้างใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่กว้างเล็กแคบลองใหม่นี่ยังเบสิกอยู่นะยังไม่แอดวานซ์ อ้าวใหม่ท่านี้ต้องได้ก่อนแคบกว้างเล็กใหญ่แคบใหญ่กว้างกว้างเล็กแคบใหญ่กว้างแคบใหญ่เล็กอีกแค่4อันนะอ้าวคราวนี้บลาบอกว่ายายเล็กแคบกว่าอ๋อยังไม่แอดวานเพิ่งสเต็ปที่2เริ่มสร้างเชฟใหม่เซลล์ตัวใหม่กระตุ้นเซลล์ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยให้สมองมันสั่งการนะเวลาเราฝึกเด็กเราต้องค่อยๆใส่ให้มันสร้างใหม่สร้างใหม่พอคล่องแล้วก็เริ่มใหม่ตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามนะคะบอกเล็กต้องทำใหญ่บอกใหญ่ต้องทำเล็กแคบ หายใจสุดฤทธิ์กว้างกว้างแคบเล็กใหญ่แคบกว้างแคบ
ใหญ่กว้างเห็นไหมคะมันต้องนึกก่อนอ่ะคราวนี้แอดวานซ์ขึ้นขากับมือพร้อมกันตายแล้วฉันจะทำยังไงดีอันนี้เอาแบบธรรมดาปกติก็คือยังไม่พิเศษใช่ไหมเอาขนาดปกติเล็กใหญ่กว้างแคบส้นเท้าปลายเท้าโอเคใหญ่เล็กอย่างนี้คืออะไรกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเอาขาอย่างเดียวใหญ่เล็กกว้างแคบมันเป็นทักษะนะคะมันไม่มีในหนังสืออาจารย์ต้องจำแล้วก็เอากลับไปใช้เด็กเขาบอกว่าอะไรไหมคะเด็กฉลาดเวลาช่วงอนุบาลกับประถมนะคะให้กระโดดกระโดดเพราะอะไรสังเกตเด็กประถมชอบกระโดดยางกระโดดทุกอย่างเพราะว่าตัวข้อต่อเขาเรียกว่าการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่ข้อต่อไปกระโดดซ้ำๆๆจะทำให้ข้อต่อเกิดการกระตุ้นแล้วโกรทฮอร์โมนก็จะมาออกมาถูกไหมคะข้างหลังเวลาเด็กกระโดดหนึ่งทีการทำงานของกระดูกมันก็จะไปสั่งที่สมองแกนสมองนะก็จะทำให้เด็กโตขึ้นอ้าวสโลสโลกว้างแคบกว้างใหญ่กว้างเล็กแคบกว้างกว้างแคบใหญ่สมมติว่าเก่งแล้วแอดวานซ์แล้วระดับเราเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นเอามือกับขาพร้อมกันนี่ให้แค่นั่งนะยืนคุณยังต้องประคองสรีระของคุณอีกนี่นั่งนะมันง่ายกว่านะเดี๋ยวจะแอดวานซ์มากกว่านี้อีกนะเอาแค่อ้าวเอาแบบพิเศษแต่ไม่ VIP ถ้า VIP จะต้องสลับทั้งแขนทั้งขาออปโปซิตเอาแบบพิเศษเฉยๆยังไม่ไอ้ VIP กว้างตั้งสติสมาธิแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากสั่งสมองตัวเองมันทำไมไม่ไปแคบใหญ่เล็กกว้างใหญ่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งกว้างแคบไอ้แคบกับเล็กเนี่ยสติดูสติกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบแคบกว้างเป็นไงคะมันพอให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมเราทำไมร่างกายเราทำไมดื้อจังไม่ไปไม่สั่งแล้วเด็กจะสนุกมากเลยค่ะให้ทำเป็นรูปแบบให้เขาดีไซน์รูปแบบเองอะไรเองนะทำเป็นวงกลมพร้อมกันเป็นแถวเห็นไหมตั้งหลายรูปแบบเอาอันนี้ไปเล่นแล้วก็ได้หลายรูปแบบแล้วก็ฝึกให้เด็กครีเอทีฟเองฝึกให้เด็กคิดเยอะๆเพราะการคิดเป็นกระบวนการมีเนื้อหาไหมเนี่ยเนื้อหาก็คือสมองแต่เอากระบวนการเข้ามาใส่ถ้าอาจารย์จะเอากระบวนการทางกอไก่ขอไข่บวก1บวก2โอ้โหเล่นได้เยอะเลยเอาเนื้อหามาใส่แล้วเอากระบวนการคิดเข้าไปนะฟังเพลงแล้วก็ใช้ท่าที่ฝึกกว้างใหญ่เล็กให้ตรงตามจังหวะทั้งมือทั้งขาโอเคมันจะเป็นจังหวะเติบเติบเติบเติบเริ่มทำ

0: ็นไงเห็นไหมแค่หนึ่งทักษะมันต่อไปได้อีกเยอะมากนะคะเยอะมากดังนั้นเวลาจะดึงเพลงมาใช้แต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องแม่นจังหวะ
1: สมองเองกับเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเพลงจะมีคลื่นของเพลงแต่ละจังหวะจะมีคลื่นที่แตกต่างกันดังนั้นคลื่นที่ไปกระทบสมองจะทำให้สมองเกิดการเรียงตัวแตกตัวแล้วก็จัดระเบียบระบบให้เป็นรูปแบบมากขึ้น
2: เหตุผลที่มาอบรมในวันนี้นะคะคืออยากได้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะคะนำไปพัฒนาเด็กที่เป็นรับผิดชอบอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะให้มีพัฒนาการทางสมองที่ดีค่ะ
1: สมองของคนเรามี2ซีกนะคะ2ซีกก็คือซีกซ้ายกับซีกขวาทีนี้ในซีกซ้ายก็จะมีบริบทในการทำงานที่แตกต่างจากซีกขวาซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นสมองส่วนในเรื่องของการจำนะคะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการรวบรวมระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพวกตรรกะนะคะพวกตรรกะหลายคนก็พูดว่าใช้สมองซีกซ้ายมากไปหรือเปล่าเป็นพวกลอจิกมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะอยู่ซีกขวาพวกซีกขวาก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงครีเอทีฟเรื่องของมายจิตใจจิตใจก็จะมาก่อนเหตุผลกลุ่มพวกซีกขวานี้จะเป็นพวกที่เป็นศิลปินที่ใช้ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องมีอารมณ์ความรู้สึกถึงจะทำงานได้หรือการแสดงการร้องจะต้องมีอารมณ์นำหน้าแต่นักวิชาการจะต้องมีหลักการและเหตุผลนำหน้าถูกไหมคะนั่นก็คือใช้สมองที่แตกต่างกันการบริหารสมองนั้นจึงมีประโยชน์ว่าทำให้คนเรานั้นมีหลักวิธีการคิดที่เป็นทั้งซีกซ้ายและซีกขวามันจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรา
0: ตอนนี้เราก็ต้องการเชื่อมโยงสมองในแต่ละส่วนแล้วก็แต่ละเส้นให้เป็นเครือข่ายใหม่เห็นไหมคะให้เกิดไซแนปใหม่ไซแนปใหม่ที่เป็นตัวกลมเห็นไหมตัวใหญ่ๆแล้วก็มีเส้นเล็กๆเราต้องการที่จะทำตัวนี้ให้มันแข็งแรงแล้วมาเกี่ยวกันให้เกิดตัวใหม่ตัวนี้ให้ได้นะอาจารย์ก็ต้องทำกิจกรรมตัวใหม่ๆได้ท่านี้แล้วเอาเพลงมาผสมเอาอะไรมาผสมนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาพจริงนะคะให้ดูของจริงเลยพอภาพวาดแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้โหไม่เห็นน่ากลัวมันเหมือนภาพวาดเนี่ยของจริงเห็นไหมคะเขาผ่ากะโหลกเห็นไหมคะว่าสมองของอาจารย์เนี่ยเหมือนเต้าหู้แหละมีแต่ไขมันกับเส้นเลือดดำๆเห็นไหมคะสมองจะมี2ซีกเราพยายามที่จะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาแล้วสมองอันนี้เห็นไหมคะสมองน้อยนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวหมดนักกีฬาที่เก่งๆสมองน้อยไม่ว่าระดับทีมชาติระดับโลกนักฟุตบอลระดับโลกดังๆนักบาสนักกีฬาทุกประเภทสมองส่วนนี้ทำงานดีกว่าคนปกติเราทำไมไม่เก่งเท่าเขาก็เพราะว่าเราไม่ได้ถูกพัฒนาส่วนนี้แล้วเด็กเล็กๆไม่ฝึกวิ่งฝึกเดินฝึกกระโดดตรงนี้ก็ไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงดูเส้นเลือดใหญ่เห็นไหมคะตรงนี้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นสมองในการสั่งการอันนี้เขาเรียกคอปัสคอลัสซัมเป็นกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเราบริหารสมองทั้งสองซีกก็คือซีกซ้ายซีกขวาโดยผ่านการสั่งการเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันออกแตกมาเนี่ยแตกด้านข้างเราต้องการให้สมองกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงจึงต้องบริหารสมองทั้งสองส่วนโดยผ่านกล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงการคิดของคุณก็ไปซ้ายๆขวานะคะมันไม่สมดุลกันเวลาสอนเด็กเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งสมอง ทั้งสองข้างออกมาให้สมดุลกันเวลาอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาจารย์คิดถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้จำและอีก3ส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำจำจำตรงอื่นคิดวิเคราะห์เด็กไทยถึงไม่เป็นไงวิเคราะห์วิจารวางแผนนะคะวางแผนเด็กไม่เคยฝึกถูกวางแผนคิดเรื่องของการวางแผนการจัดการบริหารจัดการข้างหน้าหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่สมองที่ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้ง4ส่วนแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยอาจารย์ใช้แต่สมองด้านข้างจำจำต้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์นะคะมันอยู่ข้างกันมันต้องใช้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาทิศทางสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ครบถ้าต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ต้องกระตุ้นสมองส่วนไหนคะการจำการจำการจำนะสมองซีกซ้ายซีกขวาซ้ายนะแต่ในส่วนของการจำซึ่งมันเป็นทั้งสองข้างคืออยู่ด้านข้างขมับเราเนี่ยซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหนส่วนหน้านะเครียทีฟซีกขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้ง2ซีกเนี่ยไอ้ซีกซ้ายกับซีกขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยมันชอบไปครอบนำซีกขวาความคิดสร้างสรรค์มันเลยเกิดยากสังเกตดูสิคนไทยชอบก๊อปปี้เพราะขี้เกียจคิดเพราะคิดสร้างสรรค์มันเป็นคิดใหม่ออกมาเนาะคิดใหม่ออกมาแล้วต้องไม่ซ้ำใครแล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้นะมันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นซิกซ้ายจำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่ายนะงั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายเพลงมีส่วนที่กระตุ้นสมองส่วนใดบ้างนะคะมันจะกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนเลยทั้งซิกซ้ายและซิกขวานะทั้งซิกซ้ายและซิกขวาโดยผ่านการฟังอันที่หนึ่งผ่านการฟังการฟังที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นซิกขวาวิเคราะห์ก็เป็นซิกซ้ายนะคะตำแหน่งของสมอง

0: การจำเนื้อเพลง
1: สมองคือการจำ
0: เลือกเพลงเลือกเพลงที่มีเนื้อหาให้ตรงตามวัยเด็กนะแล้วการกระตุ้นด้วยคลื่นด้วยคลื่นคลื่นที่เข้าไปในสมองของเด็กนั้นมีหลายคลื่นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบตบตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยนหินลงไปในน้ำก้อนใหญ่กระจายเยอะไหมเยอะก้อนเล็กกระจายน้อยไหมคลื่นเหมือนกันค่ะถ้าตบปบปบมากมากเนี่ยมันก็อัดคลื่นอัดเข้าไปแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่ความถี่แต่คลื่นที่ดีเราต้องการคลื่นกว้างระบบสมองที่จะรับคลื่นแต่ละคลื่นนะคะคลื่นแต่ละคลื่นมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอะมิกดาลาลาตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงไงถ้าสมมุติอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวทยากรไอ้เป่าสีดีดเครื่องเคาะเยอะมากดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดีในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีมากเลยอาจารย์ลองอนุบาล นะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับ1เด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็กนะจะหลับไม่มาก่อกวนเราอันที่2เปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทํากิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างมั้ยคะระบายสีควรจะเปิดเด็กก็จะสงบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูทดลองสักอาทิตย์2อาทิตย์เดือนนึงแล้วจะเห็นผลเลยว่าเอ๊ะเด็กทำไมสงบเปิดเพลงนะเพลงยังไม่ต้องมีเนื้อร้องนะคะไม่ต้องมีเนื้อร้องตอนทำกิจกรรมไม่มีเนื้อร้องเพราะเด็กจะร้องตามเด็กโตก็ได้ค่ะอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์เดินห้างมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องไหมไม่มีเขาหลอกให้อาจารย์แบบซื้อของอ่ะมันเปิดเพลงแล้วอารมณ์ดีจ่ายเงินอย่างเดียวนะจ่ายเงินอย่างเดียวเพราะอารมณ์ดีอ่ะเด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยค่ะจะเปิดเพลงโมซาร์ทได้ฟังนะคะ

เห็นไหมคะว่าเวลาของโมซาร์ทอ่ะมันจะมีกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มกลุ่มจะหนักจะขึ้นจะเบาจะลงนะคะมันจึงส่งผลที่บอกว่าเครื่องเสียงมันเยอะเวลาขึ้นมันก็เยอะเวลามันมีมาเป็นละลอกละลอกมันเป็นชุดชุดของมันอ่ะโมซาร์ทจะเป็นชุดดนตรีที่มีรูปแบบเป็นชุดเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงลงมานะคะจึงเป็นดนตรีในแนวเรื่องของการกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาสมองจังหวะดนตรีที่เลือกถ้าอยากจะให้กระตุ้นอัตราการเต้น

ีวีเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นให้ดูมันจะเขาเรียกว่าบีดมันจะบอกเลยเพลงนี้กี่บีดกี่บีดแต่ท่านไม่มีตัวนี้ท่านทำด้วยวิธีการจับตั้งนาฬิกา1นาทีแล้วก็นับห้องจังหวะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วลองนับนะคะนับห้องจังหวะเพลงช้า

0: เท่าไหร่คะ
1: 60
0: 4โอ้โห40มันไม่ได้39เท่าไหร่49เท่าไหร่คะ60อยู่ในช่วง60นะคะอยู่ในช่วงเนี้ยคือถ้าสมมุติเรานับเกินนับนั่นขาดตกไม่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่แหละนับห้องจังหวะไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะ60ถึง80ครั้งเรื่องของการเต้นของหัวใจทำให้เกิดการหลั่งของเอนโดฟินดีขึ้นเอนโดฟินคือสารอะไรความสุขจังหวะห้องเพลงมันทำให้ไปกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจไม่รุนแรงนะคะมันเป็นเพลงช้าๆค่อยๆไปเรื่อยๆกระตุ้นการเรียนรู้จะมีคลื่นอัลฟาคลื่นยาวเพลงสั้นจะเป็นเพลงช้าคลื่นจะยาวคลื่นยาวจะเป็นคลื่นที่จะไม่รบกวนสมองเรื่องของสมาธิถ้าเพลงสั้นมันไปกระตุ้นทำให้เรา alert มากกว่าจะทำให้คลื่นความถี่สูงเกิดการตื่นตัวสนุกสนานถ้าเด็กซึมๆเมื่อไหร่เอาเพลงมันขึ้นเลย เพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวพร้อมที่จะทำกิจกรรมนะคะการบริหารสมองด้วยเสียงเพลงนั้นมีงานวิจัยของต่างประเทศอยู่แล้วเราเรียกว่าโมซาร์ทเอฟเฟกต์ก็คือเขาเอาเพลงของโมซาร์ทเนี่ยในต่างประเทศอ่ะเอามาทดลองใช้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคลมชักผู้ป่วยที่เป็นออทิสติกผู้ป่วยที่มีเรื่องของการจำก็คือเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมเอามาทดลองใช้พอทดลองใช้ไประยะหนึ่งก็คือประมาณ3เดือน5เดือนแล้วการจำของคนไข้ดีขึ้นมันก็เกิดการแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยในประเทศไทยเองก็จะมีนักวิชาการหลายท่านที่นำเพลงคลาสสิกเอามาใช้แต่ตัวดิฉันเองผสมผสานกันระหว่างเพลงคลาสสิกเพลงไทยเพลงกล่อมเด็กหรือจะเป็นเพลงบทสวดเอามาใช้ผสมผสานกันในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะจะทำให้พวกนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยการเราทดสอบว่าเพลงโมซาร์ทบางเพลงจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เขาใช้เพลงไทยด้วยการร้องเพลงที่เขาเคยร้องมาก่อนนะคะแล้วก็ร้องตามไปเรื่อยๆจากการที่ไม่เคยจำเลยก็จะทำให้การจำนั้นยาวมากขึ้นก็จะส่งผลดีกับเขาและอีกตัวหนึ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอารมณ์ที่สวิงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็นิ่งเพลงก็จะทำให้เขาสงบเยือกเย็นมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้นนะคะ
2: เหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากได้รับคำสั่งแล้วว่าเดือนตุลาจะต้องไปทำงานกับจิตเวชเด็กนะครับซึ่งต้องดูแลเด็กซึ่งมีปัญหาถูกกับจิตตรงนี้นะครับก็แล้วก็บังเอิญว่าไปเห็นกับ

0: ที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทาง Facebook ของสถาบันนะครับก็สนใจซึ่งจากเคยดูจากเว็บไซต์จากศึกษาจากส่วนอื่นมาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่างน้อยวันนี้อาจารย์ก็สอนเราได้ครบถ้วนนะครับทั้งแนวคิดความเป็นมาทั้งวิธีการในการที่จะนำมาใช้ในนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ
1: ประโยชน์ของการบริหารสมองนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวิธีการคิดคนเราใช้สมองคิดต้องคิดแบบรวดเร็วยืดหยุ่นนะคะครีเอทีฟวิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะทำให้เกิดประโยชน์การบริหารสมองนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์เลยแล้วก็จนมาถึงเด็กประถมถ้าช่วงนี้ละเลยในการพัฒนาสมองเซลล์สมองของคุณจะแตกช้าแล้วแตกแบบไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางสมองล่าช้ากว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางสมองมากกว่าค่ะเห็นหลายโรงเรียนเอาตาราง9ช่องมาใช้ถูกไหมคะคราวนี้เราจะใช้แค่6ช่องก็คือกระเบื้องมันมีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ขา2ข้างอยู่แผ่นที่5แล้วก็6แสดงว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นกระเบื้อง6แผ่นถ้าทางซ้ายมือแผ่นที่1ตรงกลางหน้าเราแผ่นที่2ขวามือแผ่นเท่าไหร่คะ3แถวที่2 4เรานั่งอยู่ขาเรายืนอยู่5ด้านข้าง6ดังนั้นเราจะต้องเมมโมรีตารางทั้งหมดอะมาอยู่ที่สมองเราเพื่อให้เห็นภาพเราจะกระตุ้นสมองให้มันจำภาพนะคะจำภาพสิ่งที่เราสมมุติขึ้นที่พื้นวิธีการก็คือเวลาจะบอกว่าหนึ่งใช้ขาอะไรซ้ายหนึ่งสามขาอะไรคะสามขวาสองซ้าย2ครั้งนะคะเอามา1ชิดมาที่เทียบ5 1 5 3 5 2 5 2 5มันจะต้องจำให้ได้แล้วเราจะไม่งงนะคะไม่งงเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมองหรือมีตัวเลขกำกับนั่นก็คือมันเข้ามาอยู่ที่สมองเราแล้ว1 5 3 5 2 5 2 5คราวนี้จะไม่บอก5จะบอกตัวเลขอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องดึงกลับมาที่เดิมเอาใหม่นะคะแล้วทีนี้จะเพิ่มเป็น4 5 6 5จากนั้นถ้าจะบอกว่า4 6cross 4 6 cross 2ครั้งเอาใหม่1 3 2 2 4 6 4 6 cross เริ่ม1 3 2 2 4 6 cross เอาใหม่เริ่ม1 32 2 4 6 cross 1 3 4 6 cross 1 3 2 2 cross อ้าวเก่งแล้วเพลงระดับนี้มันต้องเพลงมา

ีพูดด้วยเอาไปถ้าคุณไม่พูดคุณก็หลอกตัวเองฉันงงตัวเองหลอกตัวเองเอามาหยุดก่อนเวลาทำนะคะ

0: จะให้พูดบอกแล้ว
1: เวลานับนะคะนับ1 3 2 2 4 6 cross cross double 4 double 6แล้วก็1 3 2 2
0: 4 6 cross cross double 4 double 6 1 3 2 2อ่ะเพลงมา

จะเพิ่มโกรทฮอร์โมนมันจะโตและจะขยายถ้าเด็กกระตุ้นเยอะๆจะทำให้เด็กโตขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่อายุมากแล้วอ่ะมันจะดูแลดูสาวเป็นสาว 2,000 ปีโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้วิวัฒนาการของการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนกำลังฮิตมากอ่ะพร้อมดนตรีมา

เป็นไงอะไรต้องเอาข้าวอีกจานหนึ่งเหรอโอ้เป็นไงนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 6แบบนี้ค่ะ6 7 8 9 10 9 8 7 6ห้าสี่สามสองหนึ่งจังเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสมองเรามันช้าสั่งร่างกายไม่ได้เลยเพราะว่าการอันนี้ก็คือวิธีการบริหารสมองก็คือการสั่งการของสมองต้องส่งซีกให้เท่ากันด้วยคอปัสคอลัสซัมตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงปุ๊บมันส่งผลดียังไงเส้นประสาทที่คอปัสคอลัสซัมจะส่งไปสั่งการที่สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกันจะทำให้เรามีวิธีการคิดที่เรียกว่าสมดุลตัวอย่างของการบริหารสมองสองซีกให้ทำงานสมดุลกันทางง่ายๆเลยนะคะเอานับ1ถึง10ก่อนเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าท่าอื่นหน่อยนะคะเราจะนับ1ถึง10ก็คือยกมือมาพร้อมๆกันตั้งท่าว่า1แบบนี้1ก็คือสมองซีกขวายกมือขวาสั่งซีกซ้ายสมองซีกซ้ายสั่งซีกขวาเห็นไหมคะว่าท่ามันจะไม่เหมือนกัน2เปลี่ยนนิ้วมือ3บังคับ4 5 6 7 8 9 10นะคะฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นถ้าสมมติว่า8 8คุณไม่ได้9 9ไม่ได้หยุดที่8คุณก็ควรที่จะเริ่ม1 2 3ถึง8ใหม่แล้วก็9มาทำท่าเดียวใหม่จะมีประโยชน์มากกว่าคำว่าสมดุลคือคุณไม่คิดซ้ายขวาขวาไม่คิดซ้ายขวาขวาไม่ใช่มือซ้ายมือขวานะการคิดก็คืออะไรอย่างเช่นคนที่เป็นสมองซีกซ้ายทำงานด้วยซีกซ้ายเป็นหลักนะจะเป็นคนเหล่านี้มองการละอี้ละเอียดละอี้ละเอียดขนาดไหนสมมุติให้ไปจัดบอร์ดดูบอร์ดนะบอร์ดของคนซีกซ้ายอัดแน่นด้วยข้อมูลอยากจะใส่ทุกตัวเต็มไปหมดอันที่สองคอยดูข้อมูลละเอียดแต่ไม่ดูภาพรวมไม่ดูภาพรวมแต่คนซีกซ้ายจะดีตรงที่มีการคิดวิเคราะห์จัดระบบข้อมูลเป็นสเต็ปสเต็ปทำฉันต้องทำอันที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าใครเกินสเต็ปโกรธโมโหทะเลาะกันหัวเราะก็คือตัวเองอ่ะก็เป็นพวกนี้เขาเรียกสายเยอะสายเยอะแต่การบริหารจัดการดีทำงานเป็นระบบระเบียบนะแต่ถ้าสมมุติเป็นคนซีกขวาเป็นไงจะมองภาพกว้างชอบพูดเนาะไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงรายละเอียดไม่ค่อยลงรายละเอียดไปดูบอร์ดของคนซีขวาดิสวยงามข้อมูลลึกๆไม่มีเลยเอาสวยงามแปะๆจิตใจดีเขาทะเลาะกันก็เป็นผู้อ้อมอารีเห็นใจเพื่อนเห็นใจทุกคนอยากให้ทุกคนรักใครกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลาสองคนที่มันซ้ายๆขวาๆมากๆเนี่ยแม้กระทั่งเด็กอนุบาล นะมีอยู่คนนึงเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นซีขวาเลยเรายังไม่ได้สอบเลยดูจากการให้ทำกิจกรรมก็รู้ละอย่างเช่นทำแบบเขาวงกบอะเดินแล้วก็ต้องออกให้ได้ใช่ไหมเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต้องเข้าพร้อมกันเราก็อธิบายแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเข้าเลยแล้วเขาจะผิดกติกาพวกเนี้ยเห็นปั๊บลูกแต่เด็กผู้หญิงทะเลาะกันบอกว่าเธอไม่ทำตามกติกาเธอจะต้องเข้าข้างหนึ่งข้างสองแล้วไปอย่างนี้เด็กผู้ชายบอกไม่ใช่อ่ะนี่เมื่อเขาเห็นทางออกแล้วเขาจะทำไงก็ได้หาทางออกนะคะ
การทำงานนี่ต่างกันมากพอต่างกันแล้วทำให้เกิดการโต้แย้งกันในองค์กรในหน่วยงานเพราะคนนี้ก็มองมุมอีกมุมนึงอันนี้ก็มุมนึงแต่ถ้าสมมุติเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเราต้องเป็นคนทั้งซีกซ้ายและซีกขวาก็คือมองภาพรวมก็ได้รายละเอียดก็มีสวยงามก็เกิดใช่ป่ะ ถ้าสมมุติเขาจะทะเลาะกันเราก็มองว่าอ๋อทุกคนก็มีแง่ดีก็ดูแง่ดีของคนนี้ดูแง่ดีของคนนี้แง่เสียก็ไม่ต้องดูให้มันผ่านไปบ้างแล้วให้เขาไปปรับปรุงตัวก็อย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการคิดบวกสำคัญมากนะคะเราสอนเด็กว่าคิดบวกบวกบวกแต่ผู้ใหญ่ไม่บวกอ่ะใช่ป่ะผู้ใหญ่ได้แต่พูดแต่ไม่คิดบวกเวลาทำงานแล้วไม่ได้มีคิดบวกไม่ได้การคิดบวกก็คือวิกฤตเป็นโอกาสเสมอวิกฤตเป็นโอกาสเสมอนะคะ อย่างเช่นดิฉันเองเกิดอุบัติเหตุเป็นคนที่ทำคล่องแคล่วว่องไวมาใช้ไม้เท้าก็มีความรู้สึกดีเราก็มีสตินะค่อยๆเดินเดินแบบจงกรมแบบพูดโทรพูดตัวเพื่อแกมันก็เกิดประโยชน์ถูกไหมถ้าสมมุติเราแม่งโอ้โหทำไมไม่หายไม่อะไรเราก็มีความทำให้เกิดเราเกิดปัญญาเนาะแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำให้เราเบรกตัวเองช้าลงแต่ถ้าคนอื่นเขาก็จะวุ่นวายว่าทำไมไม่หายไม่อะไรมันคิดต่างกันหรือวิกฤตในบางช่วงเราคิดว่าโอ๊ยเราแย่ละเขามาบีบเรามากอะไรมากเราลาออกดีไหมไม่ต้องเราต้องคุณภาพเขาไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มนี่คือคิดบวกหาทางบวกตลอดจะไม่มี

0: การลบการลบก็คือทำให้ตัวแย่ลงแยกลงไม่เกิดประโยชน์เลยนะอันนี้เป็นการคิดบวกคิดบวกต้องฝึกคิดบ่อยๆอ่ะคิดบ่อยๆมันถึงจะเกิดขึ้นฝึกนั้นเพื่อเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมองให้เกิดการทำงาน
1: คนเราเนี่ยมีระยะเวลาของการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเนี่ยอยู่ในช่วง6ปีแรกเนาะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองนะคะเป็นช่วงที่เครือข่ายใยสมองเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาใดๆเนี่ยถ้าใส่ลงไปตรงนี้ผลที่ได้มันจะคุ้มค่าแล้วตอบกลับมาเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในช่วงวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือบุคคลที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะคะก็จริงๆแล้วขอให้มั่นใจว่าการลงทุนกับเด็กในช่วงปฐมวัยเนี่ยเป็นการลงทุนที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะแล้วหากจะมีวิธีใดในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เชื่อว่ามันจะมีผลอย่างดีและเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่อยากจะให้คิดไว้นิดนึงว่ารูปแบบการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยถ้ามาจากสถาบันวิชาการที่มีองค์ความรู้และมีงานวิจัยรับรองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนพัฒนาเด็กเหล่านั้นค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยหมายเลขโทรศัพท์024410602-8ต่อ1407หรือทางเว็บไซต์ www.nicfd.cf.mahidol.ac.th

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซ
1: น
2: ตี้ฟอร์โอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
2: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
3: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยเขาเดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: กลัวนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่มๆ
0: ชุ่มๆชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะมันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรก

0: ก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงศ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
1: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมาก
2: สำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับ
0: นี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใหญ่เป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: มีเศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใหญ่มีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: คร
0: ับ ใช
1: ่
0: ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
3: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนี้หน่อยๆอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะ
2: หลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
0: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วผู้ก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยผู้เห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับมันเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แปลว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ่นไปหมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะถังผู้เต็มแล้วนะ
4: หรอเพราะเตรียมหลายแ
5: กะ3ตัว
0: เฮ้ย
4: ก็ทั้งหมดแกะ
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อ1ตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่แ
0: ล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของสปริงตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
6: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
0: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนะทำไมแบบสาวๆเซียนจังเลยอ่ะมาหากัน
7: เป็นอาชีพหลัก
0: หาปู
7: ถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
6: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
4: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
4: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นในชาวบ้านเราเรียกว่าอะไร
4: ผักแกนขม
0: ผักแกน
4: แกน
0: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละไปทำอะไรกินครับนี่พุ
4: ทธเอาไปต้ม
0: ไปต้ม
4: ต้ม
0: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
8: ไปอมค
0: ่
8: ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพุทธได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
8: ด
0: ึ
8: งได้แต่มัน
0: จะขาด
8: ใช่
2: สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
9: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
2: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
0: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
4: ทั้งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
4: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
0: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบ่าย
4: มันก็ขึ้นตามนี่แหละลดคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำ
4: เกี่ยวไหมจ้ะใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะดาวดินกินได้
4: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
0: ้
4: ะ
0: อ๋อเป็นน้ำแบบนองๆหน่อยนะฮะ
4: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้ทีนี
0: ้
4: มันลดลงกับครับสะดาวดินมันก็ถึง
0: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
4: ่
0: อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อย
4: จ้ะ
0: สะดาวดินไม่เคยกินเลย
4: เดี๋ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
4: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำก
4: ิน
0: ก
4: ับ
0: ปูนาน ะฮะ
4: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
0: อ
4: ๋
0: อ
4: มันก็จะข
0: ึ้
4: นไปเรื่อย
2: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับ
10: Thank you.
2: จานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นโขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับ

0: เราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับแม่บุญมีสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
1: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
1: แซ่บนัวแซ่บนัวเลย
0: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
1: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
1: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
1: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
1: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ้ะ
1: วางไว้ก่อน
0: อ๋อแค่นี้เลย
1: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
1: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
0: เด็ดตรงตะปิ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
1: มันเยอะค่ะ
0: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
1: ะ
0: ปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
1: มาตำก่อน
0: จ้ะ
1: แล้วก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอมทำลาบ
0: ค่ะได้ทั้ง2เมนูเลย
1: 2เมนูเลยค่ะ
0: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให
1: ้
0: ส่วนของตัวปูนี่เนา
1: ะ
0: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอม
1: ใส่หม้ออม
0: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
1: ใช
0: ่ใบมะกรูด
1: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
0: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้ลุยเลยฮะปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
2: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
1: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องทิ้งเลยเหรอ
1: ทิ้งเลยค่ะ
0: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
1: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
0: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
1: แกงอ่อม
0: ทีนึง
1: ก็ลาบด้วย
0: เราจะเริ่มตำในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
1: ค
0: อยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
1: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
1: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
0: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
2: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
1: ันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
1: แล้วก็ใส่น้ำปลา
2: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
1: จับตัวแล้วเห็นไหม
2: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
1: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
2: จัดน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
1: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
2: ครับ
1: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
2: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
1: พอดีแค่นี้พอดี
2: แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
2: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไปเป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
1: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
2: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
1: ขมมากค่ะ
2: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
1: ค่ะ
2: ใส่แก่นขมฮะ
1: แก่นขม
0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
1: ัน
0: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
3: ่จ้า
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
3: าะ
2: แล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี้เนาะ
1: ใช่
2: มีต้นหอม
1: ต้นหอมผักชี
2: ผักชี

0: แล้วก็หอมแดงมะนาว
1: จ้ะเท่านี้เลย
0: ก็พริกน้ำปลา
1: จ้ะขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับนี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
0: จ้ะ
1: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ๊ะ
0: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ๊ะ
1: สำคัญคือพุต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
0: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันถึงจับไงอ๋อ
1: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
0: จ้ะ
1: ไว้ใส่ในลาบนะนี่แหละครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลยน้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับโอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วเริ่มลาบกันเลยครับเมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
2: ค
1: ลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
0: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
1: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
0: ค่ะ
1: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีก1เมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อ่ะ
3: ลุยกันเลยครับ
1: มาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
0: จ้าม
1: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
0: หวานเนื้อปู
1: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
0: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
4: เน
0: ื้
4: อปูมันปูค่ะ
1: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
0: ได้เลย
1: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
0: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
1: ่น้ำปลาราดลงไปหรอ
0: เนื้อปู
1: แซ่บนัวอร่อยมาก
0: ๆมันหวาน
1: แซ่บแซ่บครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
3: พี่ดูดิเนี่ย
5: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะ เราพูดเยอะใช่ไหม
3: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
5: อ๋อ
3: เราเลยตามเขาไม่ทัน
5: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
3: พี่ดูดิ
6: อมรินทร์ทีวี

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยต้นไม้ประจำจังหวัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช2539ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีจังหวัดต่างๆได้รับพระราชทานพันไม้พื้นถิ่นซึ่งกรมป่าไม้ได้นำขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อพระราชทานไปปลูกเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยป่าต้นน้ำลำธารซึ่งทรงพระราชดำริให้อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยพระราชทานแนวทางและโครงการต่างๆสืบเนื่องมารวมทั้งโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำริให้พัฒนาต่อเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่มีพระราชดำรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำต้นไม้ประจำจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคจึงร่วมกันปลูกเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติจึงเป็นพันไม้พื้นถิ่นที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริทั้งสิ้นเช่นจังหวัดที่เคยมีพื้นที่ป่าไม้พันไม้ป่าอุดมสมบูรณ์ตามสภาพนิเวศวิทยาแต่ถูกลักลอบตัดทำลายเกิดสภาพป่าเสื่อมโทรมต้นน้ำลำธารเหือดแห้งก็ปลูกไม้หายากบ้างพืชสมุนไพรบ้างเป็นต้นว่าที่จังหวัดตากปลูกไม้แดงระยองปลูกสารพีทะเลเป็นต้นบางจังหวัดก็ปลูกพันไม้ให้ร่มเงาออกดอกสีสวยงามเป็นไม้ประดับปัจจุบันต้นไม้ประจำจังหวัดเหล่านี้ได้เจริญงอกงามเติบโตอยู่ทั่วทุกหนแห่งเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติที่ให้ความหวังว่าจะมีป่าไม้อยู่คู่เมืองไทยยั่งยืนสถาพรสืบไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยหมันต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชื่อต้นหมันปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาคราวที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช1893ว่าสุพมัสดุศักราช712ปีขานโทศกวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน5เพลา3นาฬิกา9บาทพราหมณ์ให้ฤกษ์ตั้งพิธีกลบบาตรได้สังทักษิณาวัตรใต้ต้นหมันจากคติความเชื่อของไทยแต่โบราณที่ว่าสังทักษิณาวัตรเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลอย่างยิ่งการพบสังใต้ต้นหมันจึงถือว่าต้นหมันเป็นต้นไม้มงคลของกรุงศรีอยุธยานอกจากนี้ยังพบหลักฐานในกฎมณฑียนบานครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งแสดงว่ามีต้นหมันเป็นไม้มงคลคือกำหนดให้สมเด็จพระอัครมเหสีที่ทรงพระครรภ์เสด็จไปทำพิธีที่ศาลพระเสื้อเมืองใต้ต้นหมัน7วันเพื่อขอให้คุ้มครองประสูติพระราชโอรสหรือพระราชธิดาได้ง่ายต่อมาเมื่อมีการจัดทำตราประจำจังหวัดจึงได้ออกแบบเป็นภาพสังบนผ่านแว่นฟ้าภายในปราสาทซึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นหมันต้นหมันเป็นไม้ยืนต้นมีความสูงตั้งแต่5ถึง15เมตรลักษณะคล้ายแคป่าเปลือกต้นมีสีเทาคล้ำลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปไข่กว้างประมาณ7ซมปลายใบทู่โคนใบกว้างดอกมีสีขาวออกดอกตลอดปีผลแก่มีเปลือกสีชมพูขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหมันเจริญเติบโตได้ดีในพื้นดินเลนที่มีน้ำและมีความชุ่มชื้นสูงพบมากในเขตป่าชายเลนที่ดินค่อนข้างแข็งและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยนอกจากนี้ยังพบขึ้นทั่วไปทั้งภาคใต้ภาคเหนือและภาคอีสานเปลือกใช้ทำปอเมือกในผลใช้ทำกาวผลสุกกินได้และเนื้อไม้แข็งใช้ต่อเรือทั้งเรือต่อและเรือขุดสินค้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของภาคเหนือคือเปลือกต้นหมันใช้สำหรับตอกยาแนวเรือเรียกว่าการตอกหมัน

0: ชมพูฟรุตตี้นักร้องที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตการทำงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีภายนอกที่ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกแต่ภายในรอบตัวกลับพบแต่ความตึงเครียดดุเมื่อทำผิดตีเมื่อลูกท้าทายบทเรียนราคาแพงคือครอบครัวไร้ความสุขเขาจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วความสุขจะกลับคืนมาหรือไม่มาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชมพูน้องเพนกวินน้องกีวีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
1: ่ะ
0: คือภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่ชมพูเป็นนักร้องเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกมีอารมณ์ขันแต่จริงๆในชีวิตจริงการเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: เฮ้ยดุมาก
0: ค่ะ
1: โหด
0: ขนาดไหนคะ
1: คือเป็นคนเจ้าระเบียบอาจจะถึงขั้นแบบเกินปกติด้วย
0: ค่ะ
1: สมัยพี่แต่งงานใหม่ๆแล้วพอเข้าไปย้ายไปอยู่ในบ้านเดียวกันวันแรกเนี่ยตื่นเช้ามาพี่เรียกเข้ามาในห้องน้ำเลยแล้วก็บอกว่าผ้าเช็ดตัวตากชายผ้ามันไม่เท่ากันให้เข้ามาจัดใหม่ไม่รู้จะเรียกว่ามันนี้หรอคือพี่ชอบเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วแก้ให้มันถูกต้องอ่ะใช่ครับนี
3: ่พี่ก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้กับการเลี้ยงลูกป่ะ
1: ตัวพี่เป็นอย่างนั้นจึงเอาตัวพี่เนี่ยใช้กับทุกอย่างเลยพอมาถึงลูกเพนกวินจะเป็นหนูรองยาของพี่ก่อนตั้งแต่ตอนเพนกวิน2ขวบครึ่งอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: คือมีเหตุการณ์หนึ่งที่เขากินน้ำอ่ะพอเขายกกินแล้วเขาก็ไหลมันไหลลงมาพอหันไปเห็นว่าน้ำมันหกเราก็เลยบอกเขาว่าเว้นกินน้ำระวังนะลูกอย่าให้น้ำมันไหลมาเปื้อนหน้าอกเปื้อนเสื้อเปียกเสื้อเดี๋ยวมันจะเป็นปอดบวมมันชื้นอ่ะปอดชื้นค่ะ พอครั้งที่สองพี่ก็แบบชักดุละเป็นเว้นกินน้ำอย่าให้มันหกลงมาลูกค่ะครั้งที่สามทีนี้ไม่ปล่อยไหลแล้วมันเทเลยโอ้เราก็จำมาว่าผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ที่เราเคยเห็นเขาเลี้ยงยังไงเขาก็บอกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีมาให้กูตีซะดีๆพอฟาดปั๊บเนี่ยเขาช็อกเลยคือเพี้ยปั๊บทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูก

นิ่มๆทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกไอ้นี่เพราะว่าพ่อเตือนหนูแล้วครั้งที่3หนูก็ทำอีกเพราะฉะนั้นพ่อตีเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจพี่ก็ไม่รู้อะไรพี่ก็โอเคดีละจะได้

0: ำไหมจำเลย
1: ไม่จำอีกเลย
0: น้ำไม่กินไม่ละไม่ล้างอะไรอีกเลย
2: เรื่องความเนี้ยบนอกจากดื่มน้ำการรักษาคำพูดพี่ชมพูก็ให้ความสำคัญมากอย่างไรคะ
0: ห้ามโกหกช่วงนั้นก็ประมาณ4ขว
1: บ
0: กินข้าว
3: คือวันนั้นน่ะหนูไม่สบาย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วหนูก็ทานข้าวค่ะก็คือข้าวต้มหมูหยองจำแม่นเลยข้าวต้มหมูหยองแล้วก็ทานแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่อยากอาหารเพราะมันไม่สบาย ค่ะก็เลยคือตอนนั้นน่ะพ่อยังไม่ได้ถามด้วยค่ะว่าทานหมดหรือเปล่าก็ไม่อยากกินแล้วก็เลยเหมือนเอาไปซุกๆไว้เพราะว่าจะได้ไม่มีใคร
0: ก็ไม่ตอบด้วยซุกๆ ไว
4: ้ตัดปัญหา
3: ใช่
4: เพราะรู้ว่าถ้าไม่ซุก
3: เดี๋ยวก็
4: เอาไปวางโดนแน่
3: ใช่ค่ะก็เลยไม่ได้ทานหมด
4: ครับ
3: แล้วพ่อก็มาถามหนูก็ตอบว่าหมดแล้วค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะไปคุยดูนะคือหมายถึงว่าคนทั่วๆไปก็น่าจะแบบโอเคแล้ว
4: หนูก็เลยจะพูดว่าคนปกติไม่ไปคุยในถังขยะแต่หนูไม่กล้าพูด
3: อ่ะใช่
4: โอเค
3: คือหมายถึงนะตอนนั้นอ่ะเขาอาจจะแบบก็ไหนดูซิว่าแบบพูดจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยปุ๊บแจ็คพอต
0: พี่ตีเป็นตุ๊กตาล้มลุกอ่ะคือเขายืนใช่ไหมแล้วก็ทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้นี่เข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไม่ได้ตีแบบสุดมืออาจจะแบบตีแบบตีให้โยกอ่ะตีให้เนี่ยตีแล้วก็อย่างเงี้ย
4: แสดงว่าพ่อเขาบังคับเราทุกเรื่องไหม
3: ไม่ทุกเรื่องค่ะ
4: แต่ก็เยอะ
3: ก็มีบ้าง
4: มันจะมีคนพยักหน้ามีคนพยักหน้า
5: ไม่ไม่ถึงขนาดทุกเรื่องแต่ว่าบางเรื่องที่เขาเห็นว่ามันจำเป็นเขาจะไม่ใช่เชิงบังคับแบบขึ้นเสียงหรืออะไรอะไรขนาดนั้นแต่เขาจะบอกให้ทำแล้วก็เหมือนเราก็จะกดดันเองว่าถ้าเราไม่ทำเราจะโดนสมมติกินข้าวเขาเราไม่กินผักเขาก็จะตัก
3: แล้วก็ยื่นทิป
5: แล้วก็ยื่นมาให้ยื่นอย่างนี้ปุ๊บ
0: แล้วทำไง
5: หนูก็ถ่ายหน้าไม่กิน
0: พ่อบอกว่า
5: ไม่ได้ถามให้กิน
3: ไม่ได้ถาม
0: ไม่ได้ถาม
4: แล้วสรุปต้องกินไหม
3: กินค่ะ
4: นี่แหละเขาเรียกว่าบังคับแล้วเรื่องใหญ่ๆที่พ่อบังคับ
3: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาคำพูดละกันค่ะ
4: มา
3: เพราะว่ามีช่วงหนึ่งช่วงตอนนั้นน่าจะม.3หนูไปเขาเรียกว่าอำลาคอสองกับเพื่
4: อ
3: นที่หัวหินค่ะปกติเนี่ยที่บ้านจะไม่ค่อยได้ให้ไปไหนหมายถึงว่าไปค้างที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจะเป็นฝ่ายที่ให้เพื่อนมานอนบ้านแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไปคอนโดเพื่อนที่หัวหินพ่อก็บอกว่าโอเคคราวนี้โตแล้วให้ไปแต่ว่าให้รับโทรศัพท์ด้วยนะถ้าโทรไปเพราะว่าก็จะได้ติดต่อได้แล้วก็
0: คือเพิ่มเติมคือไอ้การมีโทรศัพท์เนี่ยเรามีไว้เพื่อสื่อสารใช่ไหม
4: ใช่
0: ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยชอบรับโทรศัพท
5: ์ไม่อย่ามาเหมาหนูดิ
3: ก็เหมือนเป็นหนังอะไม่ได้รับโทรศัพท
2: ์
3: ครั้งหนึ่งสายเดียวแล้วอีกสายหนึ่งก็คือรีบวิ่งมารับเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าตายแล้วตายแน่เพราะว่าพ่อแบบพ่อสั่งไว้ว่าต้องรับแล้วพอรับโทรศัพท์เนี่ยก็คือเสียงเข้มมาละทำไมไม่รับโทรศัพท์หนูก็ในใจสวยแล้วค่ะก็แบบขอโทษค่ะอยู่กับเพื่อนตอนนั้นคือเสียงมันดังอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็คือโวยวายกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะพ่อก็บอกว่าก็สวดยาวเลยแล้วก็จะมารับที่หัวหินเลยไม่ให้เที่ยวแล้วค่ะคือนั่นเพิ่งไปถึง
2: แค่สายเดียวที่ไม่รับ
3: คือไม่รับแล้วก็หายไปเลยคืออันนี้เหมือนแบบพอมิสคอปุ๊บก็โทรกลับเลยแต่เขาก็คือถือว่าก็ไม่รับตั้งแต่แรกทำไม
4: แต่เขาก็ไม่ได้นานเขาก็โทรกลับนะ
0: เมื่อเขาไม่รับเราก็รู้สึกว่าเขาละเมิดกฎข้อตกลงไปรับกลับมาเลยนี่คือการลงโทษจ้า
5: เรื่องเวลาที่ไปกับเพื่อน
4: อ้าวว่ามา
5: หนูขอเขาไปกับเพื่อนไปคอนโดเพื่อนแถวปิ่นเกล้าค
4: ่
5: ะก
4: ็ซึ่งบ้านเราอยู่ที่แถว
5: นน
4: ท์ค่ะ
5: ซึ่งหนูก็ไปกับเพื่อนตั้งแต่สายๆเลยเขาก็ไปส่งด้วยพ่อกับแม่ไปส่งหนูก็อยู่กับเพื่อนบอกว่าตอนแรกคือหนูบอกเขาว่าไม่น่าดึกมากน่าจะค่ำๆแล้วสรุปก็คือไปถึงประมาณ3 ทุ่มกว่าหนูบอกเขาว่าขอ4 ทุ่มนะเขาก็โอเคพอใกล้ๆ4 ทุ่มหนูก็ขอไป4 ทุ่มครึ่ง มันจะติดพัน
2: เขาต่ออีกนิด
5: ใช่เขาก็พ่อแม่ก็ไม่ได้อะไรเสร็จก็มารับ4 ทุ่มครึ่งก็ลงไปเพื่อนก็ลงไปโอเคลากลับบ้านเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นพ่อก็ถึงค่อยมาบอกว่าหนูไม่ควรทำอย่างนี
2: ้
5: แบบว่าหนูบอกแล้วว่าเวลาก็ต้องรักษาด้วยอะไรอย่างเงี
0: ้ยเราจะมามัวแต่แบบเอาว่าเราสนุกแล้วเราก็ขอต่อไม่ได้บอกอย่างนี้มันต้องรับผิดชอบคนอื่นเขาคนอื่น

0: ขามีแผนของเขาด้วยเขาจะได้รู้เขาโอเคค่ะ
1: ต้องมาฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะ2ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของลูกที่เกิดมาในครอบครัวที่คุณแม่ก็เข้มงวดแบบพี่ชมพูค่ะท่านที่2จะเป็นอาจารย์ทางด้านจิตวิทยานะคะ2ท่านในวันนี้ค่ะคุณเมภัทรวรินทร์ทิมกุลค่ะลูกสาวคนเล็กของตุเล็กภัทรวดีนะคะและอาจารย์ดร.นิปัตพิชยโยธินประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะ
2: พี่เมย์ฮะไม่ถามพี่เมย์ก่อนพี่เมย์เคยถูกครูเล็กตีอะไรประมาณนี้ไหมครับ
3: ถ้าตีคงเบาไปรุ่นเมย์นี้จะดังสือแม่เป็นแดนเซอร์ต้องใช้ขาถีบอะไรอย่างเงี้ยจากท่านนี้ค่ะ
2: โอ้เลี้ยงมาด้วยลำแข้ง
3: ใช่เลยลำแข้งเลยใช
0: ่เห็นไหมว่าแกละโดน
2: ปูมาใหญ
1: ่แล้วพี่เมย์รู้สึกยังไงอะคะที่แม่ถีบ
3: ตอนถ้าความรู้สึกตอนเด็กๆก็ยังกลัวแน่นอนคือจะเกรงจะกลัวเพราะคุณแม่เป็นทั้งแม่และเป็นทั้งครูคือเรียนกับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นเราทำอะไรเราต้องทำให้ดีที่สุดไม่งั้นก็จะโดนแล้วถ้ามันไม่เพอร์เฟคที่สุดหรือตามที่เขาอยากได้หรือที่เขาพุชไปแล้วอยากให้เราได้ดีแล้วก็แล้วเราจะเครียดแล้วกลัวแล้วเครียดมากอะค่ะกลัวเครียดมากกว่ากลัวค่ะเครียดมากกว่ากลัวอยู่ด้วยแล้วก็จะทำอะไรไม่ถูกอะค่ะเวลาแม่จะพูดด้วยก็จะพูดผิดพูดถูกสั่นแบบนึกไม่ออกแบบสมองจะเบลอเลยค่ะ
1: ดร.นิปัตล่ะคะการลงโทษด้วยวิธีการแบบพี่ชมพูมันจะส่งผลต่อลูกยังไงบ้างอะคะในระยะยาว
4: พอได้รับรู้ว่าพ่อดุพ่อใช้อารมณ์พ่อก็กลายเป็นไม่ใช่เซฟโซนสำหรับเราอันนี้ค่ะคำว่าเซฟโซนก็คือที่ที่พ่อแม่เป็นหลักที่ลูกจะกลับมาหาได้เสมอทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างบรรยากาศในบ้านให้เป็นบ้านที่พ่อแม่เข้าหายากเวลาที่ลูกต้องการความช่วยเหลือหรือเจอปัญหาหนักๆคือธรรมดาเด็กๆถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แชร์กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อเจอปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้เนี่ยถ้าเขามีเซฟโซนเขาจะกลับมาหาพ่อแม่เราจะเล่าให้พ่อแม่ฟังอย่างจริงใจการตีเนี่ยค่ะเป็นวิธีการที่พ่อแม่ชอบใช้เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ได้ผลลูกหยุดทันทีพฤติกรรมที่ไม่ดีหยุดได้ทันทีมันเป็นวิธีที่เวิร์กแต่ว่าโดยในระยะยาวแล้วเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นทางลบค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดนี่มาถามพี่เมย
1: ์
2: คือก็ได้ดีคุณครูเล็กเนี่ยนะครับท่านเป็นคุณครูที่เจ้าระเบ
0: ียบหลังเธอเติมนะ
2: นี่เรื่องเรียบร้อยคุณครูเป็นคุณครูที่เป๊ะแล้วก็ระเบียบจัดมากนะครับพี่เมย์อึดอัดไหมครับผม
3: อึดอัดมันหายใจไม่ออกเลยมันจะระเบิดมันอธิบายไม่ถูกมันจะระเบิดเลยค่ะมันก็ต้องไปปลดปล่อยทางอื่นมันต้องหาวิธีปลดปล่อยทางอื่นแต่โชคดีเรามาเรียนเต้นเรามาเรียนการแสดงเราถือโอกาสนั้นที่เราถอดชีวิตตัวเองแล้วไปใส่ชีวิตคนอื่นแล้วมันเป็นวินาทีที่เราได้รีแลกซ์ได้ลืมปัญหาของที่บ้านหรือความเครียดของที่บ้านไปฮะแต่ว่าคือตอนเด็กจะคิดยังไงว่ามันเป็นแม่ไม่รักแม่ไม่เห็นเราเป็นสิ่งที่มีค่าหรืออะไรเงี้ยโตขึ้นมาถึงค่อยเข้าใจว่าแล้วก็เคยโทษพ่อแม่ไอ้โทษแม่พ่อโทษพ่อตลอดว่าเราต้องเป็นอย่างนี้เพราะพ่อแม่ดุพ่อแม่ทำกับเราอย่างนี้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้มาว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได
1: ้ค่ะอึดอัดกดดันดุตีถ้าเกิดว่าลูกไม่เชื่อฟังถ้าลูกท้าทาย
0: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่พี่ชมพูบอกว่ายึดมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีวันนี้เราจะย้อนบรรยากาศเหตุการณ์ในวันนั้นให้ได้ชมนะคะว่ามันตึงเครียดมันกดดันขนาดไหนผ่านละครเวทีค่ะ
5: คุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับและสำหรับพิธีกรชายนะครับซีซั่นใหม่จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากผมชมพูฟุตตี้ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับส

0: คุณมิกเนี่ยก็ให้พักผ่อนอยู่กับบ้านไปก่อนนะครับดูแลครอบครัวนี่ขนาดเปิดตัวมาแค่บ้านเดียวแล้วครับ
1: ครับว่าไงครับ
2: อย่าเลยหนูลูกเยอะ
0: โอ้ยลูกเยอะ
2: พอลูกสามแล้วรู้สึกร้อนเงินเ
0: ลยลูกโอเค
2: ให้หนูเป็นพิธีกรต่อไปเถอะ
0: ได้โอ้ขอบคุณครับหยอกหยอกครับหยอก
2: หยอกโอ้ใจป้าเลย
0: ผมมือให้กับคุณมิกด้วยนะครับเริ่มต้นรายการของเราวันนี้ก็มีเสียงฮาแล้วนะครับนี่แหละครับชีวิตของผมชมพูฟุตตี้ครับผู้ที่ทุ่มเทสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะผ่านหน้าจอทีวีทั้งหมดที่ผมทุ่มเทไปนั้นนอกจากจะเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณผู้ชมแล้วผมยังพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบ้านผมด้วยครับ
3: ใครไม่รู
0: ้ทำอะไรอะกวิน
3: เปล่าค่ะ
0: เปล่าอะไรก็พ่อเห็นอยู่ว่าทำ
3: กวินกวินแค่ทิ้งทิชชู่เองค่ะ
4: โกหกวี่อ่ะเห็นว่าพี่กวินคายคาบใส่ทิชชู่เนี่ยเห็นไหมอยู่นี่เลย
3: นี่ลูกๆพ่อเพิ่งกลับมาเหนื่อยๆอย่าทะเลาะกันเลยนะ
4: ก็วี่เห็นพี่กวินทำจริงๆนี่นาน
3: ี่แม้ว่าเราจะเห็นน่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องฟ้องนี่ใช่ไหมลูก
0: พอหยุดทั้งหมดนั่นแหละกวินออกมานี่เลยออกมาพ่อไปทำงานแม่ก็ไปบินทั้งหนักทั้งเหนื่อยก็หวังที่จะให้ลูกมีชีวิตที่สุขสบายมันสมควรไหมที่ลูกจะมาทำแบบนี้จะมากินทิ้งกินขว้างมาขายของแบบนี
4: ้ก็กวินไม่ชอบกินหมูยองนี
0: ่ไม่ชอบก็บอกไงแต่ไม่ให้มาขายทิ้ง
4: กวินจะไม่ทำอีกแล้วค่ะไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ทำอีกชัวร
3: ์
4: ตีให้หนักๆเลยค่ะตีเลย
3: เอาลูกกีวี
0: เราด้วยวิ
4: อะไรอ่ะวิทำอะไรผิดอ่ะ
0: ออกมาเลยมานี่เลยมานี่ออกมาออกมา
4: อะไรอ่ะโอ๊ย
3: เย็นๆก่อนพ
0: ่อผิดตรงไหนเหรอผิดที่เป็นพี่น้องแล้วไม่รักกันไงต่อไปนี้จะกินทิ้งกินขว้างแบบนี้อีกไหมฮะจะพูดจาไม่ดีกับพี่ไหมจะดื้อจะไม่เชื่อฟังกันอีกไหมฮะจะทำให้พ่อทำให้แม่เหนื่อยอีกไหมฮะ
3: ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไม่เอาลูกค่อย
0: นี่แหละครับสิ่งที่ดีที่ผมพยายามทำ
3: ค่อยๆเย็น
0: ๆทำไงได้ล่ะครับผมมามีลูกกับตอนที่อายุเยอะแล้วแล้วผมก็ถูกปลูกฝังมาแบบนี้ผมเป็นผมทุกวันนี้ได้ก็ด้วยวิธีนี้ผมเชื่อนะครับว่าอะไรก็ตามที่เราทำถ้าเราตั้งใจดีทำถูกผลลัพธ์ก็ต้องออกมาดีเหมือนกับที่ผมความสุขให้กับผู้ชมผ่านรายการของผมสำเร็จไงครับ
3: เอางี้สาวๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่มีของมาปลอบใจจากไฟญี่ปุ่นเลยนะนี่พวงกุญแจจากโอซาก้า
4: โอ้หนูเอาสีชมพูได้ไงอ่ะพี่กวินก็รู้ว่าพี่ชอบสีชมพูอ่ะ
3: ใจเย็นๆก่อน
4: แม่จ๋า
3: ไม่เอาใจเย็นๆใจเย็นๆ
4: สีชมพูของพี่ออกมาได้

0: มเลยถูกตีพี่ชมพูเลือกวิธีการที่จะลงโทษด้วยการตีเพื่อให้ลูกจำแล้วไม่ทำอีกแต่ก็เป็นการตีด้วยมือ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช้ไม้เรียวไม่ใช้ไม้บรรทัด
1: ไม่ใช
0: ้ค่ะทำไมถึงต้องเป็นมือคะ
1: แม่ตีพี่ด้วยมือ
0: ค่ะ
1: พี่รู้สึกว่านั่นคือความอบอุ่นแต่เวลาที่แม่ตีด้วยอย่างอื่นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงแม่พี่ก็จะคล้ายๆกับที่พี่เป็นอยู่เหมือนกันคือเวลาที่อบอุ่นก็จะอบอุ่นมากกอดกันรักกันมากแต่เวลาแม่โมโหเราทำผิดแม่ก็จะลงโทษเราค่อนข้างแรง
0: ตอนแรกคิดว่าที่พี่เลือกใช้วิธีตีด้วยมือเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกเจ็บอย่างเดียวแต่ว่าพ่อเจ็บด้วย
1: อ๋อไม่
2: งั้นถามใหม่แล้วลูกๆทั้งสองเมื่อโดนพ่อตีเราเจ็บไหม
3: เจ็บสิค่ะ
2: พี่ไม่ได้ถามแค่ว่า
3: เจ็บสิค่ะ
2: เจ็บเพราะโดนตีในเนี้ยมันเจ็บด้วยไหม
3: เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เซฟโซนของเรา

0: เวลาที่เขาง้างง้างมือขึ้น
1: กลัวสิคะ
2: ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่เจตนาทุกอย่างมันคือต้องการจะให้ลูกได้รับรู้ความคิดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้อง
3: สิ่งที่พ่อทำกับเราอะค่ะมันส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อวิธีคิดการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้าง
1: ก็มีค่อนข้างมากเลยค่ะ
3: คือ
1: หนูรู้สึกว่าหนูติดนิสัยเขามาเลย
0: ยังไงครับนิสัย
1: หนูเหมือนเป็นเขาที่โรงเรียนนะคะ
3: เ
0: จ้าระเบียบ
1: ก็
2: เกี่ยวกับ
1: ค่ะคืออยู่โรงเรียนอันนี้ประถมนะคะ
0: ครับ
1: ประถมก็คือหนูก็แบบเหมือนวางเป็นบอสซี่อะไรแบบนี้ในหมู่เพื่อนนะคะเพื่อนก็จะกลัวกลัวหนูแล้วแบบเด็กประถมต้นอะมาแบบมาทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้หนูแบบมีคาแรคเตอร์ความเป็นบอสซี่อะค่ะมีเพื่อนทำอะไรหนูก็จะแบบดุเพื่อนดุเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะกลัวอะไรแบบนี้คือหนูเป็นเหมือนเขาที่โรงเรียนนะคะ
0: คือเป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่มันซึมซับเข้าอยู่ในตัวเราจนไปถึงที่โรงเรียนแล้วเพนกวินมีบ้างไหม
4: หนูจะไปลงกับน้องค่ะก็คือเพื่อนคือด้วยคาแรคเตอร์หนูไม่ใช่คนบอสซี่อยู่แล้วพอพ่อกดดันหรือว่าดุเราก็ต้องอาจจะหาที่อย่างที่เมื่อกี้พี่เมย์พูดแต่เรามีน้องเราก็เลยลงกับน้องโดยไม่รู้ตัวนะคะ
0: อย่างเรื่องอะไรบ้าง
1: นะ
4: เรื่องจุกจิกทั่วไปเลยค่ะ
0: ก็คือโดนพ่อดุมาเราเก็บ
4: บางทีเราก็ไปดุน้องต่อ
0: ก็ไปดุ
4: น้องก็ไปดุเพื่อนต่อ
0: น้องก็เลยไปดุเพื่อนต่อ
4: ค่ะ
1: ก็เลยมาดุน้อง
2: โทษ
4: ใช่ประมาณนั้นทะเลาะกัน
0: ทะเลาะกันบ่อยไหม
4: บ่อยค่ะ
0: ทุกวันนี้น่ะ
4: ทุกวันนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วค่ะ
0: แสดงว่าอารมณ์บางอารมณ์ที่เราได้คือเป็นอารมณ์สืบเนื่องมาจากคุณพ
4: ่
0: อ
4: คิดว่าใช่ค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้มันยังมีหลงเหลือไหม
1: มีบ้างค่ะจริงๆคือไอ้เรื่องความเป็นบอสซี่เนี่ยมันยังไม่ได้หายสนิทซะทีเดียวอยู่กับเพื่อนที่มหาลัยก็ยังมีบ้างแต่ขอโทษนะเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรกับพวกเธอจริงๆแล้วพวกเธอแต่ว่านิสัยมันเป็นอย่างนี้เฉย
4: ๆก็พยายามแก้อยู่
1: พยายามแก้อยู่ก็ดูอยู่
3: คือเวลาที่กีวีเดินเข้าไปเนี่ยบรรยากาศของเพื่อนมันจะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ตอนประมาณปอต้นเลยค่ะจนถึงประมาณมปลาย
3: ค่ะ
1: คือ
3: เพราะว่าหน้าบึ้งไม่ยิ้มหรือยังไงคะ
1: ถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเป็นมากแต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนใหม่ยิ่งแบบว่าเป็นตอนเข้ามหาลัยนะคะวันรับน้องคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคืออยากคุยด้วยนะแต่กลัวว่าแบบว่าจะโดนเหวี่ยงคือเหมือนรักแพ้
2: นี่ขนาดพ่อหายไปหลายปีแล้วนะ
1: เหมือน
2: คนข้างเคียงมันยังอยู
3: ่
2: นะคร
4: ับ
3: อ
4: ๋
3: อ
4: แต่สมัยเด็กๆก็มีนะ
0: สมัยเด็กๆยังไงครับ
4: คือตอนที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยบางทีเรานั่งกันอยู่ชิลๆแต่พอพ่อลงมาจากข้างบนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบ
1: ใช่
4: สำรวมดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความเกรงโดยอัตโนมัติ
2: พี่เมย์ใช่ไหมที่บอกว่าพออยู่กับแม่แล้ว
4: มันจะแบบมีเหมือนบรรยากาศ
1: แต่ว่าคือพี่กุ้นอ่ะเขามีที่ลงคือหนูแต่เหมือนหนูไม่พอไม่มีที่ลงปุ๊บอ่ะมันออกมาเป็นอาการแบบกรี๊ดอะค่ะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แบบว่าขัดใจก็คือกรี๊ดร้องไห้กรี๊ดอย่างเงี้ยเป็นหนักมาก
0: เป็นจนถึงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: เลิกสนิทน่าจะตอนประมาณมอต้นนะคะ
0: แต่เราเป็นคนเก็บ
4: ค่ะ
0: เก็บจนมันเกิดเหตุนึง
4: ค่ะ
0: ที่ทำให้พ่อรู้ว่าแบบอ้าวลูกคิดกับเราอย่างนี
2: ้เกิดอะไรขึ้น
3: เหตุการณ์ไหนคะ
4: คือสมัย10ปีกว่าปีที่แล้วค่ะใช่คือธรรมก๊อต
2: รู้จักใช่
0: ไ
2: ห
0: ม
2: ค
0: ะไม่รู้จักค่ะ
4: ธรรมก๊อตจิอ่ะ
0: มันคืออะไรเหรอคะ
4: เป็นเครื่องเล่นเลี้ยงสัตว์ในกลมๆอะค่ะแล้วคือมันเหมือนมันออกหลายเวอร์ชันแล้วหนูก็มีแล้วเวอร์ชันหนึ่งแล้วพอมีเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3แล้วก็แบบก็ของใหม่ก็อยากได้อีกค่ะแล้วก็เลยพาพ่อไปดู
2: แล้วบอกว่ามันต่างกันนิดเดียวอะแล้วก็ของเราก็ยังเล่นได้อยู่เล่นเวอร์ชัน2ไปก่อนนะลูก
4: เวอร์ชันหนึ่ง
2: เล่นเวอร์ชันหนึ่งไปก่อนนะลูกเวอร์ชัน2ยังไม่ซื้อ
4: ค่ะ
2: เดี๋ยวค่อยดูให้แบบมันอะแดปไปหลาย จนหน่อยไม่ใช่แบบซื้อติดๆกันเลยอ่ะนี่ก็ค่ะอันนี้คือเวอร์2นะต่อไปเวอร์3
4: ก็โอเคก็เก็บไว้ไม่ซื้อก็ได้พอเวอร์3ออกแล้วก็พาพ่อไปที่ห้างอีกแบบพ่ออยากได้อ่ะอยากได้อีกอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่ามันก็นิดเดียวนะเขาพูดประโยคเดิมมันก็นิดเดียวมันก็ยังเล่นได้อยู่
2: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้แต่ว่ามันยังไม่มีเหตุผลพอมันยังต่างกันนิดเดียวเองจะรีบซื้อไปทำไมอ่ะโอเคนี่เวอร์ชั่น3ใช่ไหมรอไปก่อน
4: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้อ่ะเราก็ฟังไว้ผ่านไปแล้วก็เก็บไปอีกพอเวอร์ชั่น4ก็ลากพ่อไปอีกพ่อมันออกแล้วอยากได้คืออันนี้1ไป4แล้วนะ1ไป4แล้วดึงไปเลยพ่ออยากได้นี้เวอร์ชั่น4แล้วเนี่ยพ่อก็แบบใช้ประโยคเดิมพ่อรู้หนูอยากได้หนูก็ลั่น
0: ว่า
4: คือหนูนึกว่าหนูคิดในใจ
2: นี่พูดกันทีหลังเนี่ยเค้ายังบอกนี่ทุกวันนี้จะบอกไม่จริงหน
4: ูไม่ได้พูดไม่ได้ลั่นหนูลั่นว่า
1: พูดไป
4: รู้ว่าอยากได้ก็ซื้อให้สิโว้ยใช่คือหนูคิดในใจแบบไม่ต้องพูดจริงๆก็รู้ว่าอยากได้อะก็พูดมาตั้ง 2-3-4 แล้วอะไม่ได้ซื้อให้ล่ะอะไรเงี้ยแต่พอปรากฏว่าเหมือนวันนั้นลั่นพูดกับพ
0: ่
4: อ
0: แล้วพ่อ
4: พ่อก็ขำคือตอนแรกคือเขาเล่าให้หนูฟังว่าหนูแบบอึ้งไปว่าแบบอ้าวพูดแล้วลั่น
2: คือลงมือตัวเล็กๆ9ขวบ
0: ขอโทษ
2: ไอ้เราก็ขำไงพี่ก็เลยกอดหัวคิดดังนะลูกแม่คิดเอาวันรอบหัวเลย
0: แล้วเป็นใหญ่ได้ไหม
2: ไม่ได
3: ้ต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์นะคะโดยเฉพาะที่กิวี่เล่าบอกว่าเพราะว่าพ่อเป็นแบบนี้ทำให้เขาไปแสดงกริยากับเพื่อนหรือว่าของเพนกวินที่ไปลงกับน้องอย่างเงี้ยค่ะมุมมองของอาจารย์ก่อนเลยค่ะมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ยังไงคะ
5: ถ้าเกิดว่าพ่อแม่อารมณ์ขึ้นเร็วนะคะลูกก็จะซึมซับการรับรู้อารมณ์ที่เร็วเกินไปคือไม่ใจเย็นรอที่จะฟังเพื่อนอาจจะปรี๊ดก่อนหรือว่าอย่างที่น้องโต้ตอบด้วยการกรี๊ดกลับเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าที่บ้านไม่ได้ชินกับการสื่อสารเวลาที่โกรธอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันว่าโกรธเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกอย่างนี้พอไม่เคยได้ฝึกการพูดคุยที่เป็นการแลกเปลี่ยนแบบใช้คำพูดเวลาที่เราทะเลาะกันนะคะลูกก็จะไม่ชินก็เลยแสดงออกมาด้วยการกรี๊ดเพราะมันง่ายที่สุดมันก็คือพ่อเริ่มด้วยความก้าวร้าวลูกก็ตอบสนองด้วยความก้าวร้าวแต่เป็นคนละวิธีกันเด็กที่พ่อแม่ใจเย็นเนี่ยเขาก็จะถูกฝึกให้รับรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธอยู่ตอนนี้กำลังงอนนะเขาก็จะสามารถค่อยๆคามดาวลงได้แล้วก็ไม่ปล่อยออกมาเป็นการกรี๊ดอะค่ะ
0: พี่เมย์ฮะพี่เมย์รู้ตัวไหมครับว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่เมย์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีออร่าคล้ายๆกับครูเล็กมากพี่เมย์สังเกตไหมว่าเวลาคนคุยกับพี่เมย์ก็จะมีความเกรงความกล้ากล้ากลัวๆที่จะเข้าไปคุยกับพี
6: ่สังเกตแล้วเคยบอกกับตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วบอกตัวเองแบบเราจะไม่เหมือนแม่ต้องไม่เหมือนแบบคนต้องแบบกล้าที่จะคุยกับเรากล้าที่จะเข้ามาทักทายอะไรอย่างนี้แต่สรุปเหมือนทุกอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวแต่บางทีมันก็นั่งคือไม่ได้เป็นคนหน้าดุหรืออะไรคือไม่มันจะให้ยิ้มตลอดไปแล้วมันเหมือนคนบ้าก็เลยแบบก็นั่งเฉยๆแล้วมันถูกฝึกให้นั่งอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กมันก็อัตโนมัติคนก็เลยกลัวก็ต้องแบบเฮ้ยบอกตัวเองรีแลกซ์ไม่รีแลกซ์เลยปล่อยอะไรเงี้ยให้แบบคนไม่เกรงไม่กลัวใช่อะแต่เราไม่ทำกับลูกนะลูกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร
0: ่อ๋อลูกไม่กลัวพี
6: ่ก็กลัวแต่กลัวแต่ว่าอันนี้พูดข้อความตัวเองไม่น่าจะกลัวขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ดุที่สุดทั้งพ่อกับพ่อแม่ก็แม่ดุสุดใช่
0: แต่เราไม่ดุเท่าคุณยาย
6: ไม่ดุเท่าคุณยายเราก็เรียนรู้ว่าคุณยายทำอะไรกับเราที่เราไม่พอใจหรือเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ทำกับลูกแต่ไปทำกับสามีแทนไปลงที่สามีแทน
3: ถามอาจารย์นะคะว่าแล้วเราจะมีวิธีการละลายพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงอะคะสิ่งที่มันตกทอดมาจากคนในครอบครัวที่เราเห็นนะคะ
5: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอะค่ะพ่อแม่รุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะจะนำเอาวิธีใหม่ๆก็คือทำให้ลูกมีความสุขที่สุดให้ความอบอุ่นแต่ว่า การที่จะต้องมีการลงโทษบ้างจะต้องมีการดุบ้างนะคะตักเตือนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยังต้องจำเป็นอยู่ค่ะมันยากเหมือนกันตรงที่ว่าพ่อแม่จะรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำอยู่เกิดปัญหาหรือว่าเป็นผลกับลูกยังไงถ้าเกิดว่าลูกเกรงเมื่อเจอเรานั่นก็แปลว่าเราต้องทำอะไรเราต้องมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้ลูกไม่ไว้วางใจเราใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าลูกทำให้พ่อแม่เสียใจอยู่เสมอเราเองที่เป็นลูกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะ
3: อาจารย์พูดถึงการกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทำให้บรรยากาศในบ้านเป็นแบบนี้ทำให้ลูกรู้สึกตัวเกรงกดดันพี่ชมพูเองค่ะมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไม่น่าจะถูกจากกิจกรรมหนึ่งที่ทำกันในครอบครัวก็คือการไปดูหนังเชื่อไหมคะว่าหนังเรื่องนึงเปลี่ยนวิธีคิดของพี่ชมพูไปเลยติดตามจากละครค่ะ
7: ผมสวยเหมือนแม่เลย
8: เอาอันนี้อีก
7: หนูก็เหมือนกัน
9: คุณผู้ชมคิดว่าพวกเขาจะรู้ไหมครับว่า
7: แต่แป๊บนึงพี
9: ่ผมรักพวกเขามากแค่ไหนมันยากสำหรับผมมากเลยนะครับกับการที่มามีลูกตอนที่อายุเยอะแล้วด้วยความต่างความห่างของวัยหรือความที่ผมเป็นผู้ชายมันเลยทำให้ผมซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากกว่าภรรยาแต่รู้สึกว่ามันอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินวันนี้พวกเราจะไปดูหนังกันครับหวังว่าวันนี้ครอบครัวของเราจะมีความสุขนะ
7: กีวี่กีวี่กีดแบบนี้หูแม่เกือบแตกเลยนะลูกใจเย็นๆสิลูกนะ
10: ก็พี่กวินนะสิทำเป็นไม่พอใจอ่ะให้แม่ทำผมให้ใหม่อยู่ได้อ่ะ
7: เดี๋ยวแม่หวีให้เสร็จแป๊บนึงแล้วก็มาหวีให้ลูกต่อแล้วนะใจเย็นๆนะลูก
10: ก็จะแกล้งวี่ใช่ไหมล่ะก็จะแกล้งให้แม่ทำผมให้วี่ไม่ทันออกจากบ้านใช่ไหม
7: วี่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะชอบใส่ความคนอื่นว่ะ
9: แม่ไปทำให้วี่เถอะ
7: โอเคค่ะ
9: เดี๋ยวพ่อดูให้กวินเอง
7: ได้ค่ะใจเย็น
9: มาเดี๋ยวพ่อทำให
7: ้ไม่เป็นไรพ่อแค่จะหวีผมให้ลูกเองนะลูกไม่มีอะไรหรอกนะงั้นพ่อเขาจะมาหวีผมให้ลูกไงหืมโอเคไม่มีอะไรเลยลูกนะ
9: วินาทีนั้นผมรู้เลยว่าผมได้ทำลายจิตใจลูกมามากแค่ไหนคุณผู้ชมเคยไหมครับตอนที่เด็กๆแล้วมีคนมารังแกคุณเวลาที่เราเดินสวนกับคนคนนั้นเราจะรู้สึกสะดุ้งเพราะกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราก็เพราะว่าจิตใต้สำนึกของเรามันบอกกับเราแล้วครับว่าบุคคลคนนั้นคือบุคคลอันตรายลูกสาวผมรู้สึกกับผมแบบนั้นหนังที่ไปดูวันนั้นหน้าหนังเป็นหนังผีครับแต่ว่าหนังเล่าเรื่องถึงผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งที่เขามีความตั้งใจทำสิ่งดีๆเพื่อครอบครัวของเขาโดยที่ไม่ฟังเสียงและความรู้สึกของลูกและก็เมียเลยจนสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแสนเศร้าแ ควินวี
7: ว่าไงจ๊ะพ่อ
9: พ่อรู้แล้วว่าที่ผ่านมาพ่อทำไม่ดีกับทุกคนโดยเฉพาะกับลูก
10: ๆโอ้ยพ่อดูหนังแล้วอินมั้ง
3: เชื่อดี
9: พ่อรู้แล้วจริงๆนะว่าพ่อผิดมาตลอดพ่อเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งที่ดีมาตลอดเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งดีๆเพื่อทุกคนมาตลอดแล้วก็คิดว่าผลลัพธ์จะออกมาดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย
7: แม่เข้าใจพ่อนะ
9: พ่อรู้แล้วว่าทำไมวินจะผวาทุกครั้งที่พ่อเดินผ่านพ่อรู้แล้วว่าทำไมกีวีถึงกรีดร้องเรียกร้องความสนใจ
10: ไม่แย่ไม่แย
9: ่ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะพ่อ
10: พ่ออย่าดราม่าไปหน่อยเลยรู้ก็รู้ว่าดูหนังแล้วอินน่ะ
3: กีวีไม่เอาลูก
9: พ่อขอโทษ

0: เหมือนเลยไหม
1: เหมือนครับ
0: เหมือน
1: ประมาณนี้เลย
0: แล้วหนังเรื่องนั้นที่บ้านนี้ไปดูกันแล้วมันทําให้มีจุดเปลี่ยนของครอบครัวมันคือหนังอะไรแล้วมันมีอิมแพคอะไรกับพี่บ้าง
1: เรื่องนี้ลัดดาแลนด์ก็คือว่ามีตัวละครหลักสองตัวก็คือพ่อบ้านสองบ้านเราเห็นความทุกข์ที่อยู่ในบ้านสองหลังเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องเอามันสองบ้านน่ะรวมกันถึงจะเท่าเราโอ้โหแล้วลูกที่อยู่บ้านนี้กับลูกที่อยู่บ้านนี้เนี่ยถ้าเปรียบเป็นลูกเราเขาก็คงไม่มีความสุขแบบในที่เราดูในหนังแล้วพอจบปั๊บเราก็เขาก็ออกมาถามแล้วก็บอกว่าพ่อคิดอะไรได้บางอย่างเดี๋ยวกลับบ้านไปคุยกันก็กลับบ้านไปแล้วก็คุยกันก็ขอโทษบอกเขาว่าพ่อเพิ่งเข้าใจว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคืออะไรบ้างจากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับจะอดทนต่อสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วให้เวลากับลูกในการที่จะปรับตัวค่อยๆแก้ไขค่อยๆแก้นะลูกนะต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
2: แล้วช่วงเวลาที่ต้องข่มใจพ่อจะไม่โมโหนะไม่โมโหมันยากขนาดไหนอะคะแล้วมันใช้เวลานานขนาดไหน
1: เป็นปีครับเป็นปีคือหมายความว่าเรื่องมันจะเป็นเหมือนเดิมทุกวันไงแล้วมันจะเกิดขึ้นทุกวันช่วงแรกๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเดินลงมามั้งนึกไม่ได้แน่ว่าเหตุการณ์คืออะไรแต่มาเจอเขาทะเลาะกันอยู่เราก็เอาอีกแล้วไปเป็นกินกีวีขึ้นไปบนห้องลูกไปนั่งคุยกันให้แม่เขาฟังด้วยก็เข้าไปในห้องนอนพี่นี่แหละเข้าไปอ่ะเขาก็นั่งอยู่บนที่นอนสองคนพี่บุ๋มก็นั่งอยู่อีกข้างหนึ่งบนที่นอนพี่น่ะเลคเชอร์นานพี่บุ๋มก็จะแบบเอาหมอนมารองหลังเลยรอเลยส่วนสองคนนี่เขาก็นั่งเราก็บอกอย่างนี้นะอย่างนู้นนะเข้าใจไหมเนี่ยพอพูดไปไอ้นี่ก็จะเถียงกันอีกก็ไอ้นี่มันนู่นไอ้นี่ก็เฮ้ยมันนู่นเราก็แบบไม่เอาสิลูกอย่าทะเลาะกันอย่าเถียงกันฟังนะแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยประมาณ2ชั่วโมง พอเสร็จโอเคไปนอนซะก็ดึกเลยอะเที่ยงคืนละมั้ง ไปนอนพอเขาเดินออกไปพี่นั่งพื้นอยู่นะนั่งพื้นอยู่ปลายเตียงอะนั่งพื้นอยู่พอเขาเดินออกไป2คนพี่ก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกพี่ผมว่าเมื่อกี้แบบตอนมันทะเลาะกันเนี่ยอยากจะลุกโดดไปแล้วเตะก้านคอคือเชื่อป่ะคือภาพอ่ะภาพเห็นไปแล้วนะคือแบบสำเร็จไปในสมองแล้วแตกโอ้ย yes แต่สัจจะพูดออกจากปากไปแล้วว่าเราจะไม่โมโหจะไม่ลงโทษจะไม่ดุจะไม่อะไรแล้วพอเขาเดินจากห้องไปโอ้โหวันนั้นคือวันที่พี่มีความรู้สึกเราชนะเราชนะอารมณ์ตัวเองมึงเจ๋งมากไอ้ผู้แล้วก็บอกพี่บุ๋มบอกว่าเมื่อกี้แบบคุยโกรธมากโมโหมากขนาดเรียกออกมามึงยังทะเลาะกันอีกอ่ะยังเถียงกันอีกอ่ะอ๋อได้ใจใช่ไหมพ่อบอกจะไม่ตีเลยแบบไม่กลัวถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไม่กล้าไงอ๋อนี่พอใช้ไหมอ่อนอ๋อได้ใจแต่ไม่เป็นไรเราตั้งใจแล้วพอก็เดินไปก็บอกกับพี่บุ๋มพี่บอกดีแล้วดีแล้วที่ไม่ทำเพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่อีกแล้วมันก็จะไม่ trust แล้วนั่นคือวันแรกๆที่แบบโอ้โหเวลามันปี๊ดขึ้นมานี่แบบต้องกินยาแก้ปวดอ่ะ
0: เคยมีเอะใจไหมว่าพ่อเปลี่ยนไม่ได้หรอ
3: มีค่ะมีก็มีอยู่หลายตอนอยู่ที่แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบ เงี้ยฉันดูเธออยู่นะแต่จริงๆคือฉันผิดนะแต่ฉันก็ดูเธออยู่นะว่าเธอจะปีนหรือเปล่าก็จะแบบอ้าวอ่ะวิปกติก็เป็นนี่ปกติแบบโดดมาตีแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ไม่เป็น
2: รอด
0: รอด
3: ค่ะ
2: ค่ะแล้วหลังจากที่พ่อเปลี่ยนไปอะค่ะบรรยากาศในบ้านเป็นยังไงคะ
4: ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมาก
3: แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะ
4: ใช่ค่ะมันค่อยๆเปลี่ยน
3: เป็นปีค่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: กว่าจะแบบหายที่เขายกมืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็นานอยู่ค่ะ
0: อยากจะถามคือมีคุณพ่อที่พูดง่ายๆว่าตอนแรกหัวโบราณใช้ความเดิมจากที่ถูกเลี้ยงมาคือรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีสุดท้ายก็มาเปลี่ยนตอนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเปลี่ยนตัวเองแบบชัดเจนตอนนั้นที่หนูพูดตอนแรกว่าพ่อไม่ใช่เซฟโซนขอถามของทั้งบ้านตอนนี้ไหมว่าครอบครัวมีความสุขมากขึ้นขนาดไหน
4: มากมากเลยค่ะรู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเราม
3: ีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม
2: ่ถามคุณพ่อบ้างค่ะรู้สึกยังไงคะว่าจากการเปลี่ยนของเราอะค่ะมันคือได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

0: พราะว่าพี่ชมพูจะบอกตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราทำดีผลลัพธ์ต้องดีถ้าผลลัพธ์ไม่ดีแสดงว่าวิธีการผิดแต่วันนี้เจอวิธีการที่ถูกต้องแล้วลูกก็บอกว่ามีความสุขมาก
1: ครับ
0: พ่อรู้สึกยังไงคะ
2: ดีใจมากครับคือดีใจกับทุกคนกับตัวเองด้วยกับลูกด้วยกับพี่บุ๋มด้วยนะฮะคือว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนพยายามหาคำตอบเนี้ยทุกบ้านแหละทุกๆสเตจของชีวิตที่เราเปลี่ยนจากสเตจที่แล้วมาเป็นสเตจนี้เราจะฉลาดเราจะอยู่เส้นสมมติว่าเราอายุ10ขวบมา20พอเราอายุ18 19เราเริ่มเก่งในอายุ10ถึง20ละแต่พอเราอัพขึ้นไปจาก20ไป21แล้วก็ขึ้นอยู่21ถึง30ช่วงแรกเราจะโง่สำหรับสเตจใหม่เสมอแล้วเราก็จะต้องไปหาคำตอบไปหาคำตอบถ้าเราโชคดีหาคำตอบได้เจอหรือมีผู้ใหญ่ที่แนะนำดีๆเราก็คงจะง่ายขึ้นแต่พี่เนี่ยคุณแม่เสียตั้งแต่อายุแค่25นะครับแล้วก็จริงๆตั้งแต่อายุ15เนี่ยออกจากบ้านมาเล่นดนตรีแล้วก็เหมือนกับดูแลตัวเองบางทีมันก็เก็บอะไรมาผิดๆถูกๆไม่ค่อยรู้หรอกจนกระทั่งพอมามีแฟนเป็นแฟนพี่บุ๋มคบกันไปก็มีปัญหาขัดแย้งอารมณ์วัยรุ่นนะพอมาแต่งงานมันก็เริ่มเนี่ยเปลี่ยนสเตจอีกละพอมีลูกมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีมันมีความสุขทุกคนมีความสุขไม่ใช่เฉพาะฉันด้วยไม่ใช่เฉพาะลูกฉันด้วยคนอื่นๆด้วยใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราเราอยากจะทำสิ่งที่มันถูกต้องและทำให้เขาไม่ซวยไปกับความประพฤติหรือความคิดของเราพอวันหนึ่งที่เราหาเจอเนี่ยพี่ไล่กลับไปขอโทษแล้วก็เปลี่ยนตัวเองกับคนอื่นๆที่เราเคยทำผิดกับเขาไว้ด้วยความภาคภูมิใจ
3: แต่ดีเนาะที่เรารู้ตัวเร็วแล้วมันมีตัวช่วยที่ทำให้เราคลิกได้เร็วและต่อจากนี้ก็จะมีแต่ความสุขแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านนี้เขามีความรักให้กันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแหละต่อให้ช่วงพ่อดุลูกพ่อคือครอบครัวอบอุ่นเลยแต่อาจจะแค่อารมณ์แต่พอปรับได้คือต่อจากนี้ก็มีแต่ความสุขไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับพี่เมย์ฮะเป็นยังไงครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวของครอบครัวพี่ชมพูมาตลอดทั้งวันนี
4: ้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มีผู้ใหญ่อย่างนี้ที่รู้ตัวเองว่าตัวเองทำอะไรผิดแล้วพยายามจะแก้ไขเพราะว่าผู้ใหญ่หลายท่านก็จะบอกว่าเราไม่ผิดเราผู้ใหญ่กว่าเรารู้ดีที่สุดอันนี้ฮะแล้วก็มันก็จะมีแต่พังทลายถ้าเราโตพอหรือว่าเราเก่งพอเราเจ๋งจริงเราต้องมองตัวเองแล้วยอมรับตัวเองว่ายอมรับความจริงว่าเราไม่ได้เพอร์เฟคที่สุดทุกคนจะสามารถรักกันได
3: ้ค่ะครับดร.ล่ะครับเป็นไงครับฟังมาทั้งวันแล้ว
5: ค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าได้ฟังเคสตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วเอาไปแชร์ให้นิสิตที่คณะได้อีกอะค่ะว่าทุกคนมีพัฒนาการจริงๆคือทุกคนเรียนรู้แล้วก็ทุกครั้งที่เรามาเริ่มที่กรอบ10ถึง20 20ถึง30เราจะเป็นมือสมัครเล่นในช่วงวัยนั้นๆในช่วงชีวิตนั้นๆก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกช่วงหนึ่งที่เราโตขึ้นเก่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอเราโตขึ้นเรื่องนึงเก่งขึ้นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็จะต้องมีอะไรที่เรายังต้องเรียนรู้มันเหมือนกับเราไม่หยุดนิ่งที่จะรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นนะคะดีใจมากๆ
0: เราเองได้ฟังเรื่องราวของพี่ชมพูกับน้องๆยังรู้สึกมีความสุขไปด้วยนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็การยอมเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อแล้ววันนี้เนื่องในโอกาสพิเศษค่ะเรามีสิ่งที่มีความหมายมากๆสำหรับครอบครัววัฒนจังเพลงนี้วันนี้ลูกสาวสองคนอยากจะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะ

0: ติเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่จากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆ คุยกัน
1: รู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม่
2: ขอบพระคุณทั้ง3ท่านมาก
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วก็ต้องนี่ด้วยขอบคุณแขกรับแชร์ทั้ง2ท่านด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะเรากลับมาเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ฟังน้องร้องเพลงเมื่อก
0: ี้ไม่บอกพี่อ่ะ
3: เออว่าจะเซอร์ไพรส์
0: พี่เอากีตาร์มาเล่นให้เลยขอบคุณมาก
4: ค
0: ุ
4: ณแม่เคยฟังลูกร้องเพลงไหม
5: เคยค
4: ่
5: ะ
4: ร้องไหมวันนี้
0: เพราะ
5: เกือบขึ้นไม่ทัน
4: ซ้อมนานไหมลูก
3: อู้ว้าว
5: คือก็หนูว่าร้องได้อยู่ค่ะแต่ไม่แม่นเนื้อ
4: แล้วปกติลูกเคยร้องให้พี่ป่ะไม่เคยนี่ครั้งแรกเลย
0: ถึงร้องให้พี่ยังไม่เคยร้องเล่นกันเองอ่ะมี
4: แต่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เขาร้องให้พี่แบบเซอร์ไพรส์เมื่อกี้หน้าเหวอเหมือนกันนะเราอ่ะเมื่อกี้
5: น้องสอง
3: ค่ะอยาก
5: อี
3: แหละ
5: น้องสองกงกีกัง
3: คือน้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณพ่อคือพยามัจจุราชของบ้านคือขนาดนั้น
0: เขาทะเลาะกันหรือทำอะไรอยู่แต่พ่อเดินมาปั๊บเงียบหยุดทุกอย่างอยู่
4: แล้วทุกวันนี
0: ้ฮะ
4: ทุกวันนี้
0: เมื่อเจอ
5: ท
0: ุ
5: กว
0: ัน
5: นี้ไม่ทะเลาะกัน
4: ไม่เงียบแล้ว
6: แล้วบ้านที่มีใครเป็นพยามัจจุราช
4: ยังกล้าถามอีกหรอหมอขนาดนี้ยังกล้าถามอีกว่าใครเป็นพยามัจจุราชในบ้าน
5: ของพี่เมย์ถ้าวันนี้กลับไปคุณยายได้ดูเทปนี้ค
7: ุณตายแล้วอย่าให้ดูเลยค่ะ
5: จะไว้ไหนบ้าง
0: ได้โปรดไว้ชีวิตพี
7: ่แต่แม่คุณแม่ดีขึ้นคุณแม่ไม่ใช่ดีขึ้นตัดแต่คุณแม่คือเห็นว่าเราเมื่อก่อนเราเกรงตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเข้าถึงแล้วจับแต่ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเฟรนด์ลี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มอยู่กับแม่แล้วหายใจได้ เปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เป็นครูแล้วก็ดูแลเด็กคนอื่นแล้วคุณแม่อาจจะเห็นจากเด็กคนอื่นแล้วก็เลยแบบอาจจะลงโทษกับลูกไปเยอะไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้บรรยากาศมันก็หายตึงเครียดนิดนึงค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะค่าโมงต้นไม้ประจำจังหวัดสุโขทัยสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของไทยมีความเจริญรุ่งเรืองในน้ำมีปลาในนามีข้าวแม้ปัจจุบันสุโขทัยก็ยังเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าไม้มีค่าหลายชนิดซึ่งกรมป่าไม้ได้กำหนดเป็นพื้นที่ป่าแห่งชาติถึง12แห่งมะค่าโมงพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสุโขทัยจัดเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทหนึ่งมีชื่ออื่นเรียกตามท้องถิ่นภาคกลางเรียกมะค่าโมงมะค่าใหญ่ภาคเหนือเรียกมะค่าหลวงมะค่าหัวคำมะค่าโมงเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่ลำต้นมักเป็นครีบและปุ่มปมโคนเป็นภูพรเปลือกสีน้ำตาลอ่อนหรือชมพูอมน้ำตาลกิ่งอ่อนมีขนคลุมบางๆใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับใบย่อยติดตรงข้ามกันเป็นคู่ 3-5 คู่รูปไข่หรือรูปรีปลายใบทู่เป็นติ่งโคนใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อยออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมดอกสีเขียวอ่อนแต้มสีแดงผลเป็นฝักแบนเปลือกแข็งและหนาเรือนยอดเป็นพุ่มแผ่กว้างขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมะค่าโมงมีประโยชน์หลายด้านเนื่องจากเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานเลื่อยใสเจาะกลึงยึดเหนี่ยวตะปูได้ดีขัดเงาง่ายจึงนำไปใช้ในการก่อสร้างทำเสาพื้นไม้เครื่องดนตรีปุ่มมะค่าโมงซึ่งเป็นส่วนของเนื้อไม้ที่โคนต้นเมื่อฝานออกเป็นแผ่นมีลวดลายแปลกสวยงามนำไปตกแต่งเครื่องเรือนเนื้อไม้และส่วนอื่นๆใช้ย้อมผ้าฝ้ายและผ้าไหมให้สีเหลืองและสีน้ำตาลเปลือกทำน้ำฝาดใช้ฟอกหนัง

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยว่าต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีเขตที่ราบฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกของจังหวัดและที่สำคัญได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกชื่อชายฝั่งทะเลบริเวณหาดเจ้าสำราญของจังหวัดเพชรบุรีถึงอำเภอบางสะพานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความยาว200กิโลเมตรว่าชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ปรากฏพระนามบนแผนที่ประเทศไทยสิ่งสำคัญที่ชาวเพชรบุรีพึงทราบคือพันไม้มงคลพระราชทานเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดได้แก่ต้นว่าซึ่งยังเป็นต้นไม้ประจำชมพูทวีปตามพุทธประวัติอีกด้วยต้นว่ามีชื่อพื้นเมืองว่าห้าขี้แพะเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 10-25 เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบสีน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามแผ่นใบรูปรีหรือรูปไข่กลับปลายใบแหลมโคนใบมนดอกสีขาวออกเป็นช่อตามง่ามใบเกสรยาวเป็นผู้ออกดอกระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคมผลสดรูปรีกว้างประมาณ 0.8 เซนติเมตรยาว 1.5 ถึง 3 เซนติเมตรฉ่ำน้ำสีม่วงดำผิวมันผลแก่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ต้นว่ามีประโยชน์หลายอย่างอาทิเนื้อไม้นิยมนำไปทำสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในที่ร่มทำส่วนประกอบของเรือเกวียนผลสุกรับประทานได้มีรสเปรี้ยวอมฝาดนิยมนำไปทำน้ำผลไม้และวายว่ามีประโยชน์ทางยาได้แก่เปลือกต้นต้มดื่มแก้บิดเปลือกและใบตำเป็นยาอมยากวาดรักษาโรคปากเปื่อยและเป็นเม็ดตามลิ้นและลำคอแก้น้ำลายเหนียวใบรักษาโรคบิดผลแก้ท้องร่วงเมล็ดมีสารช่วยลดน้ำตาลในเลือดรักษาโรคปัสสาวะมากท้องร่วง

0: การเดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้และถ้าคุณเดินทางเข้าป่าแล้วประสบภัยทางธรรมชาติหรือมีความจำเป็นต้องเอาตัวรอดออกจากเส้นทางในป่าที่อันตรายเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดไปได้อย่างไรคุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปในป่าและเกิดพบเจอกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือมีความจำเป็นที่จะต้องรีบนำผู้ป่วยออกมาจากป่าให้ได้เร็วที่สุดคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรและในตอนนี้นะครับผมอยากแนะนำแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยรถยนต์เพียงลำพังมาแล้วทั่วโลกครับโดยจะมาแนะนำในการประเมินสถานการณ์เรื่องของอุปสรรครวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณนั้นสามารถ

๊อฟยุทธภูมิพิบูลสวัสดิ์ครับเรียกว่าเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นอาชีพดีกว่าผมสนใจความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันของพื้นแผ่นดินนะครับเป็นการเชื่อมต่อการชิดกันทางวัฒนธรรมในการเดินทางแบบนี้ครับมันก็ทำให้รู้จักชีวิตรู้จักรถรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักกับโลกกว้างๆที่เราเดินทางมาเราสร้างรถเก่าๆของเราขึ้นมาเองก็ด้วยความรักความชอบส่วนตัวพอเราทำเองเนี่ยเรารู้จักมันเรารู้ใจมันไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมันก็ไปกับเราได้ครับทุกอย่างนะครับการเดินทางแบบผมนั่นคือเราต้องปลอดภัยเราต้องเข้าใจดูเรื่องสวัสดิภาพของตัวเราของรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ไปให้ถึงจุดหมายนั้นแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับทุกอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือถ้าเสียหายเสียหายน้อยให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องซ่อมมันได้ทำความรู้จักกับยานพาหนะของเรานะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเดินทางไปเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับยานพาหนะเรากันเริ่มต้นจากนะครับในห้องเครื่องเราต้องทำความรู้จักกับระบบการดูดอากาศของรถยนต์นี่นะครับคือหม้อกรองอากาศยิ่งเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในทางธุรกันดาร นะครับจะถูกทำไว้สูงด้วยความที่มันสูงเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะท่วมเครื่องยนต์ไปได้เลยเพราะมันเป็น

ระบบเมนวลไม่มีระบบไฟฟ้ามาเยอะถัดมานะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกเวลาที่เราขับรถยนต์ไปแล้วข้างล่างนะครับเวลาที่มันไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือเกี่ยวทำให้สายเบรกนะครับหรือว่าแป๊บเบรกขาดแป๊บเบรกรั่วน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะหายลงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันของเหลวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชนะครับใส่แทนกันลงไปได้ในกรณีที่ไม่มีอะไรถัดมาครับก็คือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นั่นก็คือหม้อน้ำซึ่งเวลาเราวิ่งนะครับบางทีมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนก้อนหินหรืออะไรแล้วแต่เสียบไป

0: ไดชาร์จรถยนต์มันจะโดนน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปเกาะที่ไดชาร์จทำให้อัตราการชาร์จน้อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ชาร์จเลยรวมไปถึงหม้อน้ำด้วยนะครับก็จะโดนขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอัดแล้วก็ทำให้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจากจุดอื่นกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ถูกต่อท่ออากาศไว้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมฝากระโปรงหรือน้ำระดับนี้นะครับถ้ากระแสน้ำไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะขับลงไปได้เลยนะครับด้านหลังของรถยนต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันตัวนี้เหมือนกับข้างหน้าครับถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีของเหลวข้างในก็จะทำให้เฟืองท้ายเกิดการพังหรือการเสียเบื้องต้นครับการทำความรู้จักกับรถยนต์ของเราเองนะครับจะทำให้การเดินทางของเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนจะออกเดินทางครับ
1: เมื่อเราคิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็การผจญภัยที่ดีมันจะต้องปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้คนที่เรารักที่เดินทางไปกับเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยครับ

องน้ำก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเดินทางมาเจอในเส้นทางที่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างหน้าจะพบเจอกับอะไรการเกิดขึ้นของร่องน้ำนั่นก็หมายถึงว่าเวลามีน้ำลงมานะครับมันไหลลงมาจากเราจะเห็นนะครับว่ามันไหลโคดเคี้ยวลงมาจนมันมาสุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมประเมินแล้วความลึกของร่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60-80 เซนติเมตรมันมี2วิธีครับเราขับรถคล่อมตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ต้องคะเนก่อนครับว่าความกว้างของปากร่องเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ช่องว่างระหว่างยางรถยนต์ของเราข้างซ้ายข้างขวามันเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้ามันพอดีกันเราสามารถที่จะขับคล่อมลงไปได้ตรงนี้นะครับอันตรายมันจะถือว่าน้อยมากในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าเราขับรถคล่อมลงไปตรงๆนี้เลยครับแล้วก็ตรงไปตามร่องของมันตอนนี้ล้อเราก็อยู่พอดีกับขอบร่องทั้งสองนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะวางล้อนะครับว่าตอนนี้ล้อของรถยนต์เราวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะมีเลี้ยงพวงมาลัยช่วยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไต่มาที่ขอบร่องครับถึงตรงนี้นะครับตกลงไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็คาอยู่ในร่องดีกว่าที่เราจะไปชิดอีกฝั่งนึงแล้วตกลงมาแรงๆซึ่งอันนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ครับในกรณีที่เราชิดฝั่งขวานะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้อเราตกลงมาเราจะสังเกตดูล้อฝั่งซ้ายครับมันจะตกที่นี่แล้วถ้าเราเกิดปั่นให้ล้อมันเกิดอาการฟรีหรือว่าหักพวงมาลัยผิดนิดนึงท้ายมันจะตกลงมาแล้วความเอียงตรงนี้ครับมันก็อาจจะทำให้รถเราเนี่ยเอียงหลุดมาในร่องซึ่งเวลาในขณะที่รถเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการตะแคงข้างลงมาพิงตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ผู้โดยสารในรถพร้อมทั้งคนขับเกิดอันตรายได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในกรณีที่เราเลือกฝั่งขวานะครับแล้วรถเราพลาดตกล่องมาแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเอียงแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ารถเราไม่ตะแคงไปเราก็ค่อยๆไปผ่านล่องอุปสรรคไปให้มันเร็วที่สุดครับ

0: เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเดินทางเข้าป่าและภูเขาก็คือทางสูงชันครับจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าหากเส้นทางนั้นมีเหวสูงชันสองข้างทางและขับรถไม่ถูกวิธีหรือเสี่ยงเกินไปอาจทำให้เราพลาดประสบเหตุถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับ
1: เราเดินทางมาเจอกับเนินชันหรือว่าทางชันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ร่วนดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดินที่มีรถวิ่งอยู่ประจำประกอบกับผิวทางนะครับมีความชื้นจากน้ำฝนอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากลักษณะเส้นทางประเภทนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเสียจังหวะระหว่างที่เราอยู่กลางเนินการเสียจังหวะเกิดได้จากที่ล้อนะครับหมุนฟรีทำให้มันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าที่ควรทำให้รถเราเนี่ยเกิดการชะงักสองเกิดจากการที่เรามาเปลี่ยนเกียร์กลางเนินและกำลังของเครื่องยนต์ตกจุดนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจให้แน่นอนคิดเลยว่าเราจะขึ้นมาด้วยเกียร์อะไรอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ากำลังของรถยนต์เรามันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับมีกำลังแค่

ไหนถ้าเป็นทางชันที่มีเหวนะครับเราก็ต้องมองก่อนว่าเหวที่เราจะขับรถขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนี้เหวอยู่ฝั่งขวาเราก็จะต้องขับชิดในผนังฝั่งที่เป็นหน้าผาก็คือฝั่งซ้ายแต่ก็อย่าชิดให้มันมากเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ล้อปีนไหลทางขึ้นไปก็ขับรถด้วยความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของรถยนต์ของเครื่องยนต์ของรอบเครื่องต่างๆนะครับทำทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเราคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อมันขึ้นมากลางเนินเนี่ยแล้วมันมาเสียจังหวะเนี่ยอาการที่รถนะครับจะหมดกำลังแล้วก็ไหลลงเนินไปหรือว่าตกไปในฝั่งที่เป็นเหวเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเราก็ต้องให้ความระมัดระวังกันมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงกันผมจะเริ่มต้นนะครับจากเกียร์2นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ้ามันไม่ได้นะครับจะไปสับ3กลางเนินแต่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาด้วยเกียร์2แบบง่ายๆเลยนะครับก็พื้นผิวทางก็มีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับรอบเครื่องก็อยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคจากเนินชันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องลงเนินชันนะครับเพื่อจะข้ามไปสู่อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็รถเราอาจจะมีอาการเบรกไม่อยู่เนื่องจากทางมันลาดชันเยอะนะครับมันก็มีวิธีที่เราจะแก้ไขจากวัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือหากิ่งไม้นะครับที่เป็นวัสดุรอบๆตัวเรานะครับผูกเข้าไปที่ท้ายรถให้มันมีน้ำหนักพอประมาณแล้วให้มันลากกับพื้นนะครับมันจะสร้างแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับพื้นทางนะครับทำให้เราไหลลงเนินมาได้กรณีนี้นะครับใช้ได้กับเนินชันยาวๆนะครับรวมไปถึง เส้นทางลาดชันลงเนินที่รถเราไม่มีเบรกเลยมันก็จะทำให้รถเราชะลอความเร็วลงเพื่อลงสู่ปลายเนินได้อย่างปลอดภัยครับการขับรถข้ามน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพเส้นทางที่มันอยู่ในภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันจะมีลำห้วยที่บางทีห้วยเดียวนะครับแต่ว่ามันตัดขวางไปขวางมาเราจะต้องขับรถขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงหลายจุดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพเส้นทางที่เราจะต้องขับลงไปในน้ำสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือการเดินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำความสูงของน้ำแล้วก็อุปสรรคใต้น้ำมันก็จะทำให้เราขับรถข้ามห้วยได้อย่างปลอดภัยครับการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อเราจะต้องมาเจอพบเจอกับลำน้ำที่ขวางกั้นในเส้นทางที่เราวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราตั้งใจจะมาหรือว่า GPS นะครับมันนำทางเรามาเมื่อเรามาเจอแล้วก่อนที่เราจะลงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนนั่นก็คือดูความสูงของน้ำนะครับดูพื้นล่างของน้ำว่าข้างใต้พื้นน้ำมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับความสูงหรือว่าลักษณะของรถยนต์ที่เราขับมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์อะไรถ้าประเมินแล้วว่าความสูงของน้ำความสูงของรถยนต์ของเรานะครับความรุนแรงของกระแสน้ำสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ำที่จะสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของเรามันไม่มีหรือถ้ามันมีจะต้องทำอะไรกับมันก่อนที่เราจะต้องขับข้ามน้ำทุกครั้งครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมาประเมินขับรถลงมาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าข้างใต้น้ำมันมีอะไรแล้วความเสียหายที่เกิดกับรถเรามันคืออะไรครับ

การประเมินสถานการณ์นะครับในช่วงที่เส้นทางต้องข้ามผ่านลำน้ำซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่คะแนนด้วยสายตาเนี่ยความกว้างของลำน้ำต้องมี 4-50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราไม่สามารถเห็นพื้นน้ำได้เหมือนจุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเดินลงมาสำรวจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราที่เราจะเดินทางมาในตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองลง

0: พื้นน้ำเป็นทรายนะครับมีก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะดูว่าน้ำที่ลึกที่สุดในบริเวณที่เราลงมาเนี่ยนะครับมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับช่วงล่างของเรานั่นก็คือก้อนหินใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะหาไม้หาวัสดุนี้ครับปักไว้เพื่อเราจะไม่เข้าใกล้มันเดี๋ยวเราไปดูกันครับเท่าที่คะเนมานะครับตรงนี้นะครับน้ำจะอยู่บริเวณหัวเข่าแล้วนะครับริมขวาเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองเห็นใต้น้ำเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นผมก็จะปักไว้เผื่อบางทีเราอาจจะลืมนะครับว่าตรงไหนน้ำมันลึกแล้วมันมีก้อนหินอะไรยังไงถัดมาอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เป็นก้อนหินใหญ่มากถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขับชิดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก้อนหินกับช่วงล่างเราเนี่ยเกิดการกระแทกกันแน่ๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหากับเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขับรถเลาะจากจุดที่จอดรถนะครับลงมาแล้วก็ชิดขวาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำลึกที่สุดตรงนี้ประมาณ 4-50 เซนเท่านั้นเองกับความสูงของรถที่เราเดินทางมาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะขับข้ามกันเลยครับ
1: ในการสาธิตนี้เราได้ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับการถ่ายทำจริงแต่วิธีการต่างๆที่ได้คัดเลือกมาสอนจะเป็นวิธีการที่รถขับเคลื่อน2ล้อทำได้เองทั้งหมดครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์เส้นทางแล้วต้องปลอดภัยมากพอที่เราจะเดินทางไปได้และถ้าหากเส้นทางนั้นอันตรายมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะดันทุรังเดินทางด้วยรถยนต์ต่อครับเพราะในบางทีอาจจะมีหลุมลึกกระแสน้ำแรงเกินไปหรือล้ออาจจะไปติดกับก้อนหินใต้น้ำจนไม่อาจเดินทางต่อไปได้รถทีมงานของเราบางคันเกิดติดลมนะครับและถ้าหากรถยังคงดิ้นรนขับต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถได้จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันใช้รถหลักของเราลากขึ้นมาให้ได้และทำให้การถ่ายทำครั้งนี้เริ่มลำบากขึ้นทุกทีแล้วครับ
0: บางครั้งครับการเดินทางของเรานะครับ GPS เนี่ยก็พาเราหลงมาในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาเมื่อเรามาเจอกับเส้นทางแบบนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการครับว่าเราจะต้องทำไงต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์รอบๆด้านนะครับเราบอกไม่ได้ว่าธรรมชาตินะครับมันจะส่งอะไรมาบางทีเราเดินทางอยู่ดีๆในช่วงที่อากาศฤดูที่เราดูแล้วมันมีแดดอย่างเงี้ยนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยฟ้าครึ้มสักพักนึงมีฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาถ้าระดับน้ำในห้วยเพิ่มขึ้นเราจะต้องทำยังไงสภาพเส้นทางดินที่มันเปียกแฉะเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับถือว่าประสบการณ์กับการควบคุมสติแล้วก็การเตรียมพร้อมการเตรียมรับในสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์รถยนต์และก็สภาพเส้นทางเพื่อที่เราจะเอาตัวรอดจากอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ครับในบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของน้ำป่านะครับในช่วงเวลาที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นตกจากตรงนี้หรือว่าตกมาจากบนต้นน้ำนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศษซากวัสดุต่างๆเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะถูกพัดมาติดกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับรวมถึงระดับน้ำจากตรงนี้ครับถ้าเทียบกับผมนะครับก็ระดับเกือบจะถึงหน้าอกหลายต้นไม้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นซากของร่องรอยของน้ำป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการประเมินสถานการณ์เวลาที่เราขับรถยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับหรือว่าฤดูมรสุมนะครับเราสามารถที่จะดูได้เลยครับว่าถ้ามีฝนตกหนักปริมาณของน้ำมันสูงแค่ไหนซึ่งสามารถจะทำให้เราติดอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างนึงครับ
1: เมื่อเรามีความจำเป็นต้องข้ามน้ำที่ลึกมากกว่ารถไม่ว่าจะมีสาเหตุสำคัญเช่นพาผู้ป่วยไปรักษาโดยด่วนหรือรีบหนีจากอันตรายน้ำป่าที่จะเกิดขึ้นก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ครับซึ่งเราไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลอกเลียนแบบด้วยความสนุกโดยเด็ดขาดครับแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ผ่านเส้นทางไปได้
0: อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการข้ามน้ำไปได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาไม้ไผ่นะครับในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเจอ

อภัยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3-4 นิ้วขึ้นไปนะครับตัดความยาวนะครับกะว่าให้พ้นกับช่วงความกว้างของรถยนต์รถยนต์ของเราอย่างคันนี้นะครับสมมติว่าเรามีความกว้างอยู่ที่เมตร50เราก็ต้องใช้ไม้2เมตรขึ้นไปนะครับทำการขับรถนะครับจุ่มหัวลงมาในน้ำในบริเวณที่มันยังไม่จมนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปใต้ท้องนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้างในมันเป็นอากาศอยู่เราจะใช้วิธียัดเข้าไปทีละลำทีละลำจนมันได้ปริมาณที่สามารถจะยกทำให้รถยนต์ของเราครับพยุงตัวนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาลอยปริ่มๆน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรถเราลอยเราก็เดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆเดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการยัดลงไปใต้ท้องเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่ารถเราไม่จมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามดันรถของเรานะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับดันรถของเราข้ามไปอีกฝั่งน้ำเมื่อถึงอีกฝั่งน้ำหนึ่งหลังจากที่ล้อหน้าแตะที่ตะลิ่งแล้วเราก็ทำการดึงไม้ไผ่ออกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไต่ขึ้นไปแต่ขึ้นไปจนสุดท้ายพอไม้ไผ่หมดนะครับก็ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฝั่งในกรณีนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่ากระแสน้ำที่เราข้ามนะครับมันไม่ใช่น้ำป่าที่มีกระแสน้ำรุนแรงนะครับก็เป็นน้ำไหลเอื่อยแต่เป็นน้ำสูงครับเราถึงสามารถที่จะทำได้ในกรณีถ้าเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงของกระแสน้ำไม่แนะนำให้ลงนะครับแนะนำให้จอดรอจนกว่าน้ำป่านั้นจะจากเราไปเราถึงจะทำการข้ามได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการสาธิตนะครับการข้ามน้ำที่มีความลึกของน้ำมากกว่าที่รถยนต์เราจะขับข้ามผ่านไปได้ครับ

ันนี้เป็นลักษณะของดินที่อยู่ที่ขอบตลิ่งนะครับหลังจากที่ล้อหน้านะครับไต่ขึ้นไปได้ข้างหลังนะครับมันก็เกิดการขุดทําให้จมลงไปนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์คันนี้เกิดอาการเทาหลังนะครับติดกับดินหรือเขาเรียกว่าแขวนแล้วหากเราไม่มีลอกนะครับไม่มีวินไฟฟ้าไม่มีตัวช่วยอะไรนะครับวิธีเดียวที่เราจะทำได้นะครับก็คือขุดดินบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อแต่งสโลปนะครับแล้วก็เอาก้อนหินแบบนี้นะครับลงไปแต่งใส่ไปในร่องนะครับเพื่อปรับสโลปแล้วก็พยายามขับรถยนต์ขึ้นมาถ้าเรามีลอกไฟฟ้านะครับก็หาวิธีครับหาแนวดึงเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักของรถเราได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนั่นก็คือเชือกนะครับที่เป็นเชือกสายพานเอาไว้คล้องต้นไม้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สลิงของเรานะครับไปบาดต้นไม้ส่งผลกระทบกับต้นไม้และธรรมชาติตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับเป็นดินโคลนนะครับที่เละเราไม่สามารถจะดิ้นขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้ลอกไฟฟ้านะครับดึงขึ้นไปบนตลิ่งครับ

0: ทสรุปของการเดินทางโดยรถยนต์ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแล้วยังทำให้เรารู้จักการประเมินเส้นทางได้ดีมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามข่าวทั่วไปไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองของนักท่องเที่ยวเองที่ขับรถประลองกำลังจนปล่อยปะละเลยถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ดังนั้นทางทีม Wild Survival ของเราจึงอยากให้ทุกคนขับรถเข้าป่าอย่างระมัดระวังและขับช้าลงเพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่าทำลายธรรมชาติและเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในป่าและทุกชีวิตครับ
1: และการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการใช้รถยนต์เข้าไปในสถานที่ธรรมชาติต่างๆนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้พบเจอแล้วและวิธีต่างๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหตุการณ์และสถานที่ที่ต่างกันไปและการเตรียมพร้อมนะครับ

เป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับว่ามีความพร้อมหรือไม่และเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็คือการที่ไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายครับและพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่มาสาธิตและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอดให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนทรีป่าต้นไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าอุดมไปด้วยไม้มีค่าและได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ป่าชุกชุมและมีพืชพันธุ์ไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติจำนวนมากโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่าสงวนแควระบมสียัดและป่าเขาอ่างรือในซึ่งเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมของป่าไม้ที่สำคัญของประเทศพันธุ์ไม้เด่นของจังหวัดซึ่งพบอยู่ในป่าแตงรังและป่าเบญจพรรณอาทิตะแบกใหญ่มะค่าโมงตะเคียนทองพิกุลป่าและที่สำคัญจัดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดคือนนทรีป่านนทรีป่าเป็นพันธุ์ไม้ใบมีชื่อพื้นถิ่นเช่นกลางรุ้งรางอารางอินทรีเป็นต้นนนทรีเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านกว้างจัดเป็นไม้ผลัดใบสูง 10-30 เมตรเปลือกสีเทาตามกิ่งและยอดอ่อนมีสีน้ำตาลแดงอยู่ทั่วไปเรือนยอดเป็นรูปร่มใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นคล้ายใบหางนกยูงหรือใบกระถินแต่ใบย่อยโตกว่าและเป็นมันมีช่อดอกสั้นช่อดอกออกที่ปลายกิ่งเป็นช่อใหญ่บ้างเล็กบ้างฝักเป็นรูปคล้ายโล่แบนรีปลายและโคนสอบแหลมสีน้ำตาลแดงเมื่อแก่จะเป็นสีดำ1ฝักมี 1-4 เมล็ดออกดอกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมนิยมปลูกทั่วประเทศขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนนทรีป่ามีประโยชน์เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเครื่องใช้ต่างๆนอกจากนี้เปลือกที่มีรสฝาดใช้เป็นยาขับลมแก้ท้องร่วงและแก้ปากเปื่อย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์น้ำเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไหม้มันฮักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังเป็น
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช
2: ่ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่ามีความทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วย
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไงเลย
2: ไปเชิญครับ
4: คือยางอ่อน

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายกว่าเราครับ
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูจับบานไปด้วย

0: อันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อมไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าแล้วตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อมไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อไม้ไปข้าง
1: โอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: เพ
0: ื่อ
3: แบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าข้างในกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อนตัวประต
0: ู
3: ด้วยไหมคะ
0: ซ้อนครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: อันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ตัวรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนเรียกว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดเข้าในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: จะใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตัวนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี่
2: ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที
3: ่
2: ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย
1: ค
0: ือทางมานาวุฒิก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเนี่ยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ในบันไดก็ใช
0: ้ใช่ได
1: ้ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละ
1: ออกแล้ว
0: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับไม้พื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปวนแล้วไปงดลองชิมเลยชิมโอเคได้
0: จะรู้ตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แต่อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะปีไม่ได้ผัวปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลยนะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่อย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: ก
0: ็ลื้อออกมา
1: ลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่า
2: ค
0: ือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดง
1: เน
0: ื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้มัน
0: นี่คือไม้
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: ชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
1: ไม่ถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ได้ปรับเลยเนาะ

0: คงไว้เหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยใช่ไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: อันนี้ปะ
1: อันนี้อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้องสวยงามอ
2: ันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเนี่ยต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: น
1: ิ
0: ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่
2: ใช่มันจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
2: เออใช่ใช่
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่
0: า
1: เป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะ
1: ถึง
0: ง
1: าย
0: ตึงไปอย่างงี้
1: ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก
0: ่อน
2: ป
0: ุ๊บ
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูอย่างนี้อีก
0: นะคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห
0: ็
2: น
0: เออเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นั่น
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปล
0: ี่
2: ยน
0: ผ
2: ุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมเนาะมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: เออเนาะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่องเข้า
0: ไป
2: ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: อันนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร
0: ่อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอาไปจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณอะไรครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับ

0: ณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินของเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นะครับทางอมรินทร์ TV ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องมังคิดและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทงหูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยใส่ย้อยใบแหลมต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบันตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีดอนและกอแก่งอยู่โดยทั่วไปเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองธนบุรีสีมหาสมุทรชาวต่างชาติเรียกกันว่าบางกอกมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลและติดต่อค้าขายกับอาณาจักรต่างๆในพื้นที่ราบลุ่มนี้มีต้นไซย้อยใบแหลมต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานครขึ้นอยู่โดยทั่วไปไซย้อยใบแหลมชาวนครศรีธรรมราชเรียกไซชาวประจวบคีรีขันธ์เรียกไซกระเบื้องไซย้อยใบแหลมเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดความชื้นปานกลางแสงแดดจัดเป็นไม้ยืนต้นสูง 5-10 เมตรไม่ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมแผ่กว้างเปลือกสีน้ำตาลกิ่งก้านห้อยย้อยลงมีรากอากาศห้อยย้อยสวยงามใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปรีแกมรูปไข่กว้าง 2-5 เซนติเมตรยาว 5-11 เซนติเมตรปลายใบเรียวแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยแผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมันเส้นแขนงใบขนานกันดอกขนาดเล็กเกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปทรงกลมคล้ายผลไม่มีกลีบดอกช่อดอกออกตามซอกใบเป็นคู่จากข้างกิ่งออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ผลรูปทรงกลมหรือหรี่ออกเป็นคู่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8มิลลิเมตรเมื่อสุกสีเหลืองถึงสีแดงเข้มขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดตอนกิ่งและปากชำไซย้อยใบแหลมเป็นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาที่กว้างใหญ่รื่นรมสวยงามจึงนิยมปลูกไว้เพื่อประดับบริเวณบ้านหรือสวนหรือปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในหรือภายนอกอาคารซึ่งสามารถตัดแต่งและบังคับรูปทรงของพุ่มได้ตามต้องการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ส้มตำถาดมันเพิ่งได้รับความนิยมมาในช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับคำถามประเด็นนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ใช่ของอาหารแต่เป็นของภาชนะที่ใส่อาหารคนจะรู้สึกว่าส้มตำใช้มะนาวมันมีความเป็นกรดมันอาจจะเอาสารเช่นโลหะหนักออกมาเข้าสู่ร่างกายหรือเปล่าเกิดเป็นอันตรายหรือเปล่าสมัยก่อนใช้ถาดสังกะสีเหตุผลเพราะว่ามันขึ้นรูปง่ายแต่สังกะสีไม่ทนก็ต้องมีการเคลือบผิวหน้าก็ใช้กันไม่มีปัญหาอะไรตราบใดที่มันไม่กระเทาะไม่บิ่นแต่ถ้าเกิดมันกระเทาะบิ่นเราก็จะเห็นว่ามันจะเกิดสนิมเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราเห็นมันไม่น่าใช้ไม่น่ากินเราก็ทิ้งแล้วเราก็เปลี่ยนไปแต่ประเด็นในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจในเชิงของวิทยาศาสตร์เราต้องเข้าใจว่าสารเคลือบเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดออกมาได้ตราบใดที่มันไม่ใช่อยู่ในปริมาณสูงๆหรือความเข้มข้นสูงๆเข้าสู่ร่างกายก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่ากระหนกตกใจว่าสารบางอย่างที่ฟังแล้วดูอันตรายแต่ในปริมาณน้อยๆในความเข้มข้นน้อยๆไม่มีปัญหาอะไรผู้บริโภคก็ควรจะดูแลตัวเองนิดนึงจะไปกินส้มตำถาดร้านไหนอร่อยยังไงก็ดูถึงภาชนะที่เขาใส่ว่าภาชนะดูดีได้มาตรฐานไหมเช่นใช้ถาดสเตนเลสหรือเปล่าหรือถ้าเกิดใช้ถาดที่ยังมีสีอยู่ก็ดูว่าไม่มีรอยบิ่นหรือมีสนิมหรือในสภาพที่มันยังดูดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าการมีความรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ที่จะไปบริโภคก็มีความรู้ผู้ขายก็มีความตั้งใจที่ทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคผมว่าในประเด็นนี้ที่เกิดการถกเถียงทั้งสังคมขึ้นมาสังคมได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคือเดี๋ยวนี้มันสะดวกนะครับเราก็กินน้ำขวดนะครับเปิดแล้วก็กินหรือจิบเสร็จปุ๊บก็ปิดหรือแล้วก็เก็บไว้ในรถหรืออีกแบบนึงคือเราก็เอาไปกรอกพอน้ำหมดขวดแล้วยังเอาไปกรอกอีกคำถามคือว่าใช้ซ้ำได้ไหมขวดคำตอบทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าขวดเนี่ยในทางเคมีเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้คนกังวลว่าสารที่จะหลุดออกมาจากการใช้ขวดซ้ำๆเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยคือ BPA ชื่อเต็มว่า Bisphenol A แน่นอนว่าในปริมาณที่เยอะเนี่ยหรือการได้รับสารนี้ในปริมาณน้อยๆแต่นานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายบางอย่างแต่ความเป็นจริงก็คือว่าขวดน้ำที่เราใช้ปกติขวดเพชรนะครับเรียกว่า Polyethyl Phthalate เพราะฉะนั้นขวดเพชรเนี่ยไม่ได้ใช้ BPA ในการผลิตอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นสังคมกำลังจะเอา2เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยมาทำให้เป็นการตระหนกตกใจนะครับด้วยมาตรฐานของการผลิตขวดในสมัยปัจจุบันการมีสารปนเปื้อนจากขวดน้ำที่ทิ้งไว้ในรถเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากถึงมีก็มีในปริมาณน้อยไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายกับการบริโภคแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการกินน้ำจากขวดที่เปิดไว้แล้วเป็นเวลานานๆอาจจะมีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์คุณจะต้องระวังมากกว่าคำแนะนำกับผู้บริโภคก็คือถ้าเปิดแล้วอย่าเก็บไว้นานกรุณาดื่มหรือบริโภคให้หมดภายในวันนั้นๆ นะครับถ้าเกิดจะนำขวดไปใช้ใหม่ก็ควรจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยร้อยแห้งเหมือนกับแก้วน้ำธรรมดาแล้วก็ค่อยเติมน้ำเข้าไปใหม่แบบนี้สามารถจะใช้ได้หลายครั้ง

ประเด็นเกี่ยวกับการบริโภคทุเรียนพร้อมๆกับการบริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เนี่ยมีความเชื่อแล้วก็มีการพูดกันในสังคมว่าไม่ควรจะบริโภคพร้อมกันเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตเริ่มต้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนไม่เป็นต้องเป็นเหล้าอาจจะเป็นเบียร์หรืออาจจะเป็นรูปแบบของวิสกี้เมื่อมีการบริโภคเข้าไปในร่างกายเนี่ยแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมผ่านลำไส้แล้วก็ไปเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตับนะครับโดยเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอะเซทัลดีไฮด์และในตับอีกเช่นเดียวกันกระบวนการทางร่างกายก็จะมีเอนไซม์เปลี่ยนจากอะเซทัลดีไฮด์ให้กลายเป็น

ชนิดที่มีซัลเฟอร์หรือกัมมันถันเป็นองค์ประกอบสารประกอบบางอย่างในทุเรียนเนี่ยมันจะยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่าแอลดีไฮด์ดีไฮโดรเจนเนสในตับทำให้มีปริมาณของอะเซติลไฮด์สูงขึ้นแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีการแพ้แอลกอฮอล์เกิดขึ้นในผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพร้อมกับการกินทุเรียนจะรู้สึกว่าหน้าร้อนผิวหน้าแดงหรือลงไปกระทั่งตัวนะครับแล้วก็ตามผิวหนังก็ตามนะครับมันรู้สึกร้อนๆหลังจากนั้นก็จะมีการรู้สึกเวียนหัวหรืออาจจะมีการหายใจติดขัดหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับดังนั้นสมมติฐานที่เชื่อได้ในปัจจุบันไม่ใช่ว่ากินแอลกอฮอล์บริโภคแอลกอฮอล์แล้วรู้สึกตัวร้อนกินทุเรียนก็รู้สึกว่าร้อนร้อนเจอร้อนแล้วตายมันมีคำอธิบายลึกซึ้งกว่านั้นการบริโภคแอลกอฮอล์ไปพร้อมกับทุเรียนก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับมันมีข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเกิดอันตรายโดยเนื่องจากว่ามีการสะสมของสารบางอย่างในร่างกายที่จะทำให้เกิดการทำงานของร่างกายผิดปกติไปประเด็นที่มีคนพูดกันเยอะแล้วก็มีคนเชื่อไปแล้วด้วยนะครับในกรณีที่การใช้กระดาษมาสัมผัสกับอาหารแล้วมีสารเคมีปนเปื้อนเข้าไปสารเคมีตัวหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือโซดาไฟโซดาไฟทำหน้าที่ฟอกเยื่อในกระดาษในเยื่อกระดาษจะมีสารที่ทำให้เกิดสีกระดาษไม่น่าใช้คือสารประกอบประเภทแทนนินซึ่งมีกริดเป็นกรดอ่อนดังนั้นเมื่อใช้โซดาไฟที่เป็นด่างแก่มันก็จะทำให้สารประกอบแทนนินละลายออกมาในน้ำแล้วก็ถูกล้างออกไปสารประกอบอีกตัวนึงที่อาจจะมีการพูดถึงคือไดออกซินสารที่อาจมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งแต่ไดออกซินเนี่ยมีปริมาณนิดเดียวทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องเข้าใจสารบางชนิดอันตรายในปริมาณสูงในความเข้มข้นหนึ่งหนึ่งแต่เมื่อมีปริมาณน้อยๆไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรเลยนะครับความเชื่อที่ว่ามีโซเดียมไฮดรอกไซด์มีโซดาไฟอยู่ในกระดาษทิชชู่ที่มาสัมผัสกับอาหารแล้วทำให้เกิดอันตรายในการบริโภคอาหารนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงแต่ก็มีกระดาษอีกหลายชนิดที่สามารถที่เรียกว่ารีไซเคิลได้กระดาษใช้ใหม่เยื่อก็จะสั้นลงเรื่อยๆและที่สำคัญเวลาที่ฟอกกระดาษแทนที่จะใช้เยื่อจากต้นไม้ก็ใช้เยื่อจากกระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะมีสีมีบางอย่างที่ล้างไม่ออกดูไม่น่าใช้วิธีการหนึ่งที่ทำให้พอที่จะน่าใช้บ้างก็คือเติมสีเข้าไปเพราะฉะนั้นกระดาษที่มีสีต่างๆสีชมพูเป็นต้นที่อาจจะให้เช็ดปากเช็ดมืออะไรต่างๆเอามาสัมผัสกับอาหารหรือภาชนะที่ใช้กับอาหารก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกระดาษมีหลายชนิดใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคที่จะสัมผัสกับอาหารหรือสัมผัสกับภาชนะอาหารใช้ที่มีมาตรฐานอาหารหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองและแนะนำให้ใช้การใช้กระดาษรีไซเคิลนิตยสารวารสารหรือหนังสือพิมพ์เอามาใช้อีกอันนี้เป็นการใช้ที่ไม่ถูกจุดประสงค์ของมันก็ควรจะหลีกเลี่ยงทำไมคนถึงบริโภคน้ำอัดลมและได้รับความนิยมผมว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันถ้าเกิดในเชิงของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีน้ำตาลอยู่กินแล้วสดชื่นน้ำอัดลมเนี่ยมันคือน้ำหวานแต่งสีแล้วก็อัดแก๊สเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายลงไปในน้ำมันจะอยู่ในรูปของกรดคาร์บอนิกหรือเรียกว่าคาร์บอนิกแอซิดที่บอกว่าในน้ำอัดลมเนี่ยมันมีความเป็นกรดจะกัดนู่นกัดนี่ได้แล้วต้องเข้าใจว่า pH ของน้ำอัดลมเนี่ยประมาณ3 pH ประมาณ3เนี่ยก็พอๆกับน้ำส้มคั้นหรือน้ำมะนาวที่เกิดจากกรดซิตริกแอซิดความเชื่อที่ว่าเอาไปใช้ล้างสุขภัณฑ์เอาไปกัดสนิมความเป็นไปได้คืออะไรนะครับเวลาที่เอาไปล้างสุขภัณฑ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้สุขภัณฑ์เลอะเต็มไปด้วยคราบเหนียวนะครับความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ3เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกรดฟอสฟอริกแอซิดที่อยู่ในน้ำอัดลมเนี่ยจะเป็นกรดแก่อย่างงู้นอย่างงี้แต่ในปริมาณที่น้อยๆเนี่ยมันไม่ได้กัดสนิมออกไปยกเว้นเขาเติมสารอื่นเข้าไปและในอีกรูปแบบนึงที่อาจจะดูน่ากลัวก็คือเอาน้ำอัดลมที่มีสีดำใส่ลงไปบนเตาเยอะๆเลยนะครับเต็มหม้อแล้วก็ค่อย
ให้ความร้อนค่อยๆเคี่ยวกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นก็คื

น้ำระเหยไปน้ำระเหยไปน้ำระเหยไปต้องเข้าใจว่าในนั้นมีน้ำตาลประมาณ1ใน10ประมาณ 10% เยอะนะฮะก็เหมือนกับน้ำตาลมาเคี่ยวแล้วก็มีสีที่เกิดจากการปรุงแต่งสีกลิ่นต่างๆเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลก็จะงวดมากขึ้นเหมือนเรากำลังทำปฏิกิริยา caramelization ก็คือเคี่ยวน้ำตาลให้มันมีสีนะครับจนกระทั่งมันไหม้เราไม่ได้บริโภคของที่มันไม่ไหม้แบบนั้นการแสดงแบบนี้มันทำให้ดูน่ากลัวเกินจริงแต่ที่กลัวคือน้ำตาลไม่ว่าอยู่ในรูปของฟรุกโตสซีรัปหรือน้ำตาลในรูปแบบอื่นๆเนี่ยในน้ำอัดลม1ขวดเนี่ยประมาณได้เลยครับถ้าเกิดเทียบเป็นกรัมก็คือประมาณ1ใน10เช่น1ลิตรจะมีเกินกว่า100กรัมการบริโภคน้ำตาล100กรัมเป็นปริมาณที่มากพอสมควรดังนั้นไม่ควรจะทานน้ำอัดลมมากจนเกินไป

น้ำแข็งที่เราทำที่บ้านเนี่ยนะครับเอามาจากเครื่องกรองน้ำหรือเอามาจากขวดก็ตามนะฮะแล้วเราก็ทำน้ำแข็งเป็นก้อนๆใส่ในบล็อกทำน้ำแข็งใส่ในตู้เย็นเอาไว้ทุกอย่างเราเชื่อว่าสะอาดแล้วหลังจากนั้นก็เอามาใส่น้ำแล้วพอตั้งทิ้งไว้สักผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งน้ำแข็งละลายหมดสมมติว่าเราดื่มน้ำนั้นไม่หมดนะฮะเราเห็นตะกอนขาวๆเหมือนรังแคเนี่ยสุดท้ายก็จะตกอยู่ที่ก้นแก้วผมอธิบายให้ฟังแบบนี้เวลาที่เอาน้ำเนี่ยใส่ที่ทำน้ำแข็งเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆน้ำแข็งเนี่ยจะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งเนี่ยจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในน้ำจะกลายเป็นผลึกโดยที่ผ่านพันธะที่เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะครับจะมีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบมีลักษณะเป็นทั่วๆไปก็จะเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับในทุกที่ทุกทางนะครับก็จะทำให้น้ำบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเรียงตัวกันอย่างอยู่ข้างนอกของที่ไม่บริสุทธิ์ในน้ำเช่นอะไร 1. ก๊าซที่ละลายในน้ำ 2. อาจจะเป็นแคลเซียมไอออนซึ่งปกติก็ละลายน้ำพอได้รวมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่มันรวมตัวกันปุ๊บมีความเข้มข้นสูงระดับนึงมันก็จะเปลี่ยนจากสารละลายเป็นของแข็งมันก็จะตกออกมาเป็นตะกอนตะกอนขาวๆที่คล้ายรังแคเนี่ยที่เราเห็นเวลาที่เราดื่มน้ำไม่หมดแล้วมันละลายนะครับอันนี้คือตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกับรูปแบบของตะกรันหรือหินปูนของพวกนี้กินได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นพิษเห็นเป็นตะกอนก็ไม่กินแล้วก็เททิ้งไปกินเข้าไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเหมือนกันไม่ต้องกังวลเวลาบริโภคน้ำแข็งสิ่งที่ควรทำสองสามอย่างก็คือว่าดูสินะฮะว่าภาชนะเนี่ยที่เขาเอามาใส่น้ำแข็งเนี่ยมันดูปลอดภัยหรือเปล่าหยิบหรือตักน้ำแข็งมาบริโภคเนี่ยใช้มือเปล่าหรือเปล่าหรือใช้ภาชนะตักหรือใช้อุปกรณ์ตักเนี่ยดูดีมีมาตรฐานไหมการแช่น้ำแข็งก็ควรจะมีภาชนะสำหรับน้ำแข็งไม่ใช่เอาน้ำแข็งไปแช่กับผักไม่ใช่น้ำแข็งไปแช่กับหมูเนื้อไก่ที่มันยังไม่สุกนะครับหรือสุกแล้วก็ไม่ควรจะเอาไปรวมกันเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะติดมาจากอาหารประเภทอื่นๆ

การฝังแร่รักษามะเร็งเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการใช้รังสีรักษาซึ่งการรักษาด้วยรังสีเนี่ยมี2แบบก็คือการเขาเรียกฉายรังสีแบบภายนอกกับการฝังแร่รังสีซึ่งหลักๆเนี่ยก็มีอีก2แบบก็คือฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวหรือฝังแร่รังสีแบบถาวรในคนไข้มะเร็งปากมดลูกเราก็ใช้ทั้งรังสีฉายภายนอกแล้วก็ฝังแร่รังสีแต่เป็นแบบชั่วคราวในการรักษาทั่วๆไปที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็ได้ผลเนี้ยในเรื่องของการฝังแร่รังสีแบบถาวรนะคะก็จะมีมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะต้นส่วนระยะอื่นก็มีวิธีการให้รังสีต่างกันออกไปการฝังแร่รังสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยในช่วงที่มีแร่อยู่ในตัวบุคคลคนผู้ป่วยเนี่ยเราถือว่าเราจะต้องป้องกันอันตรายจากรังสีนี่โดยทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่ก็คือการฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวเนี่ยในช่วงที่เรากำลังให้แร่รังสีในคนไข้เนี่ยคนไข้จะต้องอยู่ในห้องที่อยู่คนเดียวป้องกันรังสีแล้วพอเราฉายรังสีเสร็จเราให้ปริมาณรังสีที่เราพอใจแล้วเราก็

จะเอาแร่รังสีออกจากตัวคนไข้เพราะฉะนั้นคนไข้พอออกจากห้องนั้นเนี่ยก็จะไม่มีแร่รังสีอยู่ในตัวถูกไหมคะเพราะจะไม่แผ่รังสีให้กับคนอื่นแต่ในกรณีที่ฝังแร่รังสีแบบถาวรแร่รังสีจะอยู่ในตัวคนไข้จนกระทั่งเสียชีวิตเลยเพราะไม่สามารถเอาออกได้ซึ่งการที่มีแร่รังสีอยู่ในตัวคนไข้เนี่ยก็จะมีการแผ่รังสีออกมาจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพอเขามีแร่รังสีแล้วใครก็ไปแตะต้องหรือเข้าใกล้ไม่ได้เราจะต้องมีการวัดก่อนว่าเราฝังที่ตรงไหนปริมาณเท่าไหร่แล้วแผ่รังสีออกมาที่ข้างนอกเนี่ยระยะ1เมตรเนี่ยเป็นที่ตามมาตรฐานหรือเปล่าถ้าตามมาตรฐานแบบว่าลดน้อยลงตามมาตรฐานที่รับได้จากเกณฑ์มาตรฐานสากลเนี่ยเราก็จะให้คนไข้กลับบ้านแต่ขณะเดียวกันมันก็ยังมีอยู่บ้างก็จะแนะนำคนไข้ต่อว่าจะต้องแยกตัวเองอย่างไรนอนในห้องอยู่คนเดียวยังไงอย่าเพิ่งไปคลุกคลีกับใครบ้างเป็นระยะเวลาเท่าไหร่กลับมาจะต้องอยู่ห้องแยกต้องใส่เสื้อตะกั่วเวลาไปพบปะกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะนอนคนเดียวอย่างเงี้ยไม่เข้าใกล้เด็กหรือว่าคนญาติที่ท้องอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่เข้าไปในพับลิกที่แบบเช่นไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเขาจะมีการเขาเรียกคำนวณและประมาณการได้แรกกัมมันตภาพรังสีเนี่ยมันมีครึ่งชีวิตคำว่าครึ่งชีวิตหมายความว่าสมมติ iodine 125เนี่ยมีครึ่งชีวิต60วันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเริ่มต้นด้วย100หน่วย60วันเขาจะเหลือ50หน่วยพออีก60วันถัดไปเขาจะเหลือ25หน่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยพบว่าถ้ามันลดลงไปเรื่อยๆประมาณ10ครึ่งชีวิตเนี่ยประมาณสัก600วันสำหรับ iodine 125ก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยนั่นเป็นที่มาว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเสียชีวิตถูกไหมคะตัวเม็ดแร่ก็อยู่ในตัวเขาถ้าเขาฝังแร่เนี้ยมานานสักเกิน600วันอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดประเด็นอะไรแต่ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตโดยที่ฝังแร่มาประมาณ 3-4 เดือนอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เสียชีวิตแล้วการที่จะไปเผาศพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องระมัดระวังเช่นก็ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจว่ายังไม่ควรจะเผาควรจะเก็บไว้แล้วก็ระยะเวลาเนี่ยให้มันเกินปีไม่มีอาการป่งชี้ในการได้รับรังสีอะค่ะยกเว้นแต่ได้รับปริมาณมากๆอย่างเช่นมีระเบิดนิวเคลียร์ลงอย่างสมัยก่อนหรือว่ามีนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ระเบิดที่ญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบเนี่ยค่ะคนที่อยู่ใกล้ในรัศมีอันนึงที่ได้รับรังสีปริมาณมากอันนั้นถึงจะเกิดอาการนะคะหรือถ้าว่าได้ห่างออกไปอยู่ระยะหลายกิโลแต่ได้รับรังสีด้วยเนี่ยแต่ว่าน้อยประมาณหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะยังไม่เกิดอาการจนกระทั่งสักเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอาการเขาเรียกบอกว่าไขกระดูกโดนทำลายแล้วก็จะมีการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตซึ่งจริงๆเราเคยมีตัวอย่างแล้วจากการที่จำถ้าจำข่าวได้ก็จะมีสำล้อที่ขโมยตัวโคบอลถ้าจำได้นะคะอันนั้นเนี่ยตัวโคบอลเนี่ยไปอยู่ในบ้านของเจ้าของบ้านที่รับซื้อซึ่งเจ้าของบ้านที่รับซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปจับโคบอลเลยแต่ว่าปนอยู่ในกองเศษเหล็กซึ่งอันนี้เหมือนกับเขาได้รับรังสีทุกวันรวมๆแล้วเป็นปริมาณมากระดับหนึ่งซึ่งทำให้ช่วงภายหลังเนี่ยเจ้าของบ้านเสียชีวิตหมดเลยเพราะว่าไขกระดูกไม่ทำงานคือเหมือนกับว่าทำลายไขกระดูกไปหมดก็ทำให้เขาติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เสียชีวิตแต่ถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีรังสีอยู่ในตัวนะคะแต่เขาถูกฉายรังสีก็เหมือนกับญาตินั่นแหละค่ะที่อยู่ใกล้กับคนไข้ก็ได้รับรังสีแต่ว่าอย่าตื่นตกใจเพราะว่ารังสีที่จากการฝังแร่ถาวรเนี่ยที่แผ่ออกมามันไม่มากค่ะแต่มันไม่มากเนี่ยก็ถือว่ารังสีทุกชนิดเนี่ยเป็นอันตรายเราไม่ควรจะได้รับในกรณีที่ไม่จำเป็นคือถ้าจำเป็นไม่สบายเป็นโรคมะเร็งแล้วต้องใช้รังสีรักษาอันนั้นจำเป็นแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นโรคก็ไม่ควรจะไปรับรังสีโดยไม่จำเป็นเพราะว่าเวลาที่เรารับรังสีในละช่วงชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันก็สะสมเพราะฉะนั้นกว่าเราจะโตกว่าเราจะมีอายุมากขึ้นเราก็ได้รับรังสีนิดหน่อยไปเรื่อยๆถูกไหมคะซึ่งการสะสมเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์มาตรฐานว่าในปลอดภัยเนี่ยคนทั่วๆไปควรจะได้ปริมาณรังสีเท่านี้แต่ว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากเรามาทำงานเรามีโอกาสเจอมากกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็จะได้รับมากขึ้นอีก20เท่าแต่ถือว่ายังอยู่ใ

เกณฑ์ปลอดภัยแต่เหมือนกับปลอดภัยในกลุ่มวิชาชีพนะคะคือก่อนที่จะไปใช้วิธีนี้ในการรักษาเนี่ยนะคะก็อยากให้เขาเรียกศึกษาข้อมูลคือจริงๆมันเป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งนั่นแหละมันก็มีคนอื่นทำมาเยอะแยะเข้าใจว่าเวลาผู้ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าแพทย์บอกว่ามันเป็นระยะที่ไม่มีวิธีการรักษาอย่างอื่นแล้วเนี่ยแต่ผู้ป่วยก็อยากหายถูกไหมคะญาติก็อยากให้หายก็พยายามหาแนวทางรักษาแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องคำนึงว่าวิธีการรักษาที่เราพยายามจะไปรักษาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดผลดีกับคนไข้หรือเปล่าอันที่สองถ้าหากตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็อยากจะรักษาโดยวิธีนี้เนี่ยก็ควรจะฟังแพทย์ว่าในตัวผู้ป่วยเองในการฝังแร่เนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงอะไรนะคะในวิธีการทำแล้วก็หลังจากทำเสร็จเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดกับผู้ป่วย

กินถั่วแล้วตดจริงไหมต้องมาเข้าใจว่าตดคืออะไรประกอบด้วยอะไรตดคือแก๊สที่เกิดจากการผายลมผ่านลำไส้ใหญ่ออกมามีที่มา2แบบคือจากอากาศที่เรากินเข้าไปขณะที่กินอาหารหรือดื่มน้ำหรือขณะพูดก็ตามอีกแบบนึงคือแก๊สที่เกิดจากการสร้างในร่างกายของเราเองผ่านกระบวนการหมักของอาหาร 99% นะครับจะเป็นส่วนที่ไม่มีกลิ่นอาจจะประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนมีเทนบ้างนะครับหรือแก๊สไฮโดรเจนแต่ส่วนที่ทำให้เหม็นคือแก๊สที่ประกอบด้วยกัมมันถันหรือซัลเฟอร์นะครับเกิดจากการที่อาหารจำพวกโปรตีนเมื่อเกิดการย่อยเกิดเมตาบอลิซึมต่างๆก็จะทำให้เกิดกัมมันถันหรือซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบพวกนี้ก็จะเหม็นสังเกตว่าถ้ากินอาหารประเภทที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเยอะพวกนี้ตดเหม็นที่คนบอกว่ากินถั่วแล้วตดนะครับมีเคมีมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังพวกถั่วเป็นต้นหรือพืชเช่นบรอกโคลีหรือพืชผักอีกหลายหลายแบบเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าเป็นโพลีแซคคาไรด์นะครับพวกนี้จะย่อยยากและส่วนที่ย่อยไม่หมดเนี่ยมันก็เข้าสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีเชื้อก็จะเอาพวกโพลีแซคคาไรด์เนี่ยที่ร่างกายไม่สามารถจะย่อยได้เนี่ยย่อยอีกครั้งนึงนะครับกระบวนการนี้เกิดการหมักเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีแก๊สเกิดขึ้นและสุดท้ายมันทนไม่ไหวนะฮะมันก็จะเกิดการปล่อยลมออกมาทางด้านล่างคนปกติจะผายลมประมาณสักเฉลี่ยประมาณ1ลิตรต่อวันประมาณสัก10ครั้งต่อวันเช่นเดียวกันตดเต็มที่อาจจะมีความเร็วถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อหูรูดตรงส่วนท้ายสุดเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดการสั่นมีเสียงเกิดขึ้นมาการของส่วนก็จะเป็นการแสดงว่ามีการเคลื่อนที่ของลำไส้มีการย่อยอาหารจะเป็นปกติแต่ถ้าเกิดมีการผายลมมากเกินไปมีปริมาณมากผิดปกติมีจำนวนครั้งผิดปกติมีกลิ่นที่เหม็นมากผิดปกติอาจจะแสดงถึงว่ามีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารของเราของพวกนี้ต้องอาจต้องไม่ต้องอายไปปรึกษาแพทย์บ้างนะครับว่าความผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไร

ขนมหวานที่เป็นที่นิยมในทุกๆวัฒนธรรมเลยในโลกนี้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นของแข็งที่ในนั้นเนี่ยประกอบด้วย 3-4 อย่างอย่างที่หนึ่งเลยคือไขมันอันต่อมาคือผงโกโก้ทำให้มันมีสีดำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนประกอบประมาณ 30-50% เลยทีเดียวช็อกโกแลตก็เลยหวานถ้าเกิดช็อกโกแลตที่หวานน้อยก็จะมีน้ำตาลน้อยส่วน2 ส่วนเวลาที่เรากินช็อกโกแลตอันนึงคืออร่อยอันนึงคือความรู้สึกดีนะครับส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีเนี่ยเป็นเพราะว่าสารเคมี 2-3 ตัวอันที่1คือสารประกอบที่ชื่อว่าทีโอโบรไมด์ทีโอโบรไมด์จะมีลักษณะที่คล้ายกับคาเฟอีนดังนั้นมันจะออกฤทธิ์คล้ายคาเฟอีนแต่น้อยกว่าก็คือมันจะกระตุ้นประสาททำให้รู้สึกตื่น

ัวมากขึ้นสารเคมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอนันดามายด์คำว่าอนันดามแปลว่าความสุขแปลว่าความรื่นเริงสารประกอบนี้เนี่ยคล้ายๆกับมีอยู่ในพวกพืชในกลุ่มของกัญชาเช่นเดียวกันอนันดามายด์ก็มีฤทธิ์น้อยกว่าพวกแคนนาบินอยด์หรืออันที่มาจากกัญชาไม่ได้มีผลทำให้มีการเสพติดช็อกโกแลตจะเห็นว่าไม่เคยมีคนเสพติดช็อกโกแลตแต่อาจจะติดที่ความหวานหรือความอร่อยของมันมากกว่าช็อกโกแลตอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยความลับอยู่ตรงนี้จุดล้อมเหลวของช็อกโกแลตที่อร่อยจะอยู่ประมาณ 33-34 องศาเมื่อมีสัดส่วนของไขมันต่างๆในช็อกโกแลตเนี่ยเหมาะสมมันก็จะทำให้ขณะที่เราจับเนี่ยมันไม่ละลายแต่เมื่อเรากินเข้าไปมันก็เริ่มละลายแล้วก็รสชาติต่างๆก็จะเริ่มออกมาความหวานความมันความขมแล้วก็ทุกๆอย่างนะฮะทำให้เกิดความกลมกล่อมขึ้นมาขนมที่อร่อยมีรสชาติที่กลมกล่อมแบบเนี้ยเราต้องเข้าใจว่ามีทั้งไขมันในปริมาณสูงมีทั้งนมมีทั้งน้ำตาลดังนั้นบริโภคช็อกโกแลตแต่พออร่อยพอรู้สึกว่าเป็นขนมที่ทำให้รู้สึกดีแต่ไม่ควรจะให้ช็อกโกแลตเป็นอาหารมื้อหลักหรือเป็นแหล่งพลังงานหลักในแต่ละมื้อหรือในแต่ละวันวิธีการบริโภคช็อกโกแลตให้อร่อยคือแบ่งปันให้เพื่อนรอบๆข้างทานด้วยนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: คุณลี
1: ครับสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เรามีหลายไซส
1: ์ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: น
0: ะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม้ไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋อนี่หนึ่ง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
1: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
2: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็คเกจมาอย่างเงี้ยครับ
2: อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุ่มไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดมันไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอม

0: ไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเงี้ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
1: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
0: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่มันก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
1: ับใช่ใช่
0: วันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
0: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
2: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่2ก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
0: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราวันนี้โควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
0: ้
4: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
0: ค่
4: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี้ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลย
0: ครับ
4: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
0: ร
4: เราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
0: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
4: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
0: ิ่
4: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
0: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
5: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับ
0: ประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
5: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือพ่อภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
6: ่ครับ
5: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
6: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตเลย
7: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
5: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะใน
7: ทุกเรื่องใช่ใช
5: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทำตามในกับเรา
7: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
5: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า Bee Wax Wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
8: It's an alternative to plastic wrap It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
5: How did you come up with this idea?
8: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet and a long life on this earth. So I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And And then I started to give it to my friends, yeah. And people really like them, and mm-hmm. they're easy to use, and mm-hmm. They are bi-

0: degradable as well.
1: Mm-hmm. How can we use it? What is it good for, like food or anything?
0: Mm-hmm. For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking. Yeah. And you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
1: Yeah. Can you show us what is this covering here?
0: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit. Oh,
0: tangmo jiao.
1: Tangmo jiao.
0: There you go. Would you like some?
1: Can I try this one?
0: Sure.
1: Okay, นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
0: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
1: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
0: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
0: Actually not.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Because it's natural.
0: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารพลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีตของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะ

0: ี่ขนาดบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะจะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่าบิ๊กแดดดี้แวบนะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
1: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
1: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
1: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาดูดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
1: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
1: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
1: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
1: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้กับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
2: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year.
0: So แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Big Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: คนกรุงเทพยังต้องเผชิญกับปัญหามลพิษขนาด 2.5 ไมครอน
4: แล้วเราจะอยู่กันยังไง
5: มันหนักมากค่ามันสูงมาก
6: คือหายใจลำบาก
7: ทนไม่ไหวแล้ว
8: ก็คิดว่าเป็นหมอก
9: ทรมานมาก
10: หายใจขาดแสบจมูกแสบคอเวลาหายใจ
11: เราจะหายใจอากาศที่ดีอย่างไร
12: ผลกระทบเนี่ยมันก็หนักหนาอยู
13: ่ดูเหมือนปัญหาหนักหน่วงเป็นวิกฤตโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องป๋าครับ
0: พบกับรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: เดี๋ยวนะครับหมออ้อยแล้ว Animal มันจะมา Speak อะไรในสวนผลไม้ครับเนี่ยเอ้
0: าสงสัยแล้วสิ
1: ใช่ครับสงสัยมาก
0: ไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าอยากรู้ตามหมอมา
1: โอเคครับไปเลย
0: ถึงแล้วคุณบอลสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: นี่น้องป้านะครับ แล้วก็นี่พี่บ่นครับรู้ยังวันนี้คุณหมอจะพาปาร์คมาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วมาที่นี่เราจะเจออะไรครับอันนี้อะไร
0: วันนี้จะพาน้องปาร์คมาดูไส้เดือน
1: ไส้เดือนอีกแล้วเหรอครับครั้งที่แล้วหมออ้อยพาผมมาดูแมลงสาบแล้วครั้งนี้พาผมมาดูไส้เดือนทำไมพาผมมาดูสัตว์นี้ครับเนี่ย
0: เอ้าก็น้องปาร์คบอกกับสัตว์ที่น่ารักน่ารักอย่างนี้ไงก
1: ็
0: เลยพามาดูแต่ไส้เดือนเนี่ยมีประโยชน์จริงๆนะคราวที่แล้วพาไปดูแมลงสาบเห็นไหมก็ทำวัคซีนภูมิแพ้ใช่ไหมคราวนี้ไส้เดือนก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ถามพี่บ่นดู
1: จริงเหรอครับ
2: ก็ไส้เดือนก็มีประโยชน์ก็คือเราสามารถนำขี้ไส้เดือนนั้นมาเป็นปุ๋ยให้กับสวนผลไม้หรืออะไรเราสามารถเอามาให้เป็นสำหรับผักออร์แกนิกอะไรได้หลายๆอย่างครับผม
0: เห็นไหม
1: ปุ๋ยไส้เดือนนี่หมายความว่าเอาตัวไส้เดือนมาบดเป็นปุ๋ยเลยเหรอครับ
2: เปล่าครับคือเราจะเอาขี้ไส้เดือนเนี่ยเอามาทำเป็นปุ๋ยครับไม่ใช่เอาตัวไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยครับผมใช่แล้วส่วนตัวไส้เดือนเราถึงจะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์นะ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ประโยชน์เยอะจังเลยครับ
0: น้องปาร์คเคยจับไส้เดือนไหม
1: ไม่เคยครับ
0: เนี่ยแหละจะได้จับแล้วเอาให้ปาร์คหยิบให้หมอดูหน่อยสิ
1: ฮะ
0: เนี่ยหูเยอะเนี่ย
1: แอบซ่อนไว้ใต้ดิน
0: แล้วไส้เดือนพวกนี้มันเป็นพันธุ์อะไรครับ
2: ตัวนี้คือพันธุ์แอฟริกันไนท์คอลเลอร์ครับผม
0: แอฟริกันไนท์คอลเลอร์
2: ใช่ครับผมอ๋อ
0: ไม่ใช่ของพันธุ์ไทยใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช่ครับคือเป็นพันธุ์ที่เราสามารถมาทำปุ๋ยได้ดีที่สุดนะในเมืองไทยตอนนี้คือเขาสามารถอยู่ในภูมิภาคเราได้ดีที่สุด
0: คือปรับตัวในเมืองไทยได้
2: ง่าย
0: แล้วก็เลี้ยงแล้วก็ออกลูกออกหลาน
2: ออกหลานได้ดีด้วย
0: กินดีอึดี
2: ใช่ครับ
0: ปุ๋ยเยอะตัวใหญ่ตัวยาวดีหมดเลย
2: ดีหมดเลยครับ
1: เดี๋ยวขอจับได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: เป็นไงครับปั๊ก